0: ึง27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลายคนมีการจับตานะคะเกี่ยวกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเนื้อหาเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผ่านมาแค่2สัปดาห์ค่ะคำสั่งแรกที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นระเบียบที่นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีจากกรณีผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยไปแจ้งความว่าถูกคุกคามข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทันทีโดยระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวเกิดความตกใจซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายค่ะหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นจากกรณีที่ผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยเข้าร้องตำรวจสอบสวนกลางเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลข่มขู่คุกคามและสร้างความเสียหายภายในสวนสัตว์จนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมทำร้ายสัตว์ไม่ปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอยู่บ่อยครั้งโดยศาลพิพากษาจำคุกนายยาคอฟ1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่นายยาคอฟให้การรับสารภาพโดยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีค่ะแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นว่าพฤติกรรมของนายยาคอฟขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนภายใต้พรบในประเทศปี2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปี2569จึงมีคำสั่งในประเทศออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนะคะหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ค่ะโดยนายยาคอฟเป็นชายสัญชาติอิสราเอลคนแรกที่ถูกในประเทศออกนอกราชอาณาจักรหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้ค่ะ
1: 9นาฬิกา5นาทีของเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนและถ้าโอกาสอำนวยก็จะเข้าร่วมรายการนี้ด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการนายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
2: จะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
3: วันนี้ยังไม่ได้ติดตามเลย
2: เป็นคนแรก
3: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
4: เห็นคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม

0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ทาง MCOS HD ททบ. 5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและทางช่องทางออนไลน์นะคะกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
1: และในครั้งแรกกับรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเปิดใจนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการซึ่งได้เน้นย้ำการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคโดยตั้งเป้าหมายค่ะให้ประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการโดยบอกว่าหากไม่เร่งรัดปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านค่ะคือการปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่หลายประเทศเริ่มนำมาช่วยทำงานบางประเภทตั้งเป้าหมายลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าหากไทยไม่ปรับตัวอาจตามมาอาจตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันค่ะ
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
3: ครับ
2: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
3: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
1: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐนายปกรณ์กล่าวว่าลักษณะหน้างานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันค่ะจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไปค่ะ
2: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลังณวันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
3: ัน
2: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1: รัฐบาลยังมีนโยบายดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์และโอเพนกัฟเวอร์เมนต์เพื่อให้การทำงานของ

0: ภาครัฐโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายและนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริตค่ะ
1: อะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำ digital government นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
2: ครับ
1: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ fast track
2: ครับ
1: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
2: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
1: ให้ทำ
2: ถ
1: ูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
2: ให้มันอยู่ในระบบซะ
1: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
2: ค
1: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอเพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนต้องติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศจะสามารถลดภาระรายจ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
2: ้ครับ
1: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
2: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
1: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกร
2: อ
1: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
2: ่
1: นะครับKPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์ค่ะ 9:05 น.จนถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT MCOT ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำว่าผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทางเว็บไซต์ DLT e-learning ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการติดตามกรณีเกิดเหตุหรือพบการกระทำผิดการจัดการข้อร้องเรียนและการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ

0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่จีนค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026ที่นครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรค่ะภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus ขออภัยค่ะ Media Consensus and Action หรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกสารพลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilizations เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายโดยระบุว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือ Storytellers ที่ถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนทิศทางของเอเปกไชน่าเยียร์ภายใต้3เสาหลักได้แก่การเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะสะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกทยอยเดินแถวเป็นระเบียบเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะ
1: กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะที่อาจเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังฝนฟ้าคะนองและวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักหากพบปัญหาน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทันสิ่งกีดขวางทางน้ำแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดน่านตอนนี้เร่งเดินหน้าสร้างบ้านซ่อมประปาขุดลอกลำน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาก้อนที่2โดยใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากดร.ขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางจังหวัดได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยการใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังตามแบบบ้านไทยช่วยไทยแบบที่2ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน14หลังวงเงิน 480,000 บาทต่อหลังรวมเป็นวงเงิน 5.4 ล้านบาทประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะรวมถึงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการรวม7โครงการภายใต้วงเงิน 8.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนกลับมามีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงการขุดลอกลำน้ำสาขา5สายประกอบด้วยลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบใช้งบประมาณรวม20ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำส่วนความคืบหน้าการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2การสำรวจและเยียวยาความเสียหายทีมช่างโยธากว่า100นายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในอำเภอปัวจนแล้วเสร็จ 100% ครอบคลุม66หมู่บ้านรวม 3,338 หลังคาเรือนโดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ค่ะความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนความเสียหายระดับสีเหลือง76ครัวเรือนความเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้านการดำรงชีพประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวยอดรวมจ่ายณวันที่5กันยายน2569รวม 16,370 รายเป็นเงินรวม 35,439,002 บาทค่ะ
1: ไปดูในภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณีโลชิงช้าซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อาขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดค่ะการโลชิงช้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้เชือกที่ทำจากเปลือกไม้หรือเถาวัลย์ถักทอเข้าด้วยกันจนแน่นในประเพณีโลชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาได้รับความสนใจและสร้างสีสันในงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยนักท่องเที่ยวได้เดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากประเพณีโลชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาขาที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาขาเพื่อเส้นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะของคนในชุมชนนอกจากการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยวชิมกาแฟผาฮีและชมทะเลหมอกโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายยังมีงานโลชิงช้าในอีกหลายพื้นที่เช่นที่บ้านสามแยกอาขาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 5-6 กันยายนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่ 12-15 กันยายนนี้ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอาขาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ช่วงนี้มีการจัดงานและเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวก็คือที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้จังหวัดเลยมีการจัดงานว้าวเลยเฟสติวัลเป็นเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบยั่งยืนค่ะนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานว้าวเลยเฟสติวัลเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนโดยดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเทศกาลเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันเล่าศิลป์ให้เป็นจุดเช็คอินต้นแบบของชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในอำเภอเมืองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่นและกิจกรรม DIY ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเชื่อมั่นการเสวนาและการเจรจาธุรกิจภายในงานจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ว้าวเลยเฟสติวัลสู่การเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจสร้างสรรค์ในระยะยาวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอวดเมืองสู่เวทีสากลการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากที่สมาคมชาวจังหวัดเลยและภาคีเครือข่ายได้เข้ารอบ1ใน5ประเทศจากโครงการอวดเมืองของ TCEB หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการเมื่อปี2568โดยนำแนวคิด City Branding มาใช้ในเทศกาลเพื่อเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนผ่านโครงการว้าวเลยวิถีแห่งศรัทธาสัมผัสคุณค่าเหนือการเวลาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะอาทิการบรรยายพิเศษและการเสวนาพาคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถิ่นกิจกรรม Walk and Talk และ Business Matching เพื่อเจรจาธุรกิจเชิงลึกการเชื่อมโยง Supply and Value Chain สู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market ต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story today, the Deputy Agriculture and Cooperatives Minister has visited Chiang Rai Province to address recurring flooding and drought with 4 water projects proposed to improve water security and support local farmers. Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Piyarat Diaphairat met farmers and local officials in the Nong Manora area of Chiang Rai Province to hear their concerns regarding repeated flooding. The area receives runoff from the Nam Kham and Nam Dan waterways, causing flooding during the rainy season. More than 750 households were affected between 2024 and 2026, while some areas continue to face water shortages during the dry periods. Local authorities have proposed 4 projects, including improving a local weir to increase water storage and drainage capacity, upgrading a main water distribution system, dredging and clearing vegetation from a local reservoir, and installing a solar-powered water pumping and distribution system to support rain-fed farmland. Minister Piyarat said she has instructed the Royal Irrigation Department and Land Development Department to survey and design the proposed projects and accelerate efforts to address the problems. She added that the government is also working on a disaster insurance scheme covering around 30 million households nationwide, aimed at providing faster assistance when disaster occurs. The Thais Help Thais Plus Copay campaign has entered its final month, with the government urging eligible participants to check their remaining balances and use their benefits before the campaign ends. Government spokesperson Lalida Preut Vipatthana said more than 26 million people have received benefits under the Copay campaign, which has generated around 138.38 billion

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐเตรียมให้การต้อนรับผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนช่วงปลายเดือนนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้พร้อมกันนี้ทรัมป์ได้กล่าวด้วยว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีและทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีแม้จีนจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐและมีความเห็นต่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนพร้อมกับภริยาซึ่งทรัมป์กล่าวชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามและได้รับความเคารพจากทั่วโลกการเยือนครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ตึงเครียดโดยเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศเคยเข้าสู่สงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีก่อนจะบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้าในเวลาต่อมาและปูทางไปสู่การเดินทางเยือนจีนของทรัมป์เมื่อช่วงต้นปี
1: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเดินทางไปยังศาลเมื่อวานนี้เพื่อพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองหลังจากที่ถูกออกหมายจับในคดีข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรทนายความของนางดูเตเต้กล่าวว่าการที่ลูกความเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองจึงไม่มีความจำเป็นต้องถูกควบคุมตัวพร้อมยืนยันว่านางดูเตเต้ได้วางเงินประกันเป็นเงินสดและได้รับคำสั่งศาลยืนยันการประกันตัวแล้วทั้งนี้ในคดีดังกล่าวหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริงนางดูเตเต้อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด6เดือนค่ะ
0: องค์การคลองปานามาซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาเริ่มดำเนินมาตรการจำกัดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านหลังระดับน้ำในคลองลดลงท่ามกลางภัยแล้งรุนแรงอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับปล่อเลี้ยงระบบคลองลดลงจนส่งผลให้ต้องจำกัดจำนวนเรือที่แล่นผ่านโดยจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองซึ่งเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกจะทยอยลดลงจากวันละ36ลำเหลือ32ลำตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปก่อนหน้านี้คลองปานามามีเรือเดินทางผ่านเฉลี่ย35ลำต่อวันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากความต้องการใช้เส้นทางที่เพิ่มขึ้นแต่ศักยภาพของคลองแห่งนี้ในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าอยู่ที่ประมาณ40ลำต่อวันย้อนกลับไปเมื่อปี2566ปรากฏการณ์เอลนีโญเคยส่งผลให้องค์การคลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่อนุญาตให้ผ่านคลองเหลือวันละ22ลำมาแล้ว
1: ได้เวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะติดตามจากคุณโคชพลโคชพลายุคค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของวอลเลย์บอลชายนะครับแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อวันนี้เอาชนะกาตาร์ได้เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยครับประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามนะครับเอาชนะกาตาร์ทีมอันดับ24ของโลกไป3เซตรวดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสาย4นัดแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเจอกับทีมชาติกาตาร์ทางด้านของปากีวอนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยเลือกผู้เล่นชุดแรกลงสนามในนัดนี้ประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงธรครับเป็นมือเซตณภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธนะครับแล้วก็นักคารินอินทนูเป็นริเบโร่หรือว่าตัวรับอิสระปรากฏว่าไทยทำเกมบุกแล้วก็เสิร์ฟได้ดีครับเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ19 25ต่อ14ขวา3คะแนนอันดับโลกเลื่อนมา10อันดับขึ้นไปอยู่อันดับที่52แล้วก็ทำให้ไทยเอาชนะกาตาร์ได้เป็นครั้งแรกครับขณะที่กาตาร์หล่นไปอยู่อันดับที่29ของโลกนะครับจากเดิมนี่อยู่อันดับที่24ผู้ทำคะแนนของไทยครับณภาเดชพินิจดีทำได้14คะแนนชัยวัฒน์ถุงคำทำไป13คะแนนธนัทพับบำรุงพักดีนะครับ10คะแนนทูปประดิษฐ์พระพุทธแล้วก็อนุรักษ์พันรำครับทำไปคนละ4คะแนนโปรแกรมนัดที่2ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งในนัด

สเกต3ประตูต่อ1ทีมน้องใหม่ในฤดูกาลนี้นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นโมงให้เจ้าบ้านแข่งเทพครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่22วีระเทพป้อมพันธ์ปั่นด้วยซ้ายสวยงามเลยครับบอลเสียบตะข่ายแข่งเทพนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่39โจนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้วีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูของศรีสะเกษให้แข้งเทพนำห่างเป็น3ต่อ0และจากนั้นนาทีที่45ครับเป็นจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรสินแดงดาครับภาพช้าดูแล้วเป็นจุดโทษพัชริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษยูไนเต็ดไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับจากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2พัชริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้แล้วเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดครับต้องเหลือผู้เล่น10คนส่วนครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะไป3ประตูต่อ1โค้ชแบนครับทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะครับไปดูผลคู่อื่นครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0นะครับราศีสไลด์ยูไนเต็ดแพ้การท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2และก็ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0โปรแกรมแข่งขันในวันนี้ครับคู่ 18:00 น.อยุธยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC คู่ 18:30 น.ลำพูนวอร์เรียร์เจอกับอุทัยธานี FC และก็คู่เวลา 19:00 น.ครับสุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับที่ชนะรวดมา2นัดลงฝึกซ้อมต่อเนื่องครับก่อนเจอกับอิรักในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแรกครับที่สนามฟุตบอลเลเจนด์อะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นะครับจะเจอกับอิรักแข่งขันวันที่6กันยายนเวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมซึ่งก่อนการฝึกซ้อมครับจักรพลอุปการะครับแบ็คขวาทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจครับที่เก็บ6คะแนนเต็มมาได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นเกมเจอกับอิรักก็คาดหวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนสำหรับฟอร์มการเล่นส่วนตัวพึงพอใจครับแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับอีกพอสมควรอย่างเช่นการเปิดบอลจากด้านข้างยังน้อยแล้วก็การเล่นให้ได้90นาทีต้องพัฒนาเรื่องของพละกำลังนะครับเป้าหมายส่วนตัวมองเกมต่อไปก็ตั้งใจจะยิงประตูหรือแอสซิสต์ให้ได้ครับเพื่อช่วยทีมเก็บ3คะแนนมาให้ได้เกมนี้ต้องระวังเรื่องของการเปิดบอลจากด้านข้างของอิรักนะครับและก็ต้องเจอดวล1ต่อ1กับเขาเพราะปีก2ข้างของคู่แข่งค่อนข้างมีความเร็วสูงครับความมั่นใจตอนนี้เต็มร้อยก็ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชายเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับในกลุ่มนี้ไทยเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับชนะรวดมามี6คะแนนเต็มเติร์กเมนิสถานและก็อิรักมีทีมละ3คะแนนส่วน UAE ยังไม่มีคะแนนซึ่งจะคัดเอาทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างนะครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3ประตูต่อ2ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงจากนอกกรอบเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่54ทิมเลเปเลนะครับผู้เล่นกองหน้ายิงบอลไปฉลับครับลอยเข้าประตูไปฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น2ต่อ0ครับเกมทำท่าจะง่ายแต่จากนั้นนาทีที่61แซอูกูลาซีครับกองหน้าจากกินียิงอย่างเยือกเย็นเลยครับให้ดอร์ทมุนด์ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2และจากนั้นนาทีที่66กูลาซีก็เปิดบอลให้กับเฟเบโอซินวาครับนักเตะตัวสำรองในเกมนี้หลุดเข้าไปยิงให้ดอร์ทมุนด์ตีเสมอเป็น2ต่อ2และในช่วงท้ายเกมนาทีที่86อัลเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับดอร์ทมุนด์แซงชนะ3ประตูต่อ2ครับภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัชวัย54ปีนะครับอดีตกองกลางทีมชาติโครเอเชียพาทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับ
ส่วนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานิว

0: ัสเซิลครับเสมอกับบอนมัด2ประตูต่อ2เบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0ต่อ0สเปอร์ยังไม่ชนะใครนะครับอยู่ท้ายตารางแพ้2เสมอ1แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงครับชนะโคเวนทรี1ต่อ0นะครับชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2ต่อ3ครับไบรตันเสมอกับลีดส์1ต่อ1แล้วก็ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่แต่ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเสมอแอตันวิลล่า0ต่อ0ตอนนี้มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน2ทุ่มนะครับแล้วก็คู่เวลา 23:30 นอาร์เซนอลกับเชลซีครับจะเจอกันนะครับเป็นทีมอันดับ3และก็4ของตารางในขณะนี้ไปดูเทนนิสUS Open นะครับอเล็กซานเดอร์บล็อกครับจากเบลเยียมเอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่มือ5ของรายการเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ครับที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาชายเดียวรอบ32คนฟราวิโอโคบอลลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียมมืออันดับ28ของรายการปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์บล็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะใน3เซตถัดมาครับทำให้เอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่ไป3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ0และ6ต่อ3แข่งขันยาว2ชั่วโมง45นาทีนะครับในแมตช์นี้เข้ารอบ16คนไปเจอกับฟรานซิสโกเซลุนโดโลนะครับจากอาร์เจนตินามืออันดับ24ของรายการที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นมือ9ของรายการมาวูดวิด3ต่อ2เซตครับส่วนการแข่งขันหญิงเดี่ยวในรอบที่3นะครับหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายเมดิสันคีสครับวัย31ปีเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย23ปีจากจีนรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024ปรากฏว่าเจิ้งฉินหวนครับมืออันดับ124ของโลกพลิกชนะเมดิสันคีสไป2ต่อ1เซต1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ5ครับโดยเซตที่3นักขู่จากจีนตามหลังจาก0ต่อ5เกมพลิกมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง28นาทีจนฉินหวนครับจะเข้ารอบ16คนสุดท้าย US Open ไปเจอกับอีกาสเวเทคจากโปแลนด์ครับแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยครับไปดูกอล์ฟกันบ้างครับพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3กอล์ฟยูโรเปียนมาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทครับการแข่งขันในวันที่3พอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์นะครับพอลเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่า European Tour 15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวตามมาด้วยอันดับที่2ครับมีร่วมกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนรูเยนจากแอฟริกาใต้นะครับแม็กซิมิเลียนสไตล์เลชเนอร์นะครับจากออสเตรียแล้วก็2โปรสเปนครับยูจิเนโอชาคาล่าแล้วก็นาโชเอบิรานะครับสกอร์รวมเท่ากัน13อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกด้านแชมป์เก่าทิสตองลอเรนซ์ครับผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลืออยู่10อันเดอร์ครับอยู่อันดับที่10ร่วมแล้วก็ผลงานของโปรไทยมีโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัตวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวม1อันเดอร์ครับตอนนี้รั้งอันดับที่61ร่วมและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงมอสโกของรัสเซียก่อนที่คณะทูตสหรัฐจะมาเยือนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศส่งเจ้าหน้าที่ไปวางแผนยุติสงครามในยูเครนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะคุณพชพลคุณกนันท์ดิฉันสุภัสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: แล้วแก้แม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสามารถของเด็กคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากความชอบเล็กๆที่เขาค้นพบด้วยตัวเองแต่กว่าจะกลายเป็นความสามารถที่เปล่งประกายนั้นต้องผ่านทั้งการฝึกฝนความพยายามและกำลังใจจากคนที่อยู่ข้างๆในทุกวันค่ะจากวันแรกที่ยังทำไม่ได้สู่วันที่กล้าลงมือทำและกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองทุกความสำเร็จจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เพราะมีใครบางคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันและเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้ทำได้รายการในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเด็กๆที่มากความสามารถเพราะพลังที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไปได้ไกลมาจากคนใกล้ตัวค่ะ
1: คือวิธีการใช้คำว่าแคสนักแสดงโขนนะแคสนักแสดงโขนเนี่ยแน่นอนเลยคือสรีระอย่างสูงอย่างเป็นตัวพระตัวนางก็จะต้องหน้ากลมเป็นรูปไข่หน้าเป็นวงหน้าใช่ครับวงลีเป็นรูปไข่สวมใส่ชดาก็จะพอดีกับกรอบชดากรอบพักพอดีก็จะสวยแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยคือปกติเนี่ยเราแต่งกันอยู่แล้วฉะนั้นหน้าตาเนี้ยสามารถแต่งได้ช่างเดี๋ยวนี้ฝีมือดีทั้งนั้นแต่งแบบผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายยังแยกไม่ออกเลยสามารถแต่งได้ฉะนั้นการแต่งหน้าเนี่ยสามารถเพิ่มมิติได้แต่สิ่งที่เราจะไปลงลึกตรงนั้นในเรื่องของนักแสดงโขนคือความสูงความหนาความบางของสรีระรูปร่างความธรรมักธรรมแมนอย่างยักษ์กับพระไม่ได้แตกต่างแต่เพียงแค่ว่ายักษ์อาจจะต้องมีความหนามากกว่าตัวหนากว่าตัวใหญ่กว่าแขนขายาวนี่คือลำอะไรก็สวยอยู่แล้วคอยาวโดยเฉพาะยักษ์ต้องควรที่จะคอยาวเพราะว่าเวลาเราสวมศีรษะลงไปเนี่ยถ้าศีรษะใหญ่หรือมีคางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าศีรษะเราปกติอยู่แล้วมันก็จะกินคอเราไปนิดนึงถ้าเกิดคอเราแคบนะครับมันก็จะเหมือนเต่าเลยนะครับดังนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลตรงนั้นไปอีกสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนมาเนี่ยท่านบอกว่าคอยาวเนี่ยสวยเหมือนคอหงสวมทศกัณฐ์แล้วสง่างามแต่ถ้าคนนักแสดงคนไหนที่คอสั้นคอไม่ได้ยาวก็จะต้องเป็นสวมศีรษะที่ไม่ได้มียอดอย่างลิงหรือยักษ์ที่ไม่มียอดแต่ถ้าเกิดสวมยักษ์ที่มียอดไปปุ๊บมันก็จะทำให้คอเราเนี่ยอาจจะดูสั้นยิ่งขึ้นมันก็เกี่ยวที่สรีระแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยสรีระร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนนี้แต่เดิมอาจจะฝึกเป็นลิงต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นยักษ์ต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นพระจะเป็นลักษณะแบบนี้กับเด็กโดยทั่วไปที่จะแตกต่างกับสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งอย่างผมเรียนมาในผู้หญิงตัวเล็กนิดนึงตัวเล็กจิ้มลิ้มนิดนึงก็เป็นตัวนางผู้หญิงสูงโปร่งก็เป็นตัวพระเรียกว่าละครพระละครนางส่วนผู้ชายที่ตัวสูงบางเป็นโขนพระผู้ชายที่สูงหนาไปเป็นโขนยักษ์ต้องมีสรีระที่หนานะครับผู้ชายที่ตัวเล็กนิดนึงไปเป็นโขนลิงก็จะฝึกแบบนี้แต่ก็เราก็จะเคยเห็นเช่นเดียวกันว่าเด็กตอนเด็กคือบางคนเนี่ยตอนเด็กก็ตัวเล็กจริงๆนะครับแต่พอเริ่มมัธยมนิดสูงโดดเลยก็ย้ายสาขาก็มีจากลิงก็ไปเป็นยักษ์ก็มีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเรามาดูเด็กในเรื่องของคัดสรีระเสร็จเนี่ยโดยภาพรวมเราก็จะฝึกเด็กเนี่ยให้เป็นในหลากหลายบทบาทเด็กก็จะมีโอกาสได้เล่นหลากหลายบทบาทให้เขาได้รู้ว่าเขาชอบตัวนี้ไหมเขาชอบตัวนั้นไหมเขาได้มันก็มีข้อดีคือสมมุติเขาเคยเล่นลิงพอเขาตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาไปเล่นยักษ์แล้วมาเล่นกับน้องที่เล่นลิง

ข้อดีเลยคือเขาจะรู้กระบวนท่าลิงเขาก็จะรู้เลยจังหวะลิงเข้าอย่างนี้ลิงทำแบบนี้เขาก็จะทำได้เขาก็จะดูน้องได้เข้าลบกับเข้าสู้กับน้องได้อันนี้ก็คือเป็นข้อดีในส่วนของเด็กที่เราพยายามฝึกให้เขาเป็นหลากหลายบทบาทก็จะมีในส่วนของเมื่อเราแคสเข้ามาแล้วในส่วนของการฝึกหัดพื้นฐานเบื้องต้นด้วยความที่เป็นนาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นโขนพระยักษ์ลิงหรือละครพระละครนางสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันก็คือการดัดตัวการดัดมืออันนี้คือเป็นพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติแม้แต่ตัวยักษ์ตัวลิงก็ต้องดัดมือดัดขาดัดตัวให้หลังตรงหน้าเชิดอกผายไหล่ผึ่งอันนี้คือพื้นฐานแต่ทีนี้คุณครูต้องแยกตามชนิดประเภทแต่ละประเภทมีพื้นฐานแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเมื่อเราแยกปุ๊บเนี่ยเป็นลิงคุณก็ต้องไปฝึกในพื้นฐานของลิงแยกออกไปอีกฝึกพื้นฐานของตัวยักษ์ตัวพระหรือตัวละครที่เป็นตัวนางตัวละครพระละครนางก็ต้องฝึกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือการลงเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนกันเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนพระมันจะเป็นต่างกันเลยอย่างของละครนางตัวนางก็จะมีขาอีกแบบนึงการลงขาอีกแบบนึงตัวละครพระกับตัวโขนพระจะใกล้เคียงกันก็คือมีการลงขาที่ใกล้เคียงกันแล้วทีนี้ตัวยักษ์ก็ลงขาอีกประเภทนึงลิงก็อีกประเภทนึงฉะนั้นไอ้ตรงพื้นฐานตรงนี้มันต้องแยกไปฝึกไม่สามารถจะมาฝึกรวมกันได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการแสดงโขนเนี่ยคือมันก็คือรวมหลากหลายคาแรคเตอร์เลยต้องแยกชนิดคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะฝึกซ้อมอันดับแรกเลยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของเด็กๆสำคัญคือบางคนจำได้เร็วบางคนจำได้ช้าบางคนมีพื้นฐานบางคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่เราจะจำเพาะเจาะลงไปเนี่ยถ้าเป็นความยากของครูก็คือตอนยกลบตอนยกลบคือเราจะเรียกกันภาษาพูดว่ายกลบแต่จริงๆมันก็คือเป็นตอนที่สู้ลบไม่ว่าพระรามจะสู้กับยักษ์ตนไหนก็ตามเพราะในฉากนี้มันจะต้องมีทั้งพระยักษ์ลิงมันจะยากสำหรับครูที่ครูเองเนี่ยต้องแยกคาแรคเตอร์ให้ได้ว่าอันนี้ต้องไปต่อพระคนนี้ต่อยักษ์คนนี้ต่อลิงแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรอครับรอเวลาว่าต่อจบแล้วถึงจะได้มารวมกันพอมารวมกันมันไม่ได้เท่านั้นมันต้องรู้คิวของกันและกันอีกช่วงพระทําแบบนี้ยักษ์ต้องทํายังไงลิงต้องทํายังไงมันต้องดูจังหวะกันแต่ถ้าเป็นในความยากของเด็กเลยก็จะเป็นในความยากของการลําคู่หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานางอีกแบบเลยครับลิงอีกแบบครับอยู่กัน2คนบนเวทีดูใครไม่ได้ลอกท่าหนุมานลอกท่านางก็ไม่ได้นางจะลอกท่าหนุมานไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมาจากความสามารถล้วนๆเลยอันเนี้ยยากหนึ่งเลยคือเพลงเนี้ยตีลังกาเยอะมากตีลังกาม้วนหน้าอารมณ์หนุมานมาหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โบโหไม่ว่าจะเป็นตอนหลังๆก็จะเป็นอารมณ์รักเกี้ยวพาราศีเนี่ย1ตอนแต่ต้องแสดงหลากหลายอารมณ์อันเนี้ยเนี่ยจะยากถ้าเป็นตัวของยักษ์ก็จะเป็นอย่างเมฆลารามสูรเป็นเข้าคู่หรือถ้าเรารู้จักกันก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือรจนาเสียงพวงมาลัยพวกที่ลำคู่แบบนี้มันจะมีความยากเราเห็นว่าบางทีครูมองว่ามันแค่2ตัวนะแค่2ตัวละครเองแต่ดีเทลมันเยอะรายละเอียดมันเยอะเด็กต้องจําล้วนๆลำคู่กันไม่ได้แต่อย่างในกระบวนลบเนี่ยเขายังอยู่เป็นคู่พระรามยังดูพระลักษณ์พระลักษณ์ยังดูพระรามจริงๆคือตรงนี้มันจะไปในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนเด็กยิ่งเด็กเขาไม่ได้มี

0: กิลความสามารถมาก่อนอันนี้เราพูดถึงเด็กที่มาจากศูนย์เลยฉะนั้นการแสดงในหนึ่งการแสดงเนี่ยบางครั้งเราต้องปรับให้เข้ากับสมรรถนะของผู้เรียนเราจะดึงเขาไปแบบเหมือนครูในกรมศิลป์แสดงเลยหรือเหมือนมืออาชีพมันก็จะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูเด็กว่าหนูครูต่ออย่างนี้นะแต่ว่าเรายังใหม่อันนี้ครูตัดทอนออกครูตัดทอนให้หนูนะครูเอาออกให้หนูจาก7นาทีต้องแสดงเนี่ยครูให้หนูเหลือ4นาทีนะครูอันนี้ตรงนี้ออกหนูไหวไหมหนูไหวไหมหนูไม่ไหวเราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมไม่ใช่ครูมาถึงชกอย่างเดียวเลยจนสะบักสะบอมไม่ใช่เราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมเอาตรงนี้ออกนะเอาตรงนี้ออกเอาตีลังกาเนี่ยเขาตีตามนางเนี่ยนะครึ่งวงกลมเลยแต่หนูไม่ไหวหนู3ทีพอนะลูกหนูตี3ทีพอเราต้องตัดทอนให้เขาอย่างนี้หนูไหวไหมต้องคอยถามเพราะเด็กเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาจะรู้สึกอบอุ่นเมื่อเวลาเขาอยู่กับเราเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่พอเขาลำไม่ได้นี่เขากดดันเรายิ่งไปด่าไปตำหนิยิ่งกดดันแล้วบางทีมันทำให้เด็กเนี่ยถ้าเกิดใจเขาถอยเนี่ยเขาก็จะเมมโมรี่เขาเลยว่าเขาไปไม่ได้เขาไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้กับตรงนี้เขาก็อาจจะปิดทางของเขาไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจพอเขาเริ่มทำได้มีรางวัลให้นิดนึงพอทำได้เสร็จแสดงเสร็จก็ชมต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ชมต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะอาจารย์ช่วงซ้อมเนี่ยครูให้รางวัลไปเยอะแล้วนะอันนี้แสดงเสร็จคุณพ่อคุณแม่พาไปเลี้ยงไปกินอะไรหน่อยให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วพอครั้งต่อไปมาเราจะบอกเขาเลยว่าครั้งที่แล้วหนูเล่น4นาทีจริงๆเพลงมัน7นาทีนะครูตัดทอนให้นะลูกเดี๋ยวรอบนี้เราเพิ่มนะ6นาทีไหวไหมบางทีเขาบอกเลยครูเอาแบบเต็มเลยหนูไหวเราก็เต็มไปเลยเนี่ยมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแต่เด็กที่เราสังเกตได้คือถ้าเขาเคยทำเขาคุ้นชินเขาจับจุดได้เขาจะไปเร็วเขาจะช้าแค่ตอนแรกวางพื้นฐานปูพื้นฐานเขาจะช้าแค่ตอนแรกพอเขาได้ผ่านเวทีแล้วได้ใส่ชุดแสดงได้อะไรเขาได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาจะเร็วแล้วเขาจะเร็วเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษดานันท์ขวัญเนตรครับชื่อเล่นชื่อน้องจีโน่ครับปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ครับเคยรู้จักตอนเด็กๆครับเพราะว่าหนูชอบเรื่องนาฏศิลป์อยู่แล้วแล้วก็ได้พบได้เห็นกับเพื่อนที่แสดงโขนมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าทำเพื่อนเขาทำอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเข้าอยากเราอยากเป็นคนนั้นที่ได้ไปแสดงด้วยก็เลยเริ่มไปเรียนครับเริ่มเรียนตั้งแต่ป.5ครับผมเรียนโขนมาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับได้ฝึกสมาธิความจำแล้วก็ช่วยบุคลิกภาพด้วยครับแล้วก็จะเราได้รู้ความรู้หลายๆอย่างที่ตอนก่อนเล่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นครับโขนต้องมีสมาธิจดจ่อกับท่ารำแล้วก็ต้องจำท่าให้ได้ครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นของตัวครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เห็นชัดๆเลยก็จะทำให้หลังตรงมากขึ้นเวลาเดินหรือว่าเวลายิ้มจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทำให้สวยงามครับชอบโขนเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วหนูก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยมาอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนแสดงหนูก็เลยโอ้มันหนูอ่ะอยากทำจังเลยอะไรแบบนี้ก็เลยลองไปเรียนพิเศษดูครับแล้วก็ชอบครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้ลองใส่ชุดโขนแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยครับเคยท้อบ้างครับว่ามันยากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้ได้ให้มันได้ครับแล้วก็เวลาแสดงจริงก็พยายามให้เต็มที่ครับอยากให้เพื่อนเข้ามารู้จักแล้วก็อยากให้เพื่อนลองแสดงลองทำหากเขาชอบก็ให้เขาสืบสานต่อไปครับโขนนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ว่าทุกคนสามารถเรียนได้สามารถจับต้องได้ถ้าเกิดว่ามีความสนใจครับ
0: ความสนใจของเด็กๆในยุคนี้นะครับที่เข้ามาเรียนโขนเนี่ยมีมากน้อยกว่ายุคก่อนกว่าสมัยก่อนอย่างไรนะครับก็มีอยู่ก็คือว่าเด็กในคือเด็กยุคนี้เขาค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออก ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าไม่กล้าแสดงออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะมีความเหนียมอายเพราะเวลาจะแสดงนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเหนียมอายก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกจะหาได้ยากสมัยก่อนนี่คือครูต้องเดินจิ้มหน้าเสาธงเอามานี่คนนี้หน่วยก้านดีจะรำได้ไม่ได้ไม่รู้นะจิ้มไว้ก่อนเอามามามามามาแต่พอเดี๋ยวนี้นี่คือต้องสลับกันอะงานนี้คนนี้งานนี้คนนั้นคือเด็กเขาจะมีความสนใจหนึ่งคือพอเขากล้าแสดงออกเขาเห็นน้องทำได้เขาจะคิดแล้วว่าน้องยังได้เขาก็ต้องทำได้สองคือมีเพื่อนไม่ว่าจะประถมจะมัธยมคือเห็นเพื่อนเอาเพื่อนเล่นได้แล้วแน่นอนว่าถ้าเรามาซ้อมเราก็มีเพื่อนเขาก็จะมาอย่างเงี้ยสามก็คืออาจจะไม่รู้จักใครเลยแต่เห็นเฮ้ยโรงเรียนเรามีเฮ้ยการแสดงแบบนี้เราอยากเล่นเราอยากแสดงมันสวยมันอลังการก็เอาตัวเองเข้ามาฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะมีเด็กเข้ามาตลอดเลยว่าครูหนูอยากแสดงโขนได้หนูอยากรำโขนเป็นก็จะเข้ามาตลอดเลยท้ายเลยอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กๆ เยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมก่อนนะครับเด็กประถมเนี่ยคือเขาก็คือผ้าขาวเมื่อเรามองคือด้วยความที่เราอยู่กับตรงนี้มาพอเรามองเด็กประถมปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราก็จะคิดเลยว่าอ๋อนี่แหละคือไม้ผัดนี่แหละคือเยาวชนผู้ที่จะมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมาลองเรียนมาลองฝึกในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดสอนนาฏศิลป์ไทยโขนละครแล้วก็ยังมีในเครือข่ายอย่างของกรมศิลปากรในช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงนะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกกับเด็กๆเลยว่าไม่ต้องท้อเราอยากใจเรารักเราก็เรียนเลยเราอยากเป็นตัวอะไรให้เราบอกครูผู้สอนครูครับหนูอยากเป็นทศกัณฐ์หนูอยากเป็นหนุมานหนูต้องทำยังไงครูฝึกให้หนูหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยแม้แต่เด็กผู้หญิงเรียนโขนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสมัยโบราณนู้นก็เป็นผู้หญิงแสดงล้วนเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากให้แบบคนไทยเด็กไทยทุกคนนะทุกคนมีโปรไฟล์เนี่ยน่าจะเสียนไทยโขนเนี่ยคนสักปีนึงคนละ1ชิ้นน่ะปีละชิ้นปีละชิ้นก็ได้เป็นผลงานน่ะเราจะได้รู้สึกว่าต่อไปอ่ะเราก็จะได้เห็นว่าทุกคนเคยแสดงต่อไปโตขึ้นไปมีลูกมีหลานเราเคยแสดงเหมือนวันนี้ผู้ปกครองก็มาบอกอ๋อคุณแม่เนี่ยเอาเด็กมาบอกเองจ้ะแม่หนูน่ะเคยเป็นนางรำนะตอนสมัยหนูตอนสมัยแม่เด็กๆแม่เคยเป็นนางรำพ่อเคยเล่นโขนเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเราใส่ผ้าไทยทุกคนก็ใส่ผ้าไทยรณรงค์ใส่ผ้าไทยได้แต่สำหรับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องได้อย่างเดียวมันก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ลองพาลูกไปสัมผัสบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องเพราะเขาไม่รู้จักแต่พอเราพาเขาไปสัมผัสมันอาจจะใช่สำหรับเขาก็ได้ส่วนสำหรับเด็กมัธยมที่กำลังเติบโตขึ้นมานะครับครูก็เชื่อว่าในยุคนี้มันก็น่าจะเสียนเราก็ไปไกลไม่ว่าจะในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแสดงที่มีการจัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก็มากแล้วครูก็เชื่อว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็ต้องการที่จะสร้างพอร์ตโปรไฟล์ให้กับตนเองฉะนั้นเรามีความใส่ใจในศิลปะการเต้นของประเทศอื่นๆแต่ก็อยากให้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเหมือนที่ได้บอกไว้ว่าตั้งใจไว้ว่า ปีหนึ่งผลงานก็ยังดี

0: กับศิลปวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับขนาดลิซ่าก็ยังมานําในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยฉะนั้นศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยลอกเลียนแบบยากเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาและที่สําคัญก็คือเป็นสิ่งที่เสริมสร้างตัวเราเองได้ก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองเปิดใจมาศึกษาไม่มีอะไรยากนะครับขอเพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวเดินนะครับทุกอย่างเราก็สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง
1: จากความฝันเล็กๆในวันแรกสู่วันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจทุกท่วงท่าที่งดงามทุกจังหวะที่พร้อมเพรียงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนค่ะแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างความสามารถของเด็กๆ กำลังจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าทั้งความอ่อนช้อยสง่างามและพลังของตัวละครที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและนี่คือการแสดงโขนของน้องๆที่จะมาถ่ายทอดทั้งความสามารถความตั้งใจและหัวใจของพวกเขาผ่านการแสดงชุดนี้ค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอน

เราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไม่
0: หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค
10: ก็เริ่มแรกๆก็มีปากเสียงกับพ่อค่ะเพราะว่าหนูเคยเอาผ้าสิ้นนะคะไปทำเป็นหมวกครั้งนึง
11: ถ้าเราเห็นผู้ชายเอาลายผ้าสิ้นมาใส่หมวกอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นของใหม่เนี่ยถ้าเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยเป็นผ้าสิ้นล่ะเขาจะคิดยังไง
10: พ่อก็จะเป็นคนสมัยเก่าใช่ไหมแล้วหนูก็เป็นสมัยใหม่เน
11: า
10: ะ
11: คนรุ่นใหม่ที่ไปอยู่ใช้ชีวิตในเชียงใหม่เยอะแต่วิถีวัฒนธรรมของในชุมชนตัวเองเนี่ยน้อยมากที่จะรับและเรียนรู
10: ้พ่อจะเน้นแบบวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีอันนี้หนูเข้าใจนะแต่ถ้าเรื่องออกแบบอะหนูอยากให้มันมีอะไรใหม่ๆให้มันแบบโมเดิร์นให้มันแบบสไตล์ใหม่ๆคนรุ่นใหม่สามารถใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปได้เพราะว่าหนูไม่เน้นแค่คนรุ่นเก่าจะใส่อย่างเดียวคือหนูเน้นคนสมัยใหม่ด้วย

0: หนูมาถึงที่นี่ประมาณ6โมงเช้าค่ะที่นี่เรียกว่าตลาดจริงใจนะคะหนูจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา6นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะหนูอยู่กับพ่อทอมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยพ่อทำหนูขึ้นรถทัวร์ไปขายกับพ่อหนูกว่าจะขายได้แต่ละตัวก็นานมากเพราะว่าลูกค้าบางท่านเขาไม่รู้ว่างานเราอะทำไมตัวนี้ถึงแพงแต่ก่อนที่จะมาเป็นผืนเนี้ยทั้งย้อมทั้งปั่นทั้งอีดทั้งเดินฝ้ายคือมันหลายอย่างมันใช้เวลานานตัวนี้ก็ประมาณเกือบอาทิตย์กว่าเราจะเอาไปตัดเย็บอีกค่ะมันถามว่าแพงไหม1,250หนูว่าราคาโอเคจับต้องได้ค่ะ
1: สีนี้หายากค่ะ
0: แต่ละแบบนี้มีแค่อย่างละตัวอยากให้คนรู้จักแบรนด์หลายแก้วโดยเต่าเยอะๆมาจากรากเหง้าของคนกะเหรี่ยงเลยนะเราเป็นกะเหรี่ยงโพงคือสินค้าเราจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะจุดเด่นของเราก็คือจะเป็นแบบสีธรรมชาติกับลายจก

0: หนูเป็นคนกะเหรี่ยงโถงครับเติบโตมาในหมู่บ้านหลายแก้วตั้งแต่เด็กละ
1: ชุมชนหลายแก้วเนี่ยมีความเข้มข้นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีทอผ้ากี่ก็ยังมีไว้ทุกหลังคาเรือน
0: หนูก็จะทอผ้าฝึกทอฝึกย้อมฝึกทำกับแม่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: 20ปีก่อนเราได้งบประมาณก้อนหนึ่งจากอาสาสมัครไทยเยอรมัน 20,000 กว่าบาทขอเงินเข้ามาเพื่อมาสร้างกลุ่มต้องสร้างอาชีพที่เราตั้งไว้อะให้มันเป็นจริงผมก็เอาสินค้าพวกนี้ไปขายช่วงนั้นยังไม่ใช่สีธรรมชาติ 100% ยังมีสีเคมีที่ผสมผสานทำให้ขายยาก
0: พ่อไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังเงินแรกๆที่แกทำคือแกไม่ได้เงินเลยนะคะ
1: พ่อมีแต่ทำชุมชนเงินก็ไม่เข้ามารายได้ก็ไม่ได้ภรรยาเขาบอกกับจ้าจ๋าว่าถ้าจะมาอยู่ทำงานอย่างพ่อจะกินอะไรถ้าอยู่อย่างพ่อไม่ได้กินหรอก
0: ทำงานแบบพ่อเนี่ยจะเอาอะไรกินอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบนี้จริงๆนะคะ
1: โอ้โหแบบมันจะทบมาถึงจิตใจเลยโอ้ยเหมือนมาแทงเรามากเลยนะโอ้โหแบบขาอ่อนเหมือนกันนะครับเราจะเดินต่อได้เลยเนี่ยนะเราต้องฝืนไงเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เพราะว่าผมตั้งจุดยืนไว้แล้วว่าถึงแม้ลูกผมไม่มาทำผมก็จะต้องทำ
0: ตอนเด็กหนูก็ชอบนะคะแต่พอโตมาเริ่มเข้ามหาลัยเงี้ยหนูก็แบบมันเปลี่ยนไปแบบเอ้ยอยากไปหาประสบการณ์ข้างนอก
2: ก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี่จ๋าไม่ชอบไม่อยากทำแบบนี
0: ้หนูเรียนจบปริญญาตรีสาขาเทคไทยดีไซน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะที่ราชมงคลล้านนาค่ะเชียงใหม
2: ่แล้วพอจบมาบอกว่าอยากไปหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำเนี่ยค่ะ
0: ตอนนั้นหนูไปทำงานต่างประเทศค่ะก็เหมือนกับว่าไปดูแฟชั่นที่เขาด้วยแล้วไปเก็บเงินมาต่อยอดสินค้าเพราะว่าช่วงก่อนเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็จะ4ปีแล้วนะคะที่กลับมาทำงานแล้วก็ช่วยชาวบ้านที่ชุมชนนะคะหนูก็เริ่มออกแบบงานใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันหนูเคยพลาดครั้งนึงเอาผ้าถุงมาทำเป็นหมวก
1: โดยเรารู้ว่าประเพณีวัฒนธรรมเราอยู่ตรงนี้ไม่ควรมาทำเป็นหมวก
0: เราไปวางตลาดแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วแต่หนูก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยอันนี้เป็นลายผ้าถุงนะมาทำเป็นหมวกเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ซื้อเพราะเขาชอบมันสวย
1: ตรงนี้ต่อไปไม่ทำแล้วแล้วก็จะไม่มีวางจำหน่ายจ๋าห้ามเด็ดขาดอย่าทำแบบนี้มันไม่ได
0: ้ทำแค่ครั้งเดียวหนูก็ไม่ทำอีกเลย
1: เราจะคอยดูแลตลอดว่าไอ้นี่ไม่ควรนะก็มีครั้งหนึ่งจ๋าเคยเอาเสื้อลายไก่กองไปทำเป็นแต่งลายกางเกง
0: ลายไก่กองนี่หมายถึงว่าเป็นลายซิกแซกนะคะเหมือนกับว่าโค้งไปโค้งมาแต่ภาษากะเหรี่ยงจะเรียกว่าลายไก่กองอันนี้เป็นลายดั้งเดิมเลยจะใช้ในพิธีกรรมแต่งงานของเจ้าสาวของกะเหรี่ยงด้วย
1: ด้วยความไม่รู้ด้วยความสวยงามเด็กรุ่นใหม่เขาก็อยากจะทำแต่ในเมื่อมันขัดกับประเพณีบางอย่างเราก็ไม่ควรทำถ้าเป็นเสื้อลายไก่กองจ๋าอย่าเอามาทำกางเกงเสื้อทุกตัวอยู่ข้างบนก็คืออยู่ข้างบนถ้าเป็นผ้าสิ้นทำกางเกงไม่แปลก
0: สามารถทำได้ไหมถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่ทำดีกว่าให้พ่อให้ชาวบ้านได้สบายใจด้วย
2: เสื้อไปตัดแบบเสื้อคอกว้างดูไม่สวยแล้วก็แบบไม่กล้าใส่แบบนี้ที่โน่นคือเขาจะได้ขายหรือแบบนี้
0: คนสมัยก่อนไม่ชอบแต่คนรุ่นใหม่เขาชอบอะค่ะหนูไปวางตลาดปุ๊บขายดีแบบทุกตัวที่แม่บอกว่าจะขายได้ไหมจะขายได้ไหมขายได้ทุกตัวบอกตลอดว่าเห็นไหมตัวที่พ่อกับแม่ตัวที่ช่างทอบอกว่าไม่สวยอะออกทุกตัวเลยแบบอวดๆหน่อยแล้วเขาก็แบบยิ้มโอเคดีละดีละความพิเศษของผ้าทอหลายแก้วนะคะข้อที่หนึ่งคือสีที่2คือลายลูกค้าเข้ามาปุ๊บอุ้ยสีพัดเทียวสีสวยมากวัตถุดิบของเราก็จะได้จากในชุมชนหมดเลย
1: กำลังจะต้มให้ไฟปุ๋ยสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการต้มไฟสีธรรมชาติคือการทำความสะอาดเส้นไฟปกติเขาก็ใช้โซดาไฟโซดาแอดให้มันขาวจั่วแต่ผมคิดว่าสารบางอย่างน่ะมันจำเป็นต้องใช้เราก็ต้มฆ่าเชื้ออะไรหมดแล้วตรงนี้ต้มให้มันเปื่อยนะครับไฟถ้าเราต้มไม่เปื่อยเนี่ยเวลาเราย้อมสีมันจะไม่ค่อยติดไม่ค่อยทนช้าจังมันเราเน้นในความคงทนคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อกระบวนการการทำงานของพวกเราอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าสีที่มันจะคงทนที่สุดก็คือไม้ประดุกเปลือกนี่เราก็ยังต้องเก็บไว้อยู่นะครับรอมันเปลือกแห้งๆแล้วก็มาทำฟืนต่อ

0: ปลาดุกนี่เราต้มได้2รอบรอบแรกเนี่ยสีมันก็จะเข้มออกมาแบบนี้พวกนี้มันก็ต้องการหายใจเหมือนกันอากาศหายเทดีสีมันก็เข้มดีอันนี้เป็นใบมะม่วงนะครับผมย้อมเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสีมะม่วงมันเป็นออกมายังไงบ้างเน
1: า
0: ะ
1: สีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหวานนี่ก็จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวคือสีมันจะให้คนละโทนเลยค่ะ
0: มะเกลือปกติแล้วมันจะออกสีเขียวๆเนาะถ้าเราไม่ดองไว้นะครับมันก็จะแห้งต้องตำให้ละเอียดถึงเอาไปย้อม
1: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีมะเกลือนะคะน้ำแรกก็จะเข้มหน่อยน้ำสองก็จะอ่อนลงมาดรอปลงมารากไม้สล่างรากจะเป็นสีเหลืองแต่ย่อมมาได้สีชมพูเรายังคงอนุรักษ์ธรรมชาติเราจะอนุรักษ์ต่อไปแล้วก็จะไม่ใช้สีเคมีคือเราปลูกตลอดละค่ะตอนนี้ก็ปลูกอยู่อย่างใบมะม่วงมันไม่มีวันหมดแน่นอนเพราะในหมู่บ้านเยอะมากอย่างเปลือกไม้ประดู่ก็เหมือนกันแต่รากไม้สล่างจะเป็นรากที่แบบใช้เวลาหน่อยปลูกมันจะใช้เวลาแบบขึ้นนาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าขูดเสร็จก็ต้องปลูกเลยอย่างเงี้ยแต่ในหมู่บ้านมีเยอะค่ะ
0: ถ้าเป็นสีธรรมชาติจริงๆเนี่ยตอนแรกๆมันจะตกนิดหน่อยหลังจากนั้นมันจะไม่ตกแล้วอันนี้มันก็มีที่ส่วนผสมแล้วก็มีอยู่ที่เทคนิคกรรมวิธีของการที่เราค้นคว้าด้วยนะครับภูมิอากาศนี่ก็สำคัญนะครับในเรื่องของแสงแดดอากาศครึ้มๆมันมีผลปัจจัยเกี่ยวกับในเรื่องของการย้อมฝ้ายสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับ
1: การใช้สีธรรมชาติมันดีอยู่แล้วค่ะเคมีมันส่งผลต่อสุขภาพแต่ธรรมชาติอะค่ะคือมันไม่ทำลายระบบนิเวศไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างนี้แน่นอนค่ะส่วนมากจะมีปัญหากันแค่เรื่องออกแบบเสื้อผ้าเรื่องย้อมเรื่องทอเรื่องอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีว่าหนูไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ไม่ได้เข้าไปยุ่งหนูแค่ออกแบบแพทเทิร์นมันดีมากขึ้นลายจกอะไรวางให้มันแบบโอเคมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมเส้นพุ่งนะคะก่อนที่จะไปทอถ้าไม่มีเส้นพุ่งตัวนี้ก็จะทอไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเส้นยืนคนทอกำลังทำผ้า3เมตรนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปทำเป็นกระโปรงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเอาไปทำเป็นกระโปรงได้2ถึง3ตัวแล้วก็ทีนี้มันหมดแล้วลูกค้าสั่งออเดอร์มาประมาณ3ชิ้นนะคะ
2: เมื่อก่อนสมัยเราเนี่ยเขาจะไม่ทอผ้าแบบนี้เขาจะทอผ้าของตัวเองเป็นผ้าฝ้ายเคมีเนาะผ้า3เมตรตอนนั้นยังไม่มีเลย5เมตรยังไม่มีลายแบบนี้ยังไม่มีเลยค่ะตอนแรกๆน้องจ๋ามาบอกแบบนั้นมานะเราก็บอกเหมือนกันนะบอกตรงๆว่าเราทานยากนะน้องจ๋าเพราะเราไม่เคยทางานน้องจ๋าบอกว่าไม่เป็นไรค่อยๆฝึกค่อยๆทาเพราะมาไม่เร่งถ้าเราพัฒนาอีกแค่นึงมันก็ดีไปอย่างหนึ่งสีนี้เราจะเลือกเองค่ะเพราะเราจะดูว่ามันจะสว่างไหมมันจะมืดไหมนี่จะเป็นสีขาวสีส้มสีเหลือง
1: อันนี้นะคะจะเป็นลายดั้งเดิมนะคะที่คนทอทำลายอันนี้จะเป็นลายดวงตานะคะหรือว่าลายทำเป็นครึ่งแล้วก็นี่เลยเป็นลายตะไคร้แถบแปลว่ากากบาทส่วนลายจุดๆนี่จะเป็นลายดอกนะคะซึ่งเป็นลายโบราณที่คนทอเขาอะทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นลายที่แบบคลาสสิกอะมันดูแล้วมันขลังอะค่ะหนูจะไม่ให้ลายพวกนี้มันหายไปแน่นอนหนูจะทำต่อไปแต่คนทอก็เหนื่อยนะคะกว่าจะได้แต่ละผืนเขาก็ใช้เวลาแบบเกือบเดือนก็มีจบลายทีละเส้นทีละเส้นบนกิ่งทั้งเอวทั้งขาค่ะมันปวดบางทีแบบต้องซื้อยามากินเลยแบบต้องไปฉีดยาเลยก็มีคือเราต้องเห็นใจเขาด้วยค่ะหนูก็เลยแบบถามคนทอตลอดว่าผืนเนี้ยต้องการเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่แล้วเอาคนทอว่าไม่เน้นแบบเยอะจนเกินไปค่ะ
2: เหนื่อยก็มีความสุขค่ะเพราะเป็นผ้าฝีมือเรารายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสามารถขี่เพิ่มขึ้นค่ะเวลามีสั่งออเดอร์ปุ๊บคนทอเขาก็จะมาช่วยกันแล้วก็ภูมิใจที่เขาใส่เสื้อเราที่เราทอแม้เขาจะไปยุก็สวยดีค่ะทางให้ชงชงชื่อเสียงไปไกลค่ะขนาดฝรั่งญี่ปุ่นมารู้จักหมดเลย
1: ลายใหม่ก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ลายช้าง
3: อยากได้ลายใหม่ๆบ้างก็เลยลองเพิ่มลายใหม่ๆลองแกะลายดูเนี่ยค่ะลายสตรอเบอรี่ก็จะเก็บลายยากหน่อยตอนนี้คิดว่าจะทำลายเต่าค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ดอยเต่าก็เลยจะลองทำเดี๋ยวต้องหาวิธี
1: ตอนนี้คนทอก็กำลังเขียนกันอยู่ว่าจะได้ไหมแต่หนูคิดว่าน่าจะได้ค่ะเพราะว่าคนทอเราเก่งหนูคิดว่าหนูเป็นแบบการตลาดมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่หนูมาทำงานตรงนี้มาช่วยพ่อกับแม่มาช่วยชาวบ้านคือ มันทำให้ตลาดของหนูมันกว้างขึ้นลูกค้ารู้จักแล้วก็สนใจปกติจะออกงานที่ไบเทคบางนาเมืองทองธานีงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็งานของกรมการค้าภายในค่ะตลาดจริงใจมาร์เก็ตหนูก็เลยคิดว่าการขายเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ยากสุดๆแล้วก็เหมือนเสียงหนูตอนนี้ค่ะก็คือแบบอธิบายจนแบบไม่มีเสียงก็มีบางทีคือกว่าจะขายได้แต่ละตัวมันก็ใช้เวลาแบบนานเพราะว่าลูกหนูเข้าใจลูกค้านะคะลูกค้าบางคนแบบไม่เคยรู้จักผ้าทอเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่ากว่าจะมาเป็นผ้าชิ้นหนึ่งอะเราต้องไปเก็บฝ้ายอีดฝ้ายตีฝ้ายปั่นฝ้ายย้อมฝ้ายไปเดินฝ้ายแล้วมาขึ้นกี่มาทอเสร็จแล้วต้องเอาไปตัดเย็บออกแบบอีกจนเขาฟังกว่าได้แต่ละตัวไม่ใช่ง่ายๆนี่ว่าซื้อแบบบางคนไม่ขอต่อเลยก็มี
0: ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยผมจะไปในนามยังไม่ทอดทิ้งสิ่งเก่าๆจะมีย่ามมีผ้าสิ้นจ๋าก็จะไปแบบใหม่ๆวัยรุ่นใส่ได้กลางคนใส่ได้อายุมากก็ใส่ได
1: ้ค่ะหนูคิดว่าหนูประสบความสำเร็จอันนี้ไม่ได้อวดหรือว่าอะไรนะคะแต่ในมุมมองของเราที่เราเห็นตอนนี้คือลูกค้าเขาซื้อครั้งนึงเขาไม่ได้แบบหายไปเลยนะคะกลับมาอีกรอบกลับมาซื้อตลอดเปิดตลาดให้มันกว้างมากขึ้นนะคะพอเราออกแบบใหม่ปุ๊บลูกค้าเดิมกลับมาซื้อจากที่แบบเขาหายไปนานเพราะเป็นไอเดียใหม่เป็นสินค้าใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บอกต่อกันไปก็เลยมีลูกค้าใหม่เข้ามาแบบตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นชุดกะเหรี่ยง 2,500 ค่าแรงคนทอก็พันกว่าแล้วค่าฝ้ายอีกค่าย้อมอีกค่าเดินทางเราเข้าในเมืองค่าน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็แพงมากแล้วมันตกที่เราแค่ 2-300 แค่นี้มันก็รู้สึกแบบดีใจแล้วอะค่ะเราเน้นให้คนสนใจผ้าทอกะเหรี่ยงเราเน้นให้ทุกคนรู้จักงานเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีใจมากกว่ารู้สึกภูมิใจด้วยที่เราแบบเรามาทำเราก็ทำเพื่อชุมชนถ้าทำของตัวเองแบบธุรกิจตัวเองเงี้ยเราก็รวยไปแล้วใช่ไหมคะเหมือนที่พ่อบอกแต่เราไม่ทำไงเราขับเคลื่อนไปด้วยกันเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไปด้วยกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะพ่อไปส่งเสริมหมู่บ้านอื่นด้วยค่ะนานแล้วนะคะตั้งแต่ปี37แล้วเหมือนกันไปจ่ายเงินให้กับคนทอฝ้ายด้วยฝ้ายไปแจกคนทอเพราะว่าฝ้ายจะหมดแล้วมีออเดอร์ด้วยแล้วก็ขนมผงซักผ้าซีอิ๊วขาวหนูจะชอบซื้อของไปฝากให้ชาวบ้านตลอดค่ะบางทีหนูแบบไม่ค่อยได้ขายดีหรือว่าอาจจะขายดีบ้างหนูก็จะซื้อติดมาติดมือมาตลอดปักว่างเหมือนกันนะโบ้ก็ปักเป๋าช่างเก่าค่ะเก่ามากตั้งแต่สมัยพ่อหนูทำละ7 คนตอนนี้15 คน4 5 6พ่อหน้าพองกระแตงยังพองเองแย่จำไม่นานถือเงินเอานอส่วนมากหนูกับคนทอจะไม่มีปากเสียงกันในเรื่องการออกแบบในเรื่องการทอถ้าหนูบอกว่าแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้นะทำแบบนี้แบบนี้ลายจกดังแบบนี้นะโอเคเขาทำตามที่หนูบอกเลยแต่ไอ้พวกลายแซงไอ้พวกลายละเอียดอะไรเงี้ยเขาจัดการเองนะคะหนูไม่เข้าไปก้าวไก่หนูจะออกแบบแค่แพทเทิร์นหรือว่าลายแค่นั้นส่วนมากคนทอจะชมมากกว่าค่ะเขาก็ดีใจมากกว่าแบบฝีมือฉันสวยขนาดนี้เลยเหรอน้องจ๋าไปตัดเขาดีใจแล้วเขาหัวเราะเขายิ้มแค่นี้หนูก็ดีใจแล้ว
4: คือเป็นแบบนี้เสื้อของแย่เอาแขน2 ข้างนี้ออก

0: หนูรู้สึกดีใจมากที่กลับมาทำแล้วมันทำให้ชาวบ้านทอผ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคือเขาจะได้เงินทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 2-3,000 บางคนได้ 4-5,000 ก็มีจากที่แบบชาวบ้านแบบไม่มีรายได้อย่างเงี้ยหนูก็แบบเดี๋ยวก่อนหนูจะร้องไห้ก็หนูรู้สึกดีใจที่แบบเห็นเงินที่เขาได้ไปอ่ะเขาให้ลูกส่งลูกเขาเรียนอ่ะบางคนแบบไม่มีตังมายืมหนูให้เลยนะแบบเบิกล่วงหน้าได้หนูมีสำรองจ่ายให้ก่อนคือมันไม่มีปัญหาเราอยู่กันเป็นครอบครัว
1: คนรุ่นใหม่นะคะก็อยากให้กลับมาทำงานแบบทอผ้าอะไรแบบนี้ค่ะรุ่นจ๋าไปแล้วอายุสักประมาณ 50-60 นี่อาจจะไม่มีคนสานต่อแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็กบางคนก็ทอผ้าไม่เป็น
2: ทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่กับเด็กๆนะครับเด็กๆบางทีก็เรียกผมลุงตุ้ยบางทีก็เรียกครูตุ้ยสอนเขามัดฝ้ายย้อมฝ้ายอยากปลูกจิตสำนึกให้เขาได้รับชุมชนแล้วก็มาพัฒนาอนาคตเนี่ยการบริหารจัดการพวกนี้ก็คงจะพึ่งพาอาศัยเด็กคนรุ่นใหม่มาทำ
0: หนูมีความสุขมากๆที่หนูได้มาทำงานตรงนี้หนูจะไม่ให้ผ้าทอกระเหลี่ยงของเราอ่ะมันหายแน่นอนคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะคะต้องเข้าใจกันค่ะทุกวันนี้เราไปด้วยกันได้เพราะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเรายอมรับความแตกต่างเรายอมรับความไม่เห็นของแต่ละคน
2: ภูมิใจความแกร่งของลูกของจ้าๆคือปลื้มใจมากๆบอกตรงๆบางทีก็แอบมีน้ำตาไหลด้วยนะอันนี้บอกตรงๆจากใจว่าถึงแม้จะเป็นคนร่าเริงเป็นคนที่หัวเราะเป็นคนที่ไม่เครียดแต่แอบดีใจน้ำตาไหลที่เห็นลูกกลับมาช่วยชุมชนได้นำเงินกลับมาให้ชาวบ้านกระจายอาชีพรายได้คนทอผ้าเพิ่มขึ้นซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆไปของฝากดูภาพที่ลูกมีความสุขเราดูแล้วมันคือเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกับว่าเราเคยตั้งความหวังว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันเป็นความจริงแล้วนะคือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการทำงานของผม
0: หนูอยากให้เด็กๆที่บ้านอะมาสืบสานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงของเราอยากให้ต่อยอดไปเรื่อยๆอยากให้ทั้งเก่าและใหม่อยู่กับพวกเราไปนานๆ

น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา

0: พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัยทั้ง

0: นี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไม่
0: หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค

0: นำมาติดตามการดำเนินการของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมจำลองการทำธุรกิจหรือวิสาหกิจของนักเรียนที่เน้นความโปร่งใสการบัญชีที่ตรวจสอบได้และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียนสุจริตที่ต้องการสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันโดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านกระบวนการทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานสพท.กระทรวงศึกษาธิการ
1: วิชาการป้องกันการทุจริตนะคะเริ่มตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะก็ค่อยๆเพิ่มเติมความรู้ขึ้นไปค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตค่ะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพญาจักรเลยก็คือบริษัทสร้างการดีค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะทั้ง5ประการให้กับเด็กๆนะคะโดยดำเนินการผ่านรูปแบบบริษัทสร้างการดีค่ะซึ่งได้ทำดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563ค่ะแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาประกวดแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลตลอดมาค่ะ
0: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้ดำเนินการบริษัทสร้างการดีในรูปแบบบริษัท Picture by BTJ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่นักเรียนลงมือทำกันเองนักเรียนจะได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง
2: กิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของการผลิตของขวัญของที่ระลึกค่ะซึ่งจะใช้รูปภาพนะคะซึ่งเป็นงานจากรูปภาพของลูกค้านะคะก็มาผลิตเป็นสินค้าพวกผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำนะคะแก้วกาแฟหมอนนะคะถุงผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะของผลิตภัณฑ์

0: โรคค่ะ
1: นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรยังจัดทำภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโดยชุมนุม BTJ Studio ที่ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะ5ประการคือมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
2: เป็นการออกบูธแล้วก็ไปพรีเซนต์งานที่อื่นๆครับแล้วก็จะมีบางทีมีการจัดแสดงที่โรงแรมอะไรนี้เราก็จะไปร่วมการจัดแสดงลูกค้าให้เงินมาแล้วก็จะทอนตามลูกค้าครับเราจะไม่มีการโกงแม้แต่บาทเดียวครับทอดขาดเราก็จะให้คืนลูกค้าครับหรือว่าไม่ก็ขอไปลูกค้าแล้วก็โอนตังคืนครับเรารู้สึกสบายใจเราไม่ต้องไปโกงคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับ
3: มีสอนเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมค่ะผลประโยชน์ส่วนตนก็คือไม่โกงใครหรือว่าไม่เอาเปรียบใครค่ะอย่างเช่นแบบเหมือนครูสั่งงานกลุ่มเนี้ยค่ะแล้วเราก็ให้เพื่อนทำแต่เราไม่ทำพอให้ส่งงานครูก็ถามว่าใครทำบ้างในกลุ่มแล้วเราก็บอกว่าเราทำคนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยเลยค่ะอย่างเช่นประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวมก็คือแบบการกระทำที่ไม่เล่ากันบ้านค่ะเห็นคนอื่นทำหรือว่ากระทำความผิดก็ตักเตือนค่ะ
1: ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริตที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมและค่านิยมที่มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและความซื่อสัตย์คือมาตรฐานปกติในการดำเนินชีวิต
4: พิเจอร์ by BTJ สร้างงานสร้างอาชีพออนไลน์โรงเรียนสุจริต
5: สร้างความคิด
6: สร้างรายได
7: ้บนพื้นฐาน
4: ความพอเพียง
1: ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการประเทศไทย I Love You เรื่องดีๆของเมืองไทยดูไปยิ้มไปนะครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยครับผมอภิชาติเปรุณาวินครับ
1: ดิฉันดุสิตาขนองมากค่ะ
0: เรื่องแรกนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเนี่ยเดี๋ยวขอถามคุณผู้ชมแล้วก็น้องใบตองเลยนะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับว่าทะเลของเราเนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่
1: นั่นสิคะเพราะว่าทุกวันนี้บ้านเราคือขยะเยอะมาก
0: ๆเนาะโดยเฉพาะท้องทะเลเนี่ยสังเกตจากเวลาเราไปเที่ยวเนาะเราก็จะเจอขยะถุงพลาสติกขวดน้ำต่างๆบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเอามาทานแล้วก็ไม่ได้เก็บกลับไปด้วยซึ่งเขาบอกว่าวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับว่าทะเลของเราเนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าให้สังเกตสัตว์ทะเลนะที่อยู่ในบริเวณนั้นว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเต่าทะเลนะจริงๆแล้วเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเต่าทะเลนอกจากว่าเราไปดำน้ำดูปะการังอันนี้อาจจะมีโอกาสเห็นแต่ถ้าหากว่าเราเคยเห็นแล้วมีโอกาสไปอีกครั้งนึงแล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนได้ว่าทะเลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะมีปัญหาอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าประเทศไทยของเราโชคดีมากๆเลยนะครับจากที่เต่าทะเลของเรานะเคยเจอวิกฤตหนักเกือบจะสูญพันธุ์ไปนะน้องใบตองแต่วันนี้เนี่ยพวกเต่านะครับเขาก็กลับมามีชีวิตรอดแล้วก็สามารถเพิ่มจำนวนประชากรของน้องเต่าเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยก็มาจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองครับที่ทรงริเริ่มศูนย์ช่วยชีวิตและอนุบาลเต่าทะเลในเกาะมันในที่จังหวัดระยองเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับชมได้ที่คลิปนี้เลยครับ
2: เขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรได้ถ้าเกิดเขามีจำนวนลดน้อยลงเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าทรัพยากรเราเริ่มดูน่าเป็นกังวลแล้ว

0: ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งอาหารหรือเส้นทางคมนาคมเท่านั้นนะครับแต่คือบ้านหลังใหญ่ของหลากหลายชีวิตทว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเต่าทะเลหนึ่งในสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการรักษาสมดุลของบ้านหลังนี้กลับต้องเผชิญกับวิกฤตใกล้สูญพันธุ์จนกระทั่งแสงสว่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้สาดส่องลงมายังผืนน้ำแห่งนี้
1: สมเด็จพระวันปีเนี่ยก็พระราชทานเกาะมะนายครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือพันเต่าทะเลครับขึ้นมาเป็นภารกิจดูแลตั้งแต่เต่าอนุบาลตั้งแต่เล็กเลยจนถึงตัวขนาดใหญ่ปล่อยสู่ธรรมชาติแต่ว่าก็พอกรมทรัพยากรเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ผนวกรวมเข้ากับกรมทรัพยากรเกิดเป็นศูนย์วิจัยตัวนี้ขึ้นมาครับแต่ยังคงสืบสานงานอนุรักษ์เดิมของเต่าทะเลอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ปัจจุบันพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ได้รับการสานต่อและขับเคลื่อนผ่านศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกด้วยภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรอบด้านไม่เพียงแต่งานวิจัยเพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต่าทะเลพยูนและโลมาเท่านั้นแต่ยังขยายความรับผิดชอบครอบคลุมถึงแนวปะการังแหล่งหญ้าทะเลงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเลไปจนถึงการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลและความมั่งคั่งของทะเลไทยอันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
1: อย่างที่เราเจอเลยเต่าทะเลที่ประสบปัญหาคือเรื่องของขยะทะเลเรื่องของน้ำเสียปล่อยลงมาครับที่พบเจอบ่อยมากก็ในส่วนที่มีโครงการรักขึ้นมาเนี่ยก็ได้มาช่วยเหลือครับเต่าที่บาดเจ็บเกยตื้นก็จะมีศูนย์ช่วยชีวิตเข้ามาดูแลรักษาหรือเต่าเขาที่ขึ้นมาวางไข่ก็มีเจ้าที่เข้ามาดูแลจัดการต่อเพื่อที่จะให้เต่าทะเลเนี่ยเขามีชีวิตรอดอยู่ในธรรมชาติ
0: กว่า4ทศวรรษที่โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลได้เป็นแสงประทีปนำทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยในวันนี้คือประจักษ์พยานแห่งพระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: แหมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเอาอะไรไปทานก็เก็บพวกภาชนะพวกถุงพลาสติกอะไรกลับมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: หรือนะครับบางทีเนี่ยผมไปเที่ยวอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลโอ้โหประทับใจมากๆเลยบางทีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยก็ตามนะน้องใบตองพี่เห็นเนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็เจอขยะตามชายฝั่งตามชายหาดเขาก็เก็บเอาไปทิ้งให้ซึ่งทางที่ไม่ใช่ขยะของเขานะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้น่ารักมากๆอ่ะครับ
1: ค่ะไปกันที่เรื่องต่อไปกันเลยค่ะพี่มิ้น
0: ครับ
1: เรื่องการเดินทางกันบ้างค่ะในแต่ละวันเน
0: า
1: ะเราก็เดินทางกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเน
0: า
1: ะไม่ว่าจะไปทํางานไปเรียนไปเที่ยวหรือว่าแม้กระทั่งการสั่งของออนไลน์เนาะก็ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าล้วนต้องอาศัยระบบการคมนาคมที่ดีค่ะเพราะว่าถ้าระบบดีเนี่ยการเดินทางก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: กรมคมนาคมค่ะจึงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทุกมิตินะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะเดินทางสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะการพัฒนาระบบของไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นในทิศทางไหนไปเชิญรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ

0: กระทรวงคมนาคมพัฒนาการขนส่งผู้คนและสินค้าจากต้นทางสู่ปลายทางด้วยบริการที่ดีมีประสิทธิภาพลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรและลดต้นทุนด้านโลจิสติกและการสร้างระบบคมนาคมที่มีความเชื่อมต่อในทุกมิติเข้าด้วยกัน
1: เชื่อมเมืองและระหว่างเมืองกระจายความเจริญสู่พื้นที่รองรับการเดินทางในอนาคตยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียวเพื่อให้ทุกเส้นทางสามารถต่อเนื่องได้อย่างไร้รอยต่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมเมืองสู่ระหว่างเมืองและระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดทดลองให้บริการตลอดเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาและมอเตอร์เวย์ M82 ทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพร้วตลอดจนการเดินหน้าเส้นทางมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทองและมอเตอร์เวย์ M5 ส่วนต่อขยายทูเวย์ช่วงรังสิตบางปะอินพร้อมผลักดันโครงการใหม่ให้เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเดินหน้าโครงข่ายรถไฟทางคู่และส่วนต่อขยายรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาเพิ่มทางเลือกการเดินทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ชานเมืองรวมถึงโครงการ South Terminal และ East Expansion ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวในอนาคตมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
2: เชื่อมผู้คนด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงง่ายเพิ่มความสะดวกตั้งแต่ชุมชนที่พักสู่จุดหมายปลายทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกปลอดภัยและต่อเนื่องครอบคลุมทั้งรถโดยสารรถไฟเรือและท่าอากาศยานพร้อมพัฒนาระบบฟีดเดอร์เชื่อมชุมชนกับสถานีหลักลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงส่งเสริมการออกแบบตามหลัก Universal Design เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างทั่วถึงพร้อมผลักดันระบบตัวร่วมและการชำระค่าโดยสารด้วย EMV Contactless
3: เชื่อมเศรษฐกิจด้วยระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านการขนส่งจากถนนสู่รางลดต้นทุนลดอุบัติเหตุเสริมศักยภาพประเทศเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าท่าเรือและจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วต่อเนื่องและเพิ่มบทบาทของการขนส่งทางรางและทางน้ำโดยมีโครงการสำคัญคือก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่2สายคือเด่นชัยเชียงรายเชียงของและบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ซึ่งจะช่วยรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport และเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค
4: เชื่อมอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการรวมถึงสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV มาใช้ในระบบขนส่งมวลชนเพื่อขับเคลื่อนระบบขนส่งสู่ Green Transport
0: กระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในทุกมิติสู่การเป็น Connect Mobility เชื่อมโยงผู้คนเชื่อมเมืองและส่งเสริมเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อนำไปสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
5: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความหวังใหม่ของวงการแพทย์ไทยเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าโรคทางพันธุกรรมต่างๆโอ้โหค่ารักษานี่เยอะมากค่ารักษาสูงมากแต่ถ้าหากว่าใครนะครับที่มีงบประมาณหน่อยนึงก็อาจจะไปรักษาที่ต่างประเทศแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้เป็นหลักล้านเลยแหละใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ซึ่งค่ารักษาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอและนักวิจัยของคนไทยของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยครับสามารถดัดแปลงเซลล์และยีนของเราเองให้กลายเป็นยาที่มีชีวิตหมายความว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็จะเอาเซลล์จากร่างกายของเราหรือว่ายีนจากร่างกายของเรานะครับเอามาผสมเอามาทำทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ

0: นะกับตามกรรมวิธีของเขานะครับให้กลายเป็นยาแล้วก็เอากลับเข้าไปในร่างกายของเราให้ไปต่อสู้กับโรคมะเร็งหรือว่าโรคต่างๆอะนะโอ้โหอันนี้แบบเหมือนดูในหนังเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็ก้าวล้ำมากๆเลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เองเขาเรียกว่า ATMP นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็กำลังเร่งผลักดันโรงงานผลิตยาที่ชื่อว่า MU Biopen นั่นเองครับซึ่งก็จะสามารถผลิตยาดีๆนะครับรวมถึงราคาที่ย่อมเยาคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยสามารถจับต้องได้เข้าถึงได้ด้วยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับชมได้ที่คลิปนี้เลยครับ
2: เมื่อโลกการแพทย์กำลังก้าวไปไกลกว่าการรักษาในรูปแบบเดิมเทคโนโลยีที่ใช้เซลล์และยีนกำลังเปิดโอกาสใหม่ในการรักษาโรคร้ายแรงและโรคที่ซับซ้อนและนี่คือหนึ่งในทิศทางสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังผลักดันการรักษาโรคผ่านการวิจัยด้าน ATMP หรือการวิจัยและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
3: ATMP เนี่ยคือเป็นยารุ่นใหม่เป็นวิธีการตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็ทำให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการรักษาเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดียังมารักษาโรคอื่นทางพันธุกรรมได้ยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียการรักษากลุ่มนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 23-25 ล้านบาทอาจารย์แพทย์ของเราล้วนแต่มีความสำเร็จในเรื่อง ATMP มาก่อนหน้านี้แล้วสิ่งที่ยังไม่สามารถผลักดันออกไปได้เนี่ยก็คือยังไม่สามารถออกไปเป็นยาที่จำหน่ายยังเป็นปัญหาอยู่งั้นการสร้างโรงงานยาขึ้นมาก็เป็นโปรเจกต์หลักที่เราเรียกว่าเป็นแฟลกชิพอันหนึ่งที่ต้องการที่จะผลักดันให้ความสำเร็จที่อยู่ในระดับห้องทดลองเนี่ยกลายไปเป็นความสำเร็จที่สามารถที่จะคอมเมอร์เชียลไลซ์ยาเหล่านี้ได้
2: MU Bioplant โรงงานยาที่มีชีวิตมุ่งเน้นการผลิตยารักษามะเร็งและโรคทางพันธุกรรมเพื่อยกระดับการแพทย์ไทยและลดต้นทุนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
4: เป็นโรงงานที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังทำการปรับปรุงจากโรงงานผลิตชีววัตถุดั้งเดิมของเราก็จะเริ่มผลิตตัวยาต้นแบบก่อนนะครับเมื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ในเชิงคลินิกได้สามารถที่จะผลักดันงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับออกใช้ประโยชน์ได้จริง
2: และนี่คืออีกหนึ่งการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนผ่านละครเวทีการกุศลเมืองมารยาเดอะมิวสิคัลที่นำพลังของศิลปะและความบันเทิงมาเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน MU Bioplant เพื่อร่วมผลักดันเทคโนโลยีเซลล์บำบัดและยีนบำบัด
5: ละครเมืองมารยาในวันนี้นะคะมีความพิเศษคือว่ารอบนี้เป็นรอบการกุศลค่ะเพื่อที่จะนำเงินในส่วนนี้นะคะไปร่วมในโครงการ ATMP ก็นอกเหนือจากเป็นเงินระดมทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการระดมทุนจากภาคเอกชนด้วยนะคะถ้ายิ่งมีภาคเอกชนมาร่วมกับเรามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถทำโครงการนี้ให้สำเร็จได้ลุล่วงเร็วมากเท่านั้นค่ะ
6: วันนี้ที่ได้มาดูละครเวทีการกุศลการที่ได้บริจาคให้กับมูลนิธิที่ได้ไปผลิตยาก็อินกับตรงนี้ด้วยที่ว่าจะได้ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยค่ะ
7: ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ร่วมบริจาคอาจจะไม่มากแต่ก็จะได้ช่วยเหลือการที่ได้มีโรงงานเกิดขึ้น
4: ผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อโรงงานนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีผลงานวิจัยหลายๆผลงานที่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพิ่มมากขึ้นช่วยกันสนับสนุน
3: อยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้โอกาสในการเปลี่ยนชีวิตคนที่เจ็บป่วยไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำในการผลิต ATMP จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการรักษา ATMP ในเขตภูมิภาคต่อไปครับ
2: จากองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยสู่เทคโนโลยีการรักษาที่อาจเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยการทำให้การผลิตยา ATMP เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียวแต่คือพลังความร่วมมือของนักวิจัยภาคเอกชนและทุกคนในสังคมเพราะทุกการสนับสนุนในวันนี้อาจเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยสร้างอนาคตใหม่ให้ระบบการแพทย์ไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

0: ครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเราก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมร่วมกันสนับสนุนเงินปัจจัยเนาะเพ
1: ค
0: ื่อ
1: ่ะ
0: ให้โครงการดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นตามสื่อต่างๆเนาะว่าไม่ใช่เพียงแค่ของมอมหิดลเท่านั้นเนาะที
1: ค
0: ่เ
1: ่
0: ข
1: ะ
0: าจัดกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปร่วมสมทบบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่หรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนหรือว่ายากไร้อะไรแบบนี้มีอีกหลายหน่วยงานเลยที่
1: ค
0: เ
1: ่
0: ข
1: ะ
0: าจัดกิจกรรมคล้ายๆแบบนี้ถ้าเราสนใจกิจกรรมแบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะไปร่วมด้วยช่วยกันได้เนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆช่วยสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นให้คนไทยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนั่นเองครับ
1: ค่ะไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะพี่มิ้นทุกวันนี้นะคะหูฟังเนี่ยแทบจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายแล้
0: อ
1: ว
0: ๋อใช่
1: เพราะ
0: ใช่
1: สำหรับหนูเองเนี่ยก็
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ือใส่ตลอดเวลาติดตัวตลอดเวลาเลยคือไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังเรียนหรือว่าทํางานเนี่ยหลายคนก็จะชอบใส่กันเป็นประจําเลยอย่างพี่มิ้นใส่ไหมคะตอนทํางาน
0: ตอนทํางานเนี่ยก็จะมีบ้างเวลาเราต้องตัดต่อชิ้นงานอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียงรบกวนเพื่อนร่วมงานหรือว่าเวลาเดินทางก็ตามนะสมมุติว่าเราไม่ได้ขับรถเอง
1: ค่ะ
0: ไปรถสาธารณะก็จะต้องใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงคลอเบาๆไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: คือถ้าเราใส่นานๆเนี่ยหรือว่าเราเปิดดังเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการได้ยินของเราโดยที่เราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับกฎ60-60ค่ะพร้อมวิธีง่ายๆในการดูแลหูให้เราเนี่ยใช้หูฟังได้อย่างปลอดภัยค่ะไปติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ

0: อุ้ยชิต้าเนี่ยมาดูดราม่าอะไรนี้สิเนี่ยชาวเน็ตกำลังแบบมุงกันใหญ่เลยชิต้าอุ้ยตั้งแต่ใส่หูฟังอันใหม่เนี่ยนะใส่ยาวไม่พักเลยนะเนี่ยอันเก่ายังใช้อยู่เลยเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้หรอกพี่คิมเพราะอันเนี้ยมันลด 90% แล้วแบบเสียงนะดีมากๆเลยยี่ห้อเนี้ยแบตอึดมากๆไม่ซื้อไม่ได้จริงๆต้องใส่ทั้งวันละ
0: ใส่ทั้งวันเลยเหรอชิต้ารู้ไหมการใส่หูฟังแบบใส่เข้าไปในหูเนี่ยนะแก้วหูเราอ่ะจะได้รับแรงอัดเสียงไปเต็มๆเลยนะยิ่งถ้าเปิดเสียงดังเกินไปหรือใส่ยาวๆไปนานๆเนี่ยเสียงประสาทหูเสื่อมถาวรอาจจะรักษาไม่ได้เลยนะชิต้า
1: อะไรนะพี่คิมเราเล่นเราต้องทำยังไงนะ
0: อย่างนี้เลยชิต้าต้องใช้กด60 60ไปเลยนั่นก็คือ60แรกเนี่ยเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยเราก็เปิดความดังให้ไม่เกิน 60% ส่วน60ที่2เนี่ยใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ถอดหูฟังออกมาพักสัก10-15นาทีเพื่อให้เซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยได้ฟื้นตัวอ๋อแล้วก็อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดหูฟังอย่างสม่ำเสมอด้วยนะจะได้สะอาดสะอาด
1: ก็คือสรุปสั้นลดเสียงพักหูทำความสะอาดถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วชิต้าถ้าใครใช้หูฟังไปนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีเสียงวิ่งวิ่งในหูหรือว่าเกิดอาการหูอื้อปวดหูไม่ค่อยได้ยินเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้ไปหาหมอเฉพาะทางหูคอจมูกได้เลยนะครับ
1: โอเคงั้นหนูพักหูดีกว่ามาดูซีด้วยกันอย่าหนูเปิดลำโพงเอาก็ได้
0: โอเคเดี๋ยวพักผมฟังไปก่อนนะเก็บไว้ก่อน
1: วันนี้มีซีรีส์แนวตั้งเรื่องใหม่มาด้วย
0: อุ๊ยเดี๋ยวก่อนดูเราลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าแล้วพบกับสาระความรู้สุขภาพดีๆกับพวกเราชาวเฮลท์รีวิวได้ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูกันต่อ
1: วันนี้พระเอกหล่อมากแซ่บเวอร์เรื่องนี
2: ้เรื่องสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของพี่น้องชาวออฟฟิศและคนทำงานทุกคนต้องฟังทางนี้เลย
1: ค่ะ
2: มีใครบ้างที่เคยคิดแบบนี้สารภาพมาซะดีๆนะครับแบบว่าเวลาเงินเดือนออกช่วงสิ้นเดือนเนี่ยไปดูที่สลิปเงินเดือนเนาะอ้าวเดือนนี้ฉันถูกหักเงินประกันสังคมคือแต่ละคนเนี่ยจะถูกหักไม่เท่ากันแต่ก็หลักร้อยขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็มีบางคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยมันคุ้มค่ามั้ยเนี่ยกับเงินประกันสังคมที่หักฉันไปทุกๆเดือนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่คิดแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ผมมีหนังสั้นดีๆมาให้ดูกันนะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอของทางสำนักงานประกันสังคมอีกด้วยครับซึ่งคลิปนี้นะครับเขาก็จะมาไขข้อข้องใจว่าทางสำนักงานประกันสังคมที่หักเงินเราไปทุกๆเดือนเนี่ยสรุปแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันบ้างบอกเลยนะครับว่าเมื่อคุณผู้ชมดูคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะมองเงินประกันสังคมเปลี่ยนไปแน่นอนเลยนะครับแถมในคลิปนี้เขาก็ยังมาอัปเดตสิทธิ์ใหม่ๆที่คุ้มค่ากว่าเดิมอีกด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยครับ
3: ขอเชิญหมายเลข6004ที่ช่องบริการ13ค่ะ
4: รอสักครู่นะคะคุณป้า
5: เบอร์ค่าทำฟันครับ
6: สักครู่นะครับ
5: เบิกได้ปะ
6: สิทธิ์ทำฟันเบิกได้900ต่อปีครับแต่ของน้องตอนนี้เนี่ยยังเบิกไม่ได้ครับ
5: อ้าวยังไงหักผมไปตั้ง875ทุกเดือนแล้วทำไมเบิกไม่ได
6: ้ต้นปี69ครับมีการปรับฐานใหม่สิทธิ์คนทำงานอย่างน้องเนี่ยอัปเกรดขึ้นเยอะเลยนะ
5: อัปแล้วไงพี่เบิกได้เปล่า
6: อัปเกรดฐานใหม่ครับมีการชดเชยเพิ่มทุกกรณีครับผมไม่ว่าจะเป็นป่วยว่างงานคลอดบุตรแถมจะมีเงินบำนาญเนี่ยโอนเข้าบัญชีทุกเดือนจนตาย
5: พอพี่ยังไม่แก่บำนาญเอาไว้ก่อนสรุปไอ้1,500เนี่ยเบิกได้ปะ
6: ไม่ทราบว่าน้องเนี่ยส่งเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนครับ
7: ยังไม่พ้นโปร3เดือนเลยพี
6: ่นั่นไงครับไม่ถึง3เดือนไงเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งส่งแค่2เดือนเอง
5: พี่1,500ค่าอาหารแมวพรีเมียมทั้งเดือนแล้วไอ้875เอาไปทำอะไร
7: ห่วงแต่แมวจนลืมอนาคตเรานะแกขอโทษนะคะป้าป้ามาทำอะไรเหรอคะ
4: มาเบิกเงินสงเคราะห์บุตรจ้ะคนที่3แล้วเนี่ย
6: ดีเลยครับป้าปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นจาก800เป็นคนละ 1,000 บาททุกเดือนเลยนะครับ
4: เงินที่พ่อหนุ่มว่าหายมันกลายเป็นค่านมค่ารถรับส่งลูกให้ป้าจ้ะ
5: อ้าวแล้วคนส่วนละพี่เสียฟรีเลยดิลงคลิปตัวคุ้มฝ่ายเยอะ
7: บ้าเปล่าจะลุ้นคริปโตหรือเอาบำนาญชัวร์ขนาดชั้นสอนพิเศษยอมส่งม.40ก็เพราะว่าห่วงอนาคตเรานี่แหละ
5: เราจะมีลูกกันปะ
7: รีบหรอมาแต่งก่อนไหม
5: เออเก็บตังค์ก่อนนะ
4: ป้าขอให้พ่อหนุ่มจ่ายฟรีไปตลอดชีวิตเลยนะ
5: อ้าวป้าจะดีหรอ
4: ถ้าต้องใช้อ่ะแปลว่าพ่อหนุ่มป่วยอยากจะใช้จริงๆเหรอจ๊ะ
5: อืมไม่อยากครับป้า
4: ก็นั่นแหละจ้ะตอนที่เรายังแข็งแรงเงินส่วนเนี้ยจะมาช่วยเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้กับคนอื่น
7: จริงใครไม่เจ็บไม่ป่วยคือโชคดีแล้ว
4: มันจะไปช่วยต่อลมหายใจให้กับคนที่ไม่ไหวยังไงล่ะจ๊ะ
5: ทีแรกก็เสียดายตั้ง875ป้า
4: ไม่ต้องเสียดายจ้าวันไหนที่พ่อหนุ่มไม่ไหวสิทธิ์พวกนี้แหละจะกลับมาดูแลเราเอง
6: อดใจอีกนิดนะครับน้องครบ3เดือนปุ๊บ
8: สิทธิกรณีเจ็บป่วยก็จะคุ้มครองรักษาฟรีตามสิทธ
6: ิ์เป็นหลักประกันให้กับชีวิตน้องได้เลยนะครับ
5: ครับพี่เป็น175เนี่ยไม่เสียดายสักบาทเลยโคตรคุ้ม
9: เล่าให้รู้กับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเพราะสิทธิใหม่ยังมีความคุ้มค่าอีกมากมายเช็คสิทธิผ่านแอปพลิเคชันหรือสายด่วน1506
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราสองคนได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวนะคะและที่สําคัญนอกเหนือจากการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ในการสร้างบุคคลด้วยสร้างบุคคลที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่ากับเรื่องของสีเขียวด้วยจะน่าสนใจอย่างไรนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์นะคะกับอาจารย์อุดมค่ะอุดมการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์หนูพูดถูกมั้ยพื้นที่สีเขียว
1: ก็จริงๆสามารถพูดได้แต่ว่าสีเขียวก็คือภาพรวมต่างๆก็คือเราปลูกต้นไม้ก็คนก็จะคิดว่าเป็นสีเขียวทั้งหมดเนาะแต่ว่าวันนี้เราผลิตพืชที่เป็นไม้ประดับเนี่ยในกลุ่มสีอื่นๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวอมส้มนะอมเหลืองหรือว่าสี

0: ีด่างต่างๆซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่าไม้ด่างแพงในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือกระแสเท่านั้นเองแล้วก็คือกระแสที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะจากเราไปแบบถาวรนะครับวันนี้มันก็วนกลับมาเหมือนเป็นแฟชั่นนะครับที่คนก็ยังบอกว่าปลูกวันนี้นะครับก็ยังขายได้พรุ่งนี้หรือเปล่าคนก็จะถามกันจริงๆแล้วขายได้ตลอดนะโดยเฉพาะในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ EU แล้วก็ทางเอเชียตะวันออกกลางหรือทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านก็ยังใช้ไม้ประดับค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของเป็นกระแสแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างหรือไม้อะไรต่างๆเหล่านี
0: ้
1: ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนิยมเป็นตามกระแสด้วยไหมหรือว่าเป็นพื้นที่หลักที่เริ่มมีการปลูกต้นไม้อยู่แล้วคะอาจารย
0: ์คือที่ผ่านมานะเราปลูกไม้เพื่อผลิตในการตัดใบขายเข้าโรงแรมเข้างานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงงานอวมงคล หรือต่างประเทศที่เขาพออากาศหนาวเย็นนะครับเขาไม่มีใบไม้สีเขียวเราก็ส่งใบไม้สีเขียวเนี่ยไปจัดไม่ว่าจะเป็นนครนิวยอร์กนะครับหรือว่าในกลุ่มของประเทศทางอิตาลีฝรั่งเศสนะเนเธอร์แลนด์แล้วหลายประเทศทีเดียวเขาใช้ใบไม้สีเขียวของเราไป
1: ของบ้านเราอ่ะ
0: ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้วิธีการตัดใบออกไปนะแต่วันนี้ก็คือช่วงเวลาก็ผ่านไปเราก็จะใช้เรื่องของการผลิตต้นขึ้นมาทดแทนที่ว่าไม่ได้ตัดใบแล้วเราก็ผลิตต้นขึ้นมาแทนครับที่นี่เรามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมีแมลงก็มีพวกตัวกินแมลงสมบูรณ์มากครับที่นี่ครับ
1: ค่ะถ้าหนูขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนที่จะมีพื้นที่เยอะขนาดนี้อาจารย์ทำอะไรมาก่อนคะ
0: สมัยก่อนก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี2530ก็ยังเป็นพนักงานรับจ้างนะเป็นพนักงานราชการแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทด้านค้าเคมีเกษตรมา
1: เคมีเกษตร
0: ครับแล้วก็อยู่บริษัทงานเกี่ยวกับงานจัดสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ทำค่อนข้างหลากหลายจนช่วงหนึ่งเกิดฟองสบู่ประเทศไทยประมาณปี2540
1: ค่ะ
0: นะครับช่วงนั้นก็ออกจากงานมาแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเกษตรกรที่ดำเนินสะดวกเนี่ยครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะในก่อนการที่เราทำด้านเคมีเกษตร
0: ครับ
1: แต่พอเรามาจับในเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องไปคนค่อนข้างคนละทางกันนะอาจารย
0: ์ก็ถ้ามองคนละทางก็ใช่แต่ถ้ามองทางเดียวกันก็ไม่ผิดอะฮะแต่ทีนี้ก็คือว่าวันนั้นอะไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปหาคนอื่นเขาเพื่อจะไปทำงานไปรับเงินเดือนเหมือนเดิมเนี่ยก็จะถูกปฏิเสธ
1: ยากแล้ว
0: ก็คือฐานเงินเดือนสูงอายุมากไม่มีตำแหน่งที่เราต้องการ
1: ค
0: ือทุกๆเหตุผลก็เลยทำให้เราต้องตัดสินใจเข้ามาปรับตัวเรียนรู้การเป็นเกษตรกรนี่จริงๆแล้วดูเหมือนง่ายเนาะใครๆก็ไปเป็นได้แต่ว่าเป็นเกษตรกรที่ทำแล้วผ่านในจุดที่ว่าหาเช้ากินค่ำไปแล้วก็ยากพอสมควรครับ
1: ปลูกอะไรคะตอน
0: แรกๆก็มาปลูกพวกดาวเรืองพริกข้าวโพดแตงโมแล้วขายรอบๆแถวนี้แต่ปรากฏว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างจะมากใช้ยาฆ่าแมลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปลูกแล้วต้องปลูกซ้ำ
1: มันคือพืชเชิงเดี่ยวถูก
0: ก็เป็นเกือบเรียกพืชเชิงเดี่ยวก็ได้แต่ว่าเราก็ปรับตัวมาทำเรื่องของไม้ตัดใบพอไม้ตัดใบเนี่ยปลูกแล้วมันตัดแต่ใบไปเรื่อยต้นก็อยู่หรือก็ออกใบพืชยังไงก็ต้องมีใบฮ
1: ะ
0: ถ้ามีดอกก็ต้องทำให้ออกดอกแต่พืชยังไงก็ต้องมีใบเราตัดใบร่วมกับขายกับคนที่เขาใช้ตัดดอกไปจัดเป็นช่อบูเก้เป็นพวงหรีดเป็นจัดหน้าหีบศพอะไรเนี่ยใช้ใบประกอบดอกไม้เหมือนพระเอกนางเอกฮะแต่ใบคือตัวประกอบภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยพระเอกนางเอกมีแค่2คนแต่ตัวประกอบเยอะเลยเราทำตัวประกอบเข้าไปใช้ในงานครับ
1: โอ้เนาะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกเป็นไม้ดอกคือสวยๆตัดดอกสวยๆออกไปจัดตามช่อดอกไม้อะไรต่างๆอันนี้อาจารย์ดูเป็นเรื่องของใบตัวประกอบอย่างที่ว่า
0: ครับเราสร้างเหมือนกับแบบเราสร้างตัวประกอบเข้าไปสู่เนื้อหาภาพยนตร์เนี่ยยังไงต้องมีตัวประกอบอะถ้ามีแต่พระเอกนางเอกหนังไม่สนุก
1: ไม่น่าสนใจ
0: ทีนี้การจัดดอกไม้เนี่ยก็มีดอกไม้เนี่ยสวยละ ต้องมีตัวประกอบทำให้พระเอกนางเอกเด่นขึ้นมาก็ถ้าเป็นไม้ใบก็คือทำให้ดอกไม้เนี่ยดอกไม้ที่เด่นขึ้นมา
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือเราทำตัวประกอบต้องบอกว่าตัวประกอบบางคนนะบางคนเนี่ยค่าตัวแพงกว่าพระเอกนางเอกบางเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ใบไม้บางชนิดที่เราผลิตเนี่ยแพงกว่าดอกไม้หลายชนิดเหมือนกันอันนั้นก็คือเราก็ทำเรื่องของ ไม้ตัดใบมานะตั้งแต่ใบเล็กๆเนี่ยจนถึงใบใหญ่ๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการปรับตัวนะครับสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คืองานที่เขาเรียกว่าแฟชั่นแล้วก็เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆหรือทุกวันเนี้ยก็มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งใหญ่ก็คือโควิดนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องเรียนรู้และปรับตัวใหม่คนที่จะอยู่รอดได้เนี่ยคือคนที่สามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้เราก็เช่นกันนะทำสวนอยู่ดีตัดใบอยู่ดีเนี่ยขายดีอยู่มากเลยลูกค้าระดับ 30 40 45 รายหายหมดเลยในช่วงโควิดฮะก็ช่วงเวลานั้นก็เริ่มก็เริ่มนิ่งเลยแล้วอยู่เฉยจนมีคนบอกว่ามีต้นที่ตัดใบเนี่ยใส่กระถางขายไห
1: ม
0: ตอนนั้นเราก็มีอยู่ในกระถางก็ขายหมดมี100ต้นก็ขาย100ต้นนะมี200ต้นก็ขาย200ต้นนะจะเห็นว่าที่นี่ระบบนิเวศสมบูรณ์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีเพิ่งเข้ามา
1: คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพิธีกรทำหน้าเก๋ๆเพราะตอนนี้ก็จะมีระบบนิเวศที่มีพึ่ง
0: ค
1: อย
0: อยู่ในสวนนะเป็นธรรมชาตินะบางทีนกมาบินเกาะใกล้ๆก็มีนะช่วงที่เราปรับตัวนะครับจากการตัดใบก็เป็นการขายต้นไม้ที่อยู่ในกระถางแล้ววันดีคืนดีเนี่ยก็มีน้องๆดาราถ่ายรูปกับต้นไม้
1: ไปรีวิวซะ
0: แล้วก็เกิดกระแสแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกกระแสเข้าไปสู่ต้นไม้ชนิดนั้นชนิดกักต่างๆที่น้องๆดาราเขาถ่ายโพสต์ขึ้นไปหลักการขายที่เขาขายไปทุกวันนั้นเอามาใช้ของหลักการขายทั่วไปไม่ได
1: ้
0: นะการเปลี่ยนแปลงผิดรูปเปลี่ยนแปลงไปแบบมหาศาลเลยนะคนที่จะต้องเอาต้นไม้เข้าไปตลาดไม่ทันใจฮะวิ่งมาเอาที่สวนแต่โควิดเราก็จำกัดนะบางทีรัฐบาลล็อกดาวน์ด้วยก็มาไม่ได้ก็นัดมาเก็บของหน้าสวนจากต้นราคาหลัก10บาท35บาท50บาทมันขึ้นหลัก100 200 500 800จนหลักพันและหรือหลักหมื่นบางชนิดนับใบฮะหลักหมื่นนี่บางทีนับใบถ้า3ใบก็ 30,000 นะเคยผ่านมาแล้วหลายๆท่านนะท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าคงผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้วแต่มันคือกระแสฮะกระแสที่คนที่ใช้ของพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยของที่ใช้พร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันยังไงก็ไม่พ
1: อ
0: จากวันนั้นก็คือว่าทุกกระแสเนี่ยโหยหาว่าทำไมไม่มีต้นไม้ขายแล้วซื้อต้นไม้ก็ไม่ได
1: ้
0: วัสดุปลูกก็ขาดแคลนกระถางก็ขาดแคลนอันนี้คือการต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยของระบบของการทำการเกษตรแต่ก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับตอบโจทย์ในชีวิตว่าทำใบไม่ได้เรามาทำอื่นๆก็ได้เหมือนกันก็คือปรับตัวจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเราก็ทำการเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์อยู่ต่อเนื่องตลอดก็มีพันธุ์ใหม่เข้ามาโดยเฉพาะมีน้องๆลูกๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในนี
1: ้
0: เรารับนักศึกษามายาวนานนะฮะตั้งแต่ปี2543วันนี้ก็เกือบ30ปีนะครับเข้ามาเรียนรู้อยู่ในนี้แล้วก็น้องๆเขาลูกๆเนี่ยเขาจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเราก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็มีแลบทิชชูคัลเจอร์ขยายพันธุ์ก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าถ้าผลิตไม่ทันทำไงก็เข้าแลบแล้วผลิตไม่ทันเข้าแลบก็ไม่ทันปุ๊บเราก็หาพันธุ์ไม้ใหม่ๆเข้ามาขายตอบโจทย์สังคมให้ได
1: ้
0: ขณะเดียวกันวันนี้เราก็มีพันไม้ค่อนข้างจะหลากหลายมากมายแล้วก็หลังโควิดเนี่ยกระแสไม้ประดับที่เป็นแฟชั่นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงดรอปลงมาแต่ยังไงเสียถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราปรับตัวก็สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้อีกวันนี้ก็คือไม้ที่เราใช้เนี่ยมันเกิดกระแสไม้ใหม่ก็คือไม้ในรูปแบบของที่เป็นเทรนด์ใหม่กระแสใหม่ๆรูปลักษณ์การใช้ใหม่หรือว่าเอาของเก่าเนี่ยมาแปรรูปนิดนึงเขาเรียกจับแต่งตัวก็สามารถที่จะทำให้ไม้เหล่านั้นเป็นพระเอกนางเอกขึ้นมาในโฉมรูปใหม่ในเวลาใหม่ได
1: ้
0: ผมยกตัวอย่างอย่างพวกกวักมรกตกวักมรกตเนี่ยเราเดิมทีเราเห็นบักมรกตสีเขียวคนก็เชื่อเป็นไม้มงคลเป็นความเชื่อนะเราขัดไม่ได้เนา
1: ะ
0: แต่เอาจริงแล้วเป็นมงคลหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่ายิ่งกว่ามงคลอีกเพราะว่ายิ่งปลูกก็คนก็ยิ่งมาซื้อนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยฮะวันนี้ ต่างประเทศเกือบทั่วโลกเลยฮะมาซื้อไม้ประดับก็คือกวักมรกตดำๆเป็นกระแสเป็นไวรัลของเรื่องของการผลิตการซื้อจำหน่ายบริโภคกันเกือบทั่วไปเลยแล้วก็วันนี้กราฟค่อนข้างจะชัน
1: ค
0: ่ะก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเราเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งเหล่านั้นได
1: ้นั่นหมายความว่าในแต่ละช่วงก็จะมีความเด่นของแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องฮะทีนี้เราต้องจับกระแสตรงนั้นให้ทันการเรียนรู้ที่จะเข้าสู่กระแสเนี่ยก็คือหลักการของการสังเกตตลาดถ้ามีตลาดมากกว่า1จุดมาถามหาไม้ชนิดนั้นๆในช่วงเวลาเดียวกันที่เขาไม่เกี่ยวข้องกันเลยเช่นชลบุรีกับเชียงใหม่มาถามหาไม้ชนิดนี
1: ้ค่ะ
0: หรือว่าหาดใหญ่กับสุพรรณบุรีหรือว่ากรุงเทพมาถามหาไม้ชนิดนี้ถ้าเราไม่มีเราต้องผลิตแล้วหรือถ้ามีปุ๊บต้องเร่งขยายพันธุ์แล้ว
1: ค
0: ือจับจุดของการเปลี่ยนแปลงให้เจอฮะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่มันก่อนที่จะเข้าสู่ถึงช่วงพีคถึงช่วงสูงสุดของเขาเนี่ยถ้าเราจับจุดเจอเนี่ยเราจะได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นครับ
1: อาจารย์ในส่วนของผู้ที่เขาหลงไหลหรือว่ารักในเรื่องของต้นไม้เนี่ยถ้ามองในมุมเนี่ยมันเป็นกลุ่มเฉพาะไหมเรียกว่าแคบหรือกว้างหรือยังไงบ้าง
0: คือจะมีกลุ่มก็มีฮะเป็นประเภทชมรมสมาคมต่างๆนะเราจะเห็นคนที่ชอบเหมือนกันนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแต่ก็จะมีคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าชมรมเข้าสมาคมก็ปลูกก็เลี้ยงด้วยความรักแล้วด้วยความที่ว่านำตัวเองเนี่ยจะไปสู่ธรรมชาติด้วยความยากเขาเอาธรรมชาติเข้ามาหาตัวเองก็เป็นรูปแบบของไม้ประดับอันนี้ไม้ประดับมีทั้งไม้ดอกไม้ใบไม้ผลไม้ต้นไม้ยืนหัวไม้น้ำนะโดยเฉพาะไม้ใบเนี่ยไม่มีดอกมันก็สวยแต่ถ้าไม้ดอกเนี่ยต้องคอยให้มีดอกแต่ไม้ดอกวันชนิดอ่ะถ้ายังไม่มีดอกมันก็สวยก็มีฉะนั้นกระแสความต้องการเนี่ยแล้วแต่ความชอบอันนี้คนที่จะปลูกต้นไม้คนที่จะเลี้ยงต้นไม้เนี่ยบางคนก็ไม่รู้เราชอบอะไรแต่ว่าขอให้มีดอกไว้ก่อน
1: สวยไว้ก่อน
0: มีสีสันกุหลาบนะกุหลาบก็อย่างน้อยที่สุดดอกสวยมีกลิ่นหอมแต่ถ้าคนที่ชอบไม้ดอกผมว่าไม่ได้ทุกคนอ่ะก็ถ้าเป็นต้นไม้ผมว่าได้ทั้งหมดแหละ แต่ว่าต้นไม้ถ้าเป็นไม้ใบยังไงก็ต้องออกใบแล้วก็ไม่ต้องคอยดูแลประคบประหงมมากนักแล้วก็ไม้ใบเนี่ยวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชื่นชอบไม้ใบที่ส่งออกไปวันนี้ก็คือต้องบอกว่าเกือบทุกสัปดาห์ก็มีการคนมาเก็บเพื่อการส่งออกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเราแล้วก็คือนักศึกษาที่อยู่ที่นี่เรียนรู้เรื่องของการคัดเลือกไม้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนใช้ไม้ประเภทไหนถ้าส่วนหนึ่งที่ผ่านมาตะวันออกกลางก็ใช้ไม้โตนิดนึงถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ใช้ไม้เล็กนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นไม้ทางโซนอื่นๆเนี่ยแล้วแต่ความต้องการของเขาเลยซึ่งตลาดแตกต่างกันไปแต่ที่สุดก็คือว่ายังใช้ไม้ประดับอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่จะเป็นกลุ่มคนต่างๆก็ยังใช้ไม้ประดับก็คือคิดว่ามันน่าจะสร้างความสุขกายสบายใจให้กับคนที่ได้ปลูกได้เลี้ยงได้สัมผัสหรือว่าได้ดูแลต้นไม้บางคนเนี่ยรักต้นไม้เหมือนลูกเลยนะคุยกับเขาทุกวันทุกเช้าให้น้ำสเปรย์เสร็จเป็นไงโตขึ้นแล้วหน้าเราอะไรประมาณนี้ก็คุยกันเล่นๆก็เหมือนกับคุยกับลูกกับหลานคุยเหมือนกับคุยกับสัตว์เลี้ยงเลยคุยกับต้นไม้น่ารัก
1: ในส่วนนี้พอการที่เราตัดเป็นพวกไม้ประดับไม้ใบต่างๆส่งขายส่งไปยังต่างประเทศตรงนี้เขามีความคงทนมากกว่าพวกไม้ดอกไหมคะจ๊ะ
0: คือที่ผ่านมาที่เคยตัดไม้ใบส่งออกเนี่ยเราพยายามที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่ใบหนาใบแข็งแล้วก็คงรูปแล้วก็มีลักษณะที่บรรจุพันธุ์ง่ายก็คือบรรจุพันธุ์คือแพ็คกิ้งง่ายๆนะครับแต่บางอย่างนี่ก็ทำไม่ได้ปุ๊บแต่ตลาดเขาใช้เราต้องทำเช่นฟิโรเดนอนโกดีอะไรประมาณเนี้ยบรรจุพันธุ์ยากมาก
1: ค
0: ่ะนะก็พยายามที่จะทำให้ได้การที่เขาใช้ไม้ใบเนี่ยถามว่าคงทนไหมผมว่าผมเคยเห็นไม้ใบที่เราปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันอยู่กับลูกค้าเนี่ยระดับ5สัปดาห์ถึง8สัปดาห์เขาเปลี่ยนดอกไป3ชุดแล้วใบไม้ยังอยู่เลยก็ถือว่าทนพอสมควร
1: ตัวนี้ราคาก็ต้องสูงตามไปไหม
0: ไม่สูงครับเพราะไม้ใบเนี่ยมันแค่ตัวประกอบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็แม่ค้ายังบอกเลยอย่าทำให้ทนนักฉันขายของไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็พยายามให้ทำให้พอดีพอดีแต่ว่าเราทนทำให้ทนเพราะว่าถ้าเราส่งออกปุ๊บลูกค้าไปทางที่เราต้องส่งไปถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยก็ส่งไปกว่าจะเข้าสนามบินบรรจุภัณฑ์ส่งสนามบินก็ต้องมีถึง2วันแล้วเดินทางอีกวันนึงกว่าจะออกถึงเข้า

0: นั้นฮะ
1: แต่ทีนี้พอเวลาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเออกันปลูกไม้เนี่ยด้านหลังเราก็ได้ต
0: เ
1: ร
0: ป็
1: ง
0: น
1: น
0: ไ
1: ี
0: ป
1: ้
0: ได้ฮะ
1: ก็จะผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อย
0: เป็นไปได้
1: ๆทีนี้บางท่านนะที่ที่เขาอาจจะมีทุนทรัพย์สูงสูงหน่อยเขาก็จะลงแบบตูมไปเลยแล้วพอมันดรอปไปอะค่ะมันก็จะมีผลตัวนี้อาจารย์จะให้มุมมองหรือข้อคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์
0: คือถ้าเกิดกรณีนี้ก็คือว่าเราคงจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไม้ประดับเนี่ยคือแฟชั่น
1: ค่ะ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมตามความนิย
1: ม
0: นะครับถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันดีก็ลงทุนได้แต่ว่าคิดเผื่อใจไว้บ้างนะครับ
1: เผ
0: เ
1: ื
0: พ
1: ่
0: ร
1: อ
0: าะ
1: ใจ
0: ว่า
1: ไว้บ้าง
0: ของมันมีได้มันมีไม่ได้น
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับผมยกตัวอย่างในอดีตสมัยก่อนเนี่ยที่คนเขาปลูกว่านกันนะคนก็ชื่นชมว่านตั้งแต่สมัยเทเวศริมต้นไม้ริมคลองหลอด
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะทันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ถ้ายุคนั้นน่ะเราจะรู้ว่ายุคถัดมาก็เป็นหน้าวัวนะเป็นบอนสีนะครับเป็นโกศล
1: ค่ะ
0: นะท่านนึกตามในภาพของงานไม้ประดับในอดีตนะแต่พอเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถามพวกนั้นเขาหยุดไหมไม่หยุดเขาวนกลับมาใช้บางทีโป๊ยเซียนนะครับก็มีการประกวดมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆต่างๆมากมายเลยกระแสใช้ก็มีและวันหนึ่งมันก็ชะลอตัวลงทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอนคนที่จะไปลงทุนเยอะเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นโอกาสของเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงแฝงอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วนะฮะเป็นอาชีพไม้ประดับเป็นอาชีพการเกษตรที่มั่นคงผมคิดว่าธรรมดามันมีได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ใช่ว่าได้กับไม่ได้ไม่ใช่นะได้มากกับได้น้อยช่วงได้น้อยก็คือกระแสที่มันลงนะช่วงได้มากก็คือกระแสที่มันขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจบริบทในเรื่องของกระแสเนี่ยเราทําให้ติดกระแสให้ติดเทรนให้ทันกับช่วงเวลาเนี่ยเราพอจะหยิบจับได้ทันจับเงินได้ทันแต่ถ้าไปทําในช่วงที่ว่ากราฟมันขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็น normal curve นะแล้วระฆังคว่ำเนี่ยมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็ลงแต่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกราฟที่มันไม่ปกติก็คือขึ้นชันลงชันอันนี้น่ากลัวแต่ค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงชันอันนี้ก็น่ากลัวดังนั้นก็อยากให้ดูกระแสว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าเป็นการปั่นหรือว่าสร้างเขาเรียกสร้างดีมานด์เทียมนะอุปสงค์เทียมขึ้นมาหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยบางคนบางกลุ่มเขาสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตรงนี้อยากจะบอกท่านผู้ลงทุนนะครับว่าจับกระแสให้ถูกแล้วก็ดูตลาดที่แท้จริงว่ามันมีการซื้อขายในประเทศซื้อจริงหรือเปล่าส่งออกจริงหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะกลุ่มอันนี้ต้องระวังครับ
1: ถ้าดูในลักษณะทีมันก็เป็นลักษณะเหมือนกันวนลูปนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนไม้แบบเนี้ยสมัยก่อนเขาเคยได้รับความนิยม
0: ครับ
1: แล้วก็ดรอปไป
0: ครับ
1: แล้วก็วนกลับมานิยมอีกเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นั่นแสดงว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อย
0: ๆบอกไม้ไม่มีวันตายฮะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่นิยมมากกับนิยมน้อยแต่ว่าในช่วงที่นิยมน้อยเนี่ยหรือว่าไม่นิยมก็ตามนะแล้วแต่สุดแท้แต่จะเรียก
1: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะปรับโครงสร้างเรื่องของการปลูกหรือว่ารูปแบบของภาชนะที่ใส่หรือทำอะไรที่ของเก่าๆเนี่ยทำให้โดดเด่นขึ้นมาก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าหรือการตลาดให้มันเติบโตขึ้นได้สำคัญก็คือคนต้องมีความคิดในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์นะครับที่จะทำให้มันเปลี่ยนรูปไปหรือแม้กระทั่งจะต้องทำให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่นะครับให้มันเปลี่ยนแปลงไปในมิติที่คิดว่ามันน่าจะสร้างจุดเด่นหรือว่าความโดดเด่นให้กับระบบตลาดที่หันมาดูปุ๊บว่ามันไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าทำให้เกิดกระตุ้นของอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้นอีกทีครับ
1: ค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่นี่นอกเหนือจากเป็นที่ที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ใบต่างๆหรือต้นไม้ต่างๆกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเป็นศูนย์อะไรคะอาจารย
0: ์ที่นี่เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นอบรมข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์นะ
0: หลักสูตรของนปก.นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางหรือนปส.ระดับสูงรวมถึงโรงเรียนสถาบันต่างๆก็เข้ามาดูงานฝึกอบรมรวมถึงก็กระบวนการของการเรียนที่เราเรียกว่าทวิภาคีเข้ามาเรียนในนี้ก็หลักสูตรก็เป็นปีนะครับก่อนที่จะไปจบไปรับใช้สังคมแล้วก็สาขาศึกษาก็เป็นวิชาเรียนของสกสถาบันการอุดมศึกษาก็มาทำงานเช่นเหมือนกับพนักงานประจำคนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ทำต่อเนื่องมายาวนานแล้วแล้วก็เด็กๆพวกนี้หลายๆคนเนี่ยจบไปแล้วก็ประสบเร็จหรือบางคนก็เรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็

0: ความรู้กับบุคคลทั่วไปแต่ว่าขอว่าเข้ามาต้องนัดเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีนาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่างานเกษตรเนี่ยสามารถทำนอได้ตอบแทนมากก็คือในกลุ่มของไม้ประดับของเรานี่เอง
1: ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีการทำเป็นเพาะเองแล้วก็มีการผสมผสานจนกลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม
0: ่
1: ตรงนี้เราเป็นแบบมีแนวคิดหรือไปเอาองค์ความรู้อะไรมาจากไหนยังไงบ้าง
0: คือเป็นงานทดลองนะเพราะว่าส่วนหนึ่งไม้ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยก็คือเอาพันธุ์ที่มีอยู่ในตลาดมาเพาะขยายพันธุ์แต่มูลค่าเพิ่มมันไม่มีสักเท่าไหร่อันนี้ในประเทศเองก็ตามหรือต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ไม้ที่เป็นพันธุ์ใหม่เลยก็คือจะต้องปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาง่ายๆก็คือการใช้แกสอนตัวผู้ไปผสมแกสอนตัวเมียก็ได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังไงมันก็เหมือนต้นพ่อต้นแม่เทคนิคที่เราพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของการทำเรื่องของการใช้ฮอร์โมนโอเวอร์โดสหรือว่าใช้เคมีบางอย่างในกลุ่มของพวกสารโคชิซินหรือว่าไซโตไคนินหรือแม้กระทั่งยากำจัดวัชพืชเนี่ยก็สามารถทำให้พืชเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมได้ระดับใน DNA เลยแต่ที่นี่ที่เราทำในที่แบบว่าสถาบันศึกษาอื่นที่เข้ามาเรียนรู้เลยก็คือว่าเทคนิครูปแบบใหม่ก็คือเราทำให้พืชป่วยพืชเนี่ยดีๆเนี่ยทำให้ป่วยแล้วก็รักษาไม่ให้หายเขาเรียกประคองถ้าเป็นวงการแพทย์เขาจะคนชาวบ้านเขาจะเข้าใจเขาว่าเลี้ยงไข้รักษาไม่ให้หายเขาบอกหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าจริงๆแล้วหมอไม่เลี้ยงไข้นะฮะแต่สิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์แต่เรามาทำกับต้นไม้เนี่ยเราทำให้เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยโดยการทำให้พืชป่วยแล้วก็ใช้ในกลุ่มของพวกยาปฏิชีวนะรักษาไม่ให้หายประคองถ้ายิ่งใกล้ตายแต่ไม่ตายนะจะเกิดการกลายพันธุ์
1: อ
0: ันนี้ก็คือการปรับปรุงพันธุ์อีกอย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งหรือว่าใช้การฉายรังสีที่ศูนย์ประมนูเพื่อสันตินะครับก็มีการเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเช่นกันเราทำทุกช่องทางที่จะทำให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เราก็ถ้าเกิดได้ปุ๊บเราก็สามารถเรียกพืชนั้นเป็นพันธุ์ของเรานะครับแล้วก็จะเปิดตัวขายราคาเท่าไหร่หรือว่าตกลงการค้าขายต้นเดียวหรือว่าขายทั้งหมดหรือว่าเขาให้ทำให้มีปริมาณขายก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็คือส่วนที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดแล้วการผลิตในเรื่องของไม้ประดับครับ
1: ตอนนี้เรียกว่ามีความสำเร็จไปถึงขั้นไหน
0: โอ้พันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่ที่สร้างชื่อเสียงที่นี่เลยก็คือฟิโลเดนดอนชื่อโกลเด้นดราก้อนนะครับก็เราทำไม้ตัดใบแล้วก็เกิดการกลายขึ้นมาพวกเล็บคุดโชคนะครับหลายพันธุ์พืชเลยฮะอย่างไอตัวกวักมรกตดำด่างกวักมรกตแคระด่างก็ได้เป็นที่นิยมของทั้งตลาดหรือเสน่ห์จันดำด่างนะครับช่วงโควิดก็ขายกันต้นหลักหมื่นหลักแสนกันนะครับเราก็มีหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วก็พัฒนาให้มีความแปลกแตกต่างทนทานแข็งแรงแล้วก็ขายให้ได้จำนวนกับประมาณนี้ฮะ
1: ไม่ใช่คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้คือพอบอกว่า อะไรนะมรกตนะ ต่างๆกวักต่างๆไปหาซื้อกันต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นตามกระแสตามแต่ละพื้นที่ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์คือกระแสเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะอยู่สั้นอยู่ยาวมาแล้วแต่แล้วก็จากไปแล้วก็วนกลับมาเป็นเรื่องของการตลาดน
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เขาทำได้ช้าโตช้ามากขยายพันธุ์ก็ช้าแล้วก็ใบด่างเนี่ยช้ำแล้วก็ยังไม่ได้ด่างสัดส่วนในการได้ด่างเนี่ยของในหน่อแรกก็อยู่ประมาณสัก 16% หรือเอาไอ้ต้นเผือกเนี่ยมาช้ำนะฮะแล้วได้ต้นด่างก็อยู่ที่ 0.02% แค่นั้นเปอร์เซ็นต์มันน้อยฮะจะทำให้ตอบสนองกับความต้องการตลาดแบบพอดีเนี่ยมันไปไม่ถึงก็เลยทำให้ราคาเขาไม่ได้ดำดิ่งเหมือนกับไม้ทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ว่ามีความจำเพาะกับใช้เวลายาวนาน
1: อ
0: ันนี้ก็จะทำให้ตลาดเนี่ยคงอยู่ถาวรยาวนานได้กว่าปกติแต่ยังไงเสียนะทุกอย่างเนี่ยมันคือแฟชั่นนะมาแล้วก็ไปบางทีแล้วก็อาจจะอยู่นานหน่อยแต่ท้ายสุดก็คือว่าซื้อตามความพอใจความต้องการแล้วก็มีซื้อขายเก็บสะสมปลูกด้วยความสุขฮะตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นแล้วครับ
1: ถ้าพูดถึงแนะนำเนี่ยแนะนำนี่คือควรเป็นไม้ประดับไม้ใบถูกต้องไหมคะที่มันจะไปได้ตลอดเวลา
0: คือทุกตัวฮะไม้ประดับทุกตัวมีความสุขอย่างกุหลาบเอาดอกแล้วเดี๋ยวมันก็เอาดอกอีก
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือไม้อื่นนี่ก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็ทำให้ต้นใหญ่ก็สวยอีกมิตินึงหรือต้นเล็กก็สวยอีกมิตินึงแล้วแต่คนชอบจะบอกให้คนจะต้องปลูกต้นนั้นต้นนี
1: ้ไม่
0: ใช่ต้องปลูกตามที่เรารักเราชอบแล้วมีความเชื่อว่าเราปลูกแล้วเรามีความสุขครับ
1: ไม่เป็นไรเราปลูกก็เราปลูกแล้วให้อาจารย์ดูแลฝากอาจารย์ดูแลเดี๋ยวสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนิดนึงอาจารย
0: ์
1: เปิดให้เข้ามาเรียนรู้ยังไงบ้าง
0: ครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของการปลูกหรือว่าผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะครับทุกวันนี้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้โดยทั่วไปแต่ว่าถ้าข้อมูลเชิงลึกนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่จริง นะครับไม่มีการแบบสร้างขึ้นมาเนี่ย

0: ก็จะหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แต่ถ้าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่อุดมการ์เด้นนะครับก็สามารถที่จะต่อที่ไอจีอุดมการ์เด้นภาษาอังกฤษครับหรือว่าเฟซบุ๊กอุดมถิตวรรณสกุลภาษาอังกฤษหรือว่าทิกต็อกอุดมUDOM อุดม44อุดมประมาณหลายช่องทางอ
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าอยากจะโทรเร่งด่วนนะครับส่วนใหญ่การรับสายเนี่ยจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเวลาที่จะสอนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ติดต่อกับคนอื่นเนี่ยมาจำกัดพอสมควรถ้าเข้ามาเนี่ยก็081-809-1900เบอร์โทรศัพท์ครับก็สามารถที่จะติดต่อนัดล่วงหน้าเข้ามาเยี่ยมชมดูงานหรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมราชบุรีอุดมการเด่นของเราครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: พามาคุยแบบสบายๆท่ามกลางบรรยากาศที่มีพึ่งตอมด้วย ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของต้นไม้ที่นี่นะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

จอกสตรียาสโมสรจากอยุธยาร่ายรำสู้รัตนโกสินทร์นันเรืองรองวิววัชคนกลางแพลงสู้โรงละครทองนุ่งผ้าหยกจีบหน้านางกรองสอและทับ

0: โขนนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่รวมศาสตร์ศิลป์ทุกแขนงทั้งนาฏศิลป์ดนตรีวรรณคดีงานช่างและความประณีตของเครื่องแต่งกายผู้แสดงโขนนั้นต้องฝึกฝนอย่างหนักครับทั้งเรื่องของการร่ายรำท่วงท่าการเคลื่อนไหวตามจังหวะไปจนถึงอารมณ์ในการถ่ายทอดผ่านหัวโขนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติสำหรับเครื่องแต่งกายนั้นเป็นศิลปะชั้นสูงเช่นกันที่สะท้อนวิจิตรศิลป์ภูมิปัญญาไทยที่งดงามและประณีตตั้งแต่การปักดิ้นเลื่อมลูกปัดและลวดลายที่มีแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมโบราณการแต่งกายแต่ละครั้งนั้นจะต้องละเอียดทุกขั้นตอนเพราะว่าตัวละครแต่ละประเภทนั้นจะมีเครื่องแต่งกายที่ต่างกันชัดเจนทั้งฝ่ายพระนางยักษ์ลิงเพื่อสื่อถึงฐานะบุคลิกและอำนาจของตัวละครนั้นๆซึ่งเครื่องแต่งกายจะช่วยเสริมท่วงท่าการรำให้ดูสง่าอ่อนช้อยและทรงพลัง
1: สำหรับการแสดงโขนนะคะเดิมเนี่ยโรงเรียนเทศบาล1จะมีงานประจำปีนะคะก็จะเป็นการแสดงของเด็กทั่วไปทุกชั้นเรียนนะคะก็ไม่มีการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะก็แล้วก็ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล1รอบๆข้างเนี่ยก็ยังไม่มีการแสดงที่เป็นลักษณะของไทยๆอย่างชัดเจนนะเราก็เลยเริ่มที่จะว่าเอ๊ะลองดูชุดการแสดงใดที่มีตัวละครไม่มากนักพอจะสร้างขึ้นมาได้ก็เริ่มสร้างขึ้นมานะคะเริ่มแสดงปีแรกปีนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้วัฒนธรรมตรงเนี้ยมันในบริเวณนี้จะสูญหายไปโดยเฉพาะจังหวัดเราตอนแรกเลยอ่ะการแสดงโดยทั่วไปนะหาชมได้ยากในเรื่องของการแสดงโขนก็เห็นว่าเราอยู่ในวัดนะโรงเรียนเราพอเรามีงานพวกงานพระราชทานเพลิงงานที่เป็นเกี่ยวกับอวมงคลหรือว่างานมงคลเนี่ยถ้าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยออกไปแสดงนะคะก็น่าจะมีรายได้ตอนแรกเนี่ยเรามองถึงเรื่องของรายได้ของนักเรียนจะมากกว่านะคะตรงนี้ก็เลยเริ่มคิดว่าการแสดงโขนน่าจะเป็นจุดเด่นอีกจุดนึงที่ทำให้สร้างทั้งผลงานเด็กแล้วก็ทำให้วัดเป็นที่รู้จักด้วยอะค่ะพอเราเริ่มเข้ามาศึกษาเนื้อหาเรื่องรามเกียรติอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูการแสดงมากขึ้นเราก็อยากที่จะเพิ่มตัวแสดงนะคะตรงนี้ก็เริ่มที่จะสรรคุณครูเข้ามานะคะแล้วก็ฝึกฝนเริ่มวิวัฒนาการเป็นการแสดงแต่ละตอนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีมากขึ้นนะคะแล้วก็มาภายหลังเนี่ยเทศบาลเมืองก็ให้ความสำคัญอันนี้ก็ส่งเสริมงบประมาณให้ทุกปีค่ะตรงนี้มันทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็มีแรงผลักดันให้เราได้พัฒนาต่อไป MOU กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่ศาลายาด้วยนะคะวิวัฒนาการเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งคือเราทำให้เห็นการที่จะให้คนเห็นผลงานเนี่ยมันใช้เวลานะคะแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี้ยนักเรียนเริ่มมีผลงานออกไปภายนอกเยอะแล้วก็เด็กๆก็จะเห็นพี่เห็นน้องนะคะก็ช่วยกันช่วงแรกเราใช้เทปเปิด MP ไปแล้วก็แสดงแต่ว่าพอเราเห็นการแสดงหลายที่พอมันมีดนตรีเนี่ยมันทำให้การแสดงมีรสชาติมากขึ้นมีคุณค่าเพิ่มยิ่งขึ้นใน2ปีนี้มาเนี่ยเริ่มที่จะเอาการดนตรีไทยเข้ามาในเรื่องของยกลบนะคะก็พยายามที่จะให้ไปคู่กันแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้เด็กทั้ง2กลุ่มด้วยเราไปนั่งชมจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเสียงดนตรีทำนองเนี่ยมันจะฮึกเหิมมากกว่าเราฟังซาวด์ถ้าเรามีดนตรีด้วยแล้วมันก็แสดงถึงศักยภาพของผู้เรียนทำให้ผู้ปกครองได้เห็นด้วยว่าลูกสามารถมีอะไรเขาเรียกทักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนน่ะติดตัวไปไม่เหมือนกันในตอนเริ่มแรกเนาะผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้การสนับสนุนเพราะว่าหนึ่งเขายังไม่เห็นผลงานสองก็คือหลายที่หลายทางยังไม่ค่อยมีการแสดงประเภทนี้แล้วก็เหมือนใช้เวลาในการซ้อมแต่ภายหลังเนี่ยพอลูกแสดงได้อะไรได้เนี้ยเขาก็จะมีรายได้เข้ามาเขาก็จะเห็นความสำคัญช่วงหลังมันเนี่ยพอมีกิจกรรมของโรงเรียนเรื่องของโขนเนี่ยจะมีคนเข้ามาถามปีนี้มีแสดงเรื่องอะไรในงานประจำปีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะที่ทำแล้วต่อยอดได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็จะส่งคณาจารย์เข้ามาแล้วเขาก็มาดูตัวเด็กเด็กคนนี้มีแววก็คือมีทุนการศึกษาให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นนี้หรือเด็กรุ่นแรกๆนะคะพอถึงเวลามีงานอ่ะเขาจะกลับมาเขาจะมาช่วยคุณครูตัวแสดงตัวไหนขาดไหมตัวนั้นผมแสดงให้ไหมนู้นนี่นั้นมันเป็นความรักและความภูมิใจในชมรมอะค่ะอยากที่จะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนด้วยนะคะวิธีการสนับสนุนก็คือให้กำลังใจ เวลาเด็กออกไปแสดงนะคะเพราะว่าถ้าบางคนจะไม่ทราบว่าอย่างแสดงเย็นเนี่ยหรือบ่ายเนี่ยเช้ามาแล้วอะเพราะว่าชุดการแสดงเขาต้องเย็บสดไม่ได้แบบสวมแล้วใส่ได้เลยนั้นเขาต้องอดทนกว่าจะได้แสดงกว่าจะแต่งตัวเสร็จกว่าจะได้แสดงพอเวลาแสดงมันก็ร้อนนะคะก็คือหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าทุกสิ่งอย่างคือเด็กต้องอดทนและมีวินัยตรงนี้ดังนั้นท่านผู้ปกครองที่ได้พบเห็นเด็กของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโขนของที่อื่นก็แล้วแต่นะคะของสถาบันอื่นให้เข้าใจเลยว่าเขาต้องผ่านความอดทนความพยายามมามากดังนั้นกำลังใจก็คือเสียงปรบมือมีรางวัลมีสำหรับเด็กตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ค่าขนมได้อะไรเนี่ยก็ทำให้มีแรงบันดาลใจมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ

คุณผู้ชมครับอย่างที่เราพูดไปเมื่อช่วงต้นนั้นว่าโขนนั้นจะต้องใช้ศิลปะหลายแขนงเข้ามาผสมผสานกันครับไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ดนตรี

0: ซึ่งดนตรีไทยก็เป็นหัวใจหลักของการแสดงที่ต้องสร้างอารมณ์ความยิ่งใหญ่ให้กับตัวแสดงในทุกฉากทำหน้าที่สื่ออารมณ์แทนตัวละครเช่นฉากในการสู้รบที่จะต้องดูหนักแน่นดุดันหรือว่าฉากเดินทัพไปจนถึงฉากอ่อนโยนที่ต้องใช้ความละเมียดละไม
1: ดนตรีไทยนะมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วทุกชิ้นนะครับมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่การบรรเลงนะมันจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นระนาดเอกเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการตีที่เป็นคู่8หรือโน้ตเดียวกันทั้ง2มือ2ข้างตีตลอด

มาถึงคล้องวงเนี่ยคล้องวงใหญ่จะเป็นเครื่องดำเนินทำนองคือเป็นเมโลดี้หลักนะครับก็ตีดำเนินทำนองให้คล้องเล็กกับเครื่องมือที่ทั้ง3ชิ้นเนี่ยประคองตามกันไปครับ

ที่คล้องเล็กมันจะเป็นลักษณะทางของเขาโดยเฉพาะคือการซอยมือทั้งสองข้างคือตีสลับกัน

พอมาถึงระนาดทุ้มมันก็จะมีลักษณะจะตีหยอกล้อกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นตีจังรักจังหวะมั่งก่อนจังหวะมั่งหลังจังหวะมั่งอะไรประมาณนี้ครับ

0: การแสดงโขนเนี่ยมันจะเป็นเพลงลักษณะโดยเฉพาะนะครับยังโขนตอนที่ยกลบวันนี้ที่จะนำเสนอก็คือเป็นเพลงเชิดเชิดสองชั้นแล้วก็เชิดชั้นเดียวนะครับแล้วก็นำมาต่อให้เด็กวางพื้นฐานมาเรื่อยๆพอเด็กเริ่มจำความได้ก็เริ่มรวมโขนมาบรรเลงร่วมกันได้อรรถรสในการชมแล้วก็ในการฟังครับมันเป็นมีเครื่องดนตรีสดมันจะมีลักษณะการฟังพิเศษมากกว่าการเปิดเทปหรือไปประยุกต์ร่วมกันได้คือถ้าเกิดเป็นดนตรีไทยมันก็จะเป็นลักษณะคีย์หนึ่งถ้าไปรวมกับดนตรีสากลก็จะเพิ่มลักษณะอีกคีย์หนึ่งเป็นคีย์ดนตรีทางสากลการแสดงร่วมกับคนนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก็อยากให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยที่ยังไม่เคยเห็นของจริงร่วมแสดงอะไรพวกนี้ครับมันก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกอยากให้เด็กมาสนใจเรื่องดนตรีไทยมากขึ้นเพราะให้มองว่าเครื่องดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยคู่กับโขนยังเป็นรากเหง้าของเราครับ
1: เด็กที่จะมาเรียนโขนนะครับอย่างแรกเลยคือเขาต้องมีพื้นฐานทางด้านการฟังจังหวะครับถ้าเกิดมาแรกๆเลยอ่ะคุณครูจะให้ตบมือตามจังหวะก่อนถ้าเด็กคนไหนตบมือตามจังหวะได้เข้าเงี้ยครับก็แสดงว่ามีพื้นฐานการฟังจังหวะที่ดีครับโขนเนี่ยต้องมีการจําท่าทางต้องใช้ความจําจะต้องอดทนครับเพราะว่าการฝืนร่างกายของโขนค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ความแข็งแรงฝึกนานเพราะว่ากว่าร่างกายเขาจะเกิดความเคยชินนะครับแรกๆเวลาเขาทําเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกขัดท่าทางมันก็จะแบบเก้ๆกังๆครับพอเขาฝึกไปเรื่อยๆร่างกายเกิดความชํานาญความเคยชินแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เกิดความขัดในการแสดงเงี้ยครับแล้วก็อย่างนึงของเรามีเด็กๆเนี่ยพอเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาซ้อมอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีวิชาที่บรรจุอยู่ในตารางสอนด้วยครับก็เลยทําให้เป็นการบอกว่าไม่ใช่ว่ามีงานแล้วก็ซ้อมเหมือนเราซ้อมกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโขนเนี่ยมันมีความประณีตแล้วก็มีทักษะหลายๆอย่างรวมอยู่ในโขนวรรณกรรมก็คือเรื่องราว

0: พวกทัศนศิลป์งานศิลป์ต่างๆแล้วก็เป็นอาชีพนะครับความประณีตวิจิตรศิลป์เงี้ยครับแล้วว่าท่าทีท่วงท่าที่มันสวยงามอ่อนช้อยเสื้อผ้าที่มันวิจิตรนะครับเพลงที่มันแบบฟังแล้วมันแสดงถึงความเป็นไทยครับมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาแล้วมันมีความเป็นเอกลักษณ์คือมันไม่สามารถดูขนที่วิจิตรแบบเนี้ยได้ที่อื่นถ้าจะดูขนวิจิตรอย่างงี้ต้องประเทศไทยเท่านั้นอะไรเงี้ยครับปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีเทคนิคหรือว่ามันจะมีความร่วมสมัยเข้ามามากขึ้นโขนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นดนตรีไทย 100% คืออาจจะเป็นการประยุกต์เพื่อให้เกิดอะไรเพื่อให้คนสมัยใหม่เข้าถึงโขนได้ง่ายมากขึ้นทําไงให้คนที่มานั่งดูโขนดูเราได้นานมากขึ้นเราก็พยายามปรับประยุกต์ไปได้คือมันไร้พรมแดนอยู่แล้วครับถ้าเรามัวแต่อนุรักษ์สิ่งเก่าๆจนเกินไปอ่ะมันก็จะไม่ไปข้างหน้าอันนี้คือความคิดของครูนะครับแต่สิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตที่ครูให้คงไว้เราก็ยังคงไว้จะฝากถึงเยาวชนนะครับว่าขนมันไม่ใช่เรื่องล้าสมัยครับแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยคือเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ครับเขาก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆแสดงแล้วเขาก็อยากมาแสดงบ้างเงี้ยครับแล้วก็เราสามารถรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาได้วัฒนธรรมเกาหลีวัฒนธรรมอื่นมากมายเลยแต่ว่าเราต้องอย่าลืมสิ่งที่เป็นรากเหง้าของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าคือต่างชาติให้การยกย่องเราก็ควรให้การอนุรักษ์แล้วก็ยกย่องเหมือนกัน
1: ทั้งหมดนี้โขนและดนตรีไทยเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมที่ล้อมรวมกันช่วยปลุกชีวิตให้กับตัวละครและปัจจุบันโขนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยนะครับและได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: ชอบชิงค่ะมันง่ายแล้วก็เป็นตัวหลักสำคัญนะคะอยากลองเล่นดูค่ะได้รับรู้มาจากพี่ๆค่ะเห็นว่ามันน่าเล่นค่ะ
3: มาชอบเล่นคองเหล็กค่ะมันมีเสน่ห์ของมันนะคะก็เลยถึงชอบเล่นชอบดนตรีไทยมากกว่าเลยหันมาเล่นดนตรีไทยอ่ะค่ะมันสนุกค่ะได้ทําอะไรบางอย่างไปด้วยสนุกสนานแบบแบ่งเวลาด้วยอ่ะค่ะ
2: อยากจะบอกว่ามันสนุกแล้วก็ง่ายค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิด
3: มันสนุกค่ะแล้วมันก็ได้รายได้ในตัวไปด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างมันถึงมีประโยชน์ค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่การแสดงครับจากพวกเรานะครับชมรมโขนเยาวชนสร้างสรรค์โรงเรียนเทศบาล1วัฒนาปริวัตินะครับวันนี้เสนอโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบขอเชิญชมการแสดงได้เลยครับ

ที่จบไปก็เป็นผลงานการแสดงโขนของเยาวชนที่เป็นภาพสะท้อนสำคัญในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเด็กๆ เหล่านี้เขามีความมุ่งมั่นเรียนรู้ทั้งท่วงท่าและความเข้าใจในเนื้อหาและตัวละคร

0: เป็นพระลักษ์ค่ะเป็นน้องชายของพระรามค่ะช่วยสู้รบค่ะนำทัพไปรบกับทศกัณฐ์ค่ะต้องฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ทำการเตรียมตัวค่ะแรกๆก็จะยากหน่อยค่ะแต่พอฝึกไปนานๆก็อาจจะคล่องแคล่วแล้วก็อาจจะจำได้ค่ะต้องใช้ทักษะความจำแล้วก็ความอดทนค่ะแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวค่ะก็ซ้อมมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็พวกออกงานบ่อยจนเคยชินค่ะแล้วก็สามารถออกงานได้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจที่ได้เผยแพร่ให้ทุกคนเห็นไม่อยากให้คนดูเชยค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนอนุรักษ์ผลมากขึ้นค่ะ
1: เป็นพระรามค่ะยกทัพไปสู้รบกับทศกัณฐ์ค่ะต้องใช้ความอดทนค่ะในการตั้งเหลี่ยมแล้วก็แบบตีค่ะแล้วก็ต้องขยันซ้อมด้วยค่ะยากค่ะแต่เล่นไปเรื่อยๆก็จะชินแล้วก็สนุกค่ะอยากให้ลองเข้ามาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าสนุกมากค่ะรู้สึกประทับใจค่ะที่ได้ไปแสดงโขนให้คนดูอยากให้ลองมาอนุรักษ์โขนไทยค่ะแล้วจะภาคภูมิใจอยากให้สืบสานต่อไปเรื่อยๆค่ะ
2: ความภูมิใจของเด็กๆน่าชื่นชมมากครับเพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นการแสดงที่งดงามทรงคุณค่าแบบที่เราเห็นนี้จะต้องผ่านการฝึกฝนและความตั้งใจเป็นอย่างมากการได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่ยังคงสืบสานโขนและดนตรีไทยจึงเป็นความหวังสำคัญที่จะทำให้ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยยังคงงดงามและอยู่คู่สังคมไทยต่อไปส่วนวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
1: ทำบัตรป่ะพี
2: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำ
3: ตัวเองเพอเจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
4: ้คือ
3: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
5: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
6: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาชมอีกหนึ่งศิลปะที่สวยงามเกี่ยวกับเรื่องของผ้านะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอศิลป์บ้านผุน้ำร้อนค่ะซึ่งอยู่กันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรียกว่ามาถึงที่นี่แล้วก็ทึ่งกับความสวยงามและที่สำคัญที่นี่เขามีเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของผ้าที่ยาวนานมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้เรามีอีกหนึ่งผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สืบทอดในเรื่องของการทอผ้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะคุณเบียร์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณเบียร์แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายพีรพงษ์ยาสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้มาถึงเนาะโซนด่านช้างปกติก็เคยมาแต่เพิ่งจะมาเคยเห็นว่าที่นี่ที่หอศิลป์ตรงนี้นี่คือมีรวมผ้าไว้เยอะมากแล้วก็คุณเบียร์เป็นหนึ่งในผู้ที่ทอด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ทอมานานยังคะตรงนี
1: ้เริ่มทอมา2ปีครับ
0: 2ปีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหอวัฒนธรรมใช่ไหมคือเขาสร้างมาได้ยังไงบ้างคะ
1: คือเติมทีกลุ่มทอผ้าเนี่ยเกิดขึ้นมา11ปีแล้วครับแต่ว่าทอกันอยู่ในศาลาในวัดครับตอนนี้มีชาวบ้านเราเนี่ยทำงานเป็นเหมือนเลขาของทูตลาวไทยครับเขาก็เลยแนะนํามาครับก็แนะนํามาตอนนี้ก็มาพูดคุยกับทางพระอาจารย์ที่เริ่มการทอผ้าขึ้นมาใหม่ครับเขาก็เลยทางสปป.ลาวเนี่ยเขาก็เลยหาพระป่าครับมาจัดสร้างอาคารหอวัฒนธรรมให้ครับเพื่อให้เก็บไว้โชว์ลายผ้า
0: ก็คือมาจากการทอผ้าป่าของสปป.ลาวเหรอคะร่วมกับคนแถวระแวกบ้านเราด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: พอจะทราบยอดไหมคะว่าตอนนั้นประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าตัวอาคารเองเนี่ยประมาณ18ล้านครับตัวใช่ครับจะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยครับ
0: โอ้โหคือมองจากด้านนอกคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพจะเห็นว่าคือแบบสวยงามมากนะคะแล้วก็พอเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีการแยกออกเป็นห้องต่างๆด้วยอย่างห้องที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี่ก็เป็นโซนกลางใช่ไหมคะเป็นลักษณะเกี่ยวกับศิลปะอะไรคะสำหรับอาคารตรงนี้คะ
1: ในห้องนี้นะครับก็จะรวบรวมพวกผ้าที่เป็นลายใหญ่ครับเป็นแบบประเภทจกทั้งตัวครับของแต่ละกลุ่มไว้ครับแล้วข้างเราจะมีหลายกลุ่มครับทางภาคกลางเราเนี่ยก็จะมีทางโซนบ้านไร่แล้วก็ที่ด่านช้างเนี่ยครับภูน้ำร้อนแล้วก็มีทางเดิมบางด้วยครับ
0: ก็คือว่าเป็นการรวม
1: ครับ
0: รวมผ้าจกเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าผ้าจกถูกต้อง
1: ใช่ครับผ้าสิ้นตีนจกครับ
0: ผ้าสิ้นตีนจก
1: ครับ
0: ในโซนนี้ก็คือโซนของภูน้ำร้อนนี่ก็คือพี่น้องชาวเหล่าคลั่งก็คือทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าประมาณสักเยอะไหมคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี
1: ้เยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าทุกปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนปนกันไปหมดแล้วครับใช่ครับ
0: ค่ะผ้าสิ้นตีนจกตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องแต่งกายหลักของเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อาคารนี้สร้างมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: สองปีครับ
0: สองปีแต่เห็นว่าถ้าเข้ามาด้านในตัวอาคารก็จะเห็นว่ามีการรวบรวมไว้ค่อนข้างเยอะมากอาคารนี้จะแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เบียร์
1: เกี่ยวก็มีผ้าของแต่ละกลุ่มครับแล้วก็มีพวกของใช้ครับของใช้ที่ใช้ในยุค80 90ปีครับของคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยครับ
0: มาจากแต่ละบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ได้รับการบริจาคมา
1: ใช่ครับมีทั้งบริจาคมา
0: ถ้าสูงสุดในนี้นี่ประมาณสักกี่ปีได้
1: 90ครับ90ถึง100ครับใช่ครับ
0: 90ถึง100ปีเราก็จะเห็นว่ามีเป็นลักษณะของการโชว์ที่เป็นลายผ้าลายหมอนต่างๆคือผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวใช่ไหมอธิบายนิดหนึ่งคือความจริงเวลาเรามองมันผ้าสิ้นเราจะนึกถึงผ้านุ่ง
1: ใช่ครับผ้าสิ้น
0: มันเป็นอะไรยังไงบ้าง
1: ผ้าสิ้นก็คือเป็นผ้าถุงผ้านุ่งครับใช่ครับแต่ก็จะมีผ้าอย่างอื่นนะครับนั่นจะเป็นผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าม่านอย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้วิธีการทอแต่ก็ลายที่แตกต่างออกไปครับใช่ครับอย่างผ้าพวกปูที่นอนส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ฝ้ายสีขาวเป็นใหญ่ครับแล้วก็จกลายเพิ่มนิดหน่อยครับ
0: ค่ะในแต่ละจุดที่จะแสดงตรงนี้ค่ะลวดลายเนี่ยเขาจะเหมือนกันในแต่ละพื้นถิ่นหรือว่ามีความแตกต่างกัน
1: มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับใช้วิธีจกเนี่ยเหมือนกันครับแต่แค่ลวดลายเล็กๆน้อยๆครับ
0: แสดงว่าคนที่เขาดูเป็นเขาถึงจะรู้ใช่ไหมว่าผ้าชนิดนี้มาจากโซนไหน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตรงนี้คือจะเป็นการรวบรวมไว้ในโซนของภาคกลางทั้งหมดเลยให้เราได้ชมว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะทีนี้เรามาดูผ้าบนโต๊ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ผืนนี้ประมาณสักกี่ปีได้คะเนี่ยเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่า
1: ผ้าใหม่ครับ
0: ผ้าใหม่พี่เบียร์อธิบายนิดนึงค่ะว่าลักษณะของลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: ลักษณะของลายอันนี้ก็เรียกผ้าสิ้นตีนโซครับเรียกถ้าเราเรียกกันก็เรียกผ้าพอกครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยเราทอแบบทีเดียวทั้งหมดครับเขาจะเรียกประเภทนี้ว่าผ้าพอกครับส่วนตีนก็เรียกผ้าสิ้นตีนโซครับเขาถึงตีนใช้โจกเอาช่วงข้างล่างนะครับเขาจะเรียกว่าตีนคร
0: ับ ใช
1: ่ครับ
0: ก็คือจะเป็นการจกเอาจกลาย
1: ใช่ครับ
0: ลายนี่มีเฉพาะไหมคะอย่างแบบลายอันนี้คือลายตรงหมายความว่ายังไงหรือยังไง
1: ครับถ้าอย่างลายนี้ครับก็เรียกดอกแก้วครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าแบบนี้เรียกกาบครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับกาบถ้าลักษณะแบบนี้เรียกขอครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวันนะครับมันมีการวิธีการเก็บลายครับเขาก็เลยแบบนิยมแบบทอลายเดียวทั้งเครือไปเลยเส้นยืดนะครับมาถึงทอลายหนึ่งก็ได้หลายตัว
0: ก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นลายเดียวไปมันก็จะได้หลายผืนเป็นทีเดียวนะคะแต่มันมีไหมที่แบบว่าลายที่ควรจะอยู่ที่ควรจะต้องมี
1: ครับบ้านเรา
0: เป็นลายอะไรอะคะ
1: บ้านเราจะเป็นพวกแมงกะบี้พวกผีเสื้ออย่างเงี้ยครับ
0: มีไหมคะผืนนี
1: ้ผืนนี้ไม่มี
0: แมงกะบี้นะคะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าแมงกะบี้ลายเป็นแบบไหนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการจกแบบนี้นานไหมคะกว่าจะเสร็จแต่ละผืนแต่ละลวดลาย
1: จริงๆด้านบนเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันครึ่งเดือนได้ครับ
0: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่คือ
1: ใช้ช่วงบน
0: กี่เมตรคะ
1: ไม่ถึงเมตรนะคร
0: ับ ไม่ถึงเมตร
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่คือทำทุกวันแบบคนที่ทำเป็นเลย
1: ใช่ครับถ้าด้านล่างเนี่ยถ้าคนแบบทำทุกวันประจำก็จะประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับ
0: ทำทุกวันนะ
1: ครับ
0: สองเดือน
1: ใช่คร
0: ับแต่ถ้าทำไม่เป็นก็คือยาว
1: ครับเพราะด้านล่างเขาจะลวดลายเขาจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับ
0: ค่ะแล้วสีนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเราไหมว่าถ้าเป็นชุมชนเราคลั่งจะต้องเป็นแบบโทนสีแบบไหนยังไงบ้าง
1: ถ้าสีหลักของเราข้างก็จะมีสีดำครับสีดำสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับสีขาวที่จำได้
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มีสีครามครับ
0: สีคราม
1: ครับ
0: สีครามด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้ารวมทั้งหมดทั้งผืนเนี้ยถ้าจะแบบแล้วเสร็จเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันตีเวลาไม่ได้ครับเพราะว่าด้านบนกับด้านล่างมันต้องทอแยกกันครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราข้างด้านบนเนี่ยจะต้องเป็นเส้นยืนต้องเป็นสีดำครับด้านล่างต้องเป็นเครือสีแดง
0: เส้นยืนหมายความว่าตัวพื้นข้างล่างถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้คือเรียกว่าเส้นยืน
1: ค
0: ือด้านบนจะต้องเป็นสีดำแล้วสีที่เป็นสีเขียวนี่คือเราไม่จำเป็นถูกไหมว่าต้องเป็นสีเขียว
1: ถ้าด้านบนเนี่ยถ้าเป็นเราข้างจริงๆต้องเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าครับในยุคตะก่อนนะครับใช่ครับเพราะว่าผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันจะมีคติครับคติเหมือนลายสัตตบริพันธ์ครับเพราะผู้หญิงสมัยก่อนนะครับบวชไม่ได้เขาก็เหมือนทำเกี่ยวกับศาสนามานุ่งห่มครับด้านล่างเขาก็จะเปรียบเหมือนภูเขาเจ็ดชั้นครับอะไรส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะเปรียบพวกเหมือนมหาสมุทรครับใช่ครับมาถึงได้ออกมาเป็นลายคล้ายๆภูเขาอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็คือมีเรื่องราวความเป็นมาอยู่บนผ้าด้วยนะคะก็เรียกว่ามีผ้าเนี่ยคือมีเป็นกี่ส่วนกี่ท่อนยังไงบ้าง
1: ผ้าแบ่งเป็น3ส่วนครับด้านก็เป็นส่วนตีนครับ
0: ค่ะ
1: เป็นส่วนตีนแล้วตรงนี้ที่เราก็เรียกว่าตัวครับแล้วด้านบนที่เรียกว่าหัวผ้าครับ
0: ค่ะก็คือแบ่งเป็นหัว
1: ตัว
0: แล้วก็ตีน
1: ใช่คร
0: ับ นะคะก็คือที่เขาเรียกกันว่าผ้าตีนจกตีนจกก็คือจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเขาเรียกว่าระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันต้องทอแยกกันกว่าจะมาประกอบเป็นหนึ่งผืน
1: ใช่คร
0: ับ นะคะทีนี้เห็นเสื้อที่คุณเบียร์ใส่อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะของชาว
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายครับผ้าฝ้ายในสมัยก่อนเขาก็จะย้อมคามกันครับใช่ครับแล้วก็เขาก็จะปักเอาเองลาย ลายเขาเรียกใบดอกปักแว่น
0: ค่ะ
1: ยายคุณยายสอนไว
0: ้อันนี้เป็นลายของวัฒนธรรมบ้านเราด้วยไหมคะหรือว่าอะไรบ้าง
1: มันขึ้นอยู่กับผู้ปักนะครับผมที่ผมว่าใช่ครับส่วนใหญ่เขาก็ผมก็จะเห็นลายนี้อยู่แล้วครับใช่ครับ
0: ด้วยสีสันแบบนี้ด้วยไหมสีสันจะเป็นแบบนี้หรือว่าอยู่ที่เรา
1: อยู่ที่เราครับ
0: อยู่ที่เราไปดู
1: คร
0: ับ
1: ผมชอบเจียมๆผมก็ปักเจียมๆเอา
0: ก็แล้วแต่ลวดลายที่ประยุกต์ขึ้นมา
1: ใช่
0: นะคะนอกจากตัวผ้าสิ้นตีนจกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผ้านุ่งเนาะก็ยังมีเป็นอย่างด้านข้างเราก็จะมีเป็นหมอนอิงอย่างนี้เขาก็จะมีลวดลายหรือลักษณะยังไงบ้างคะ
1: หมอนจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทอลายแตกต่างกันกับพวกผ้าสิ้นครับลายจะคนละระดับกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกหมอนเนี่ยจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดาวนะครับใช่ดาวพวกขอแต่ก็จะแตกต่างออกจากผ้าสิ้นครับถึงจะเป็นลายเดียวกันแต่ก็เห็นความแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะคร
0: ับ แต่ว่าเป็นลักษณะของผ้าจกเหมือนก
1: ัน ใช่ครับจกเหมือนกันครับ
0: ผ้าจกเหมือนกันก็คือเอกลักษณ์ใหญ่ๆเลยคือจะเรื่องของการเป็นลายของผ้าจกแต่ว่าลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปอีกทีนึงแต่ละโซนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วอย่างด้านหลังค่ะคุณเบียร์ค่ะอันนั้นที่ตู้โชว์เขาเรียกเป็น
1: อันนี้ก็ปอกหมอนครับ
0: ปอกหมอนเหมือนกัน
1: ใช่ครับก็จะมีเขาจะทอไว้ก่อนแล้วค่อยมาเย็บพระรูปทีหลัง
0: แต่ก็จะมีลวดลายสีสันที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถ้าบ้านเราเลยอ่ะถ้าเป็นคูน้ำร้อนถ้าเวลาไปเจอที่ไหนอ่ะลายที่ชัดเลยรู้ว่าเป็นบ้านเราต้องเป็นลายอะไรอ่ะ
1: เป็นลายขอกอดอกกับผีเสื้อนั่นแหละครับใช่ครับเพราะมันเป็นลายใหญ่ของหมู่บ้านเรา
0: อันนี้เราไม่มีผีเสื้อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นลายลวดลายขึ้นมาใหม่ครับใช้เหมือนทําให้เป็นลายทั้ง2ด้านครับพลิกใส่ก็ได้นะครับ
0: ขอดูได้มั้ยคะ
1: ได้ครับ
0: พลิกใส่ก็ได้หมายถึงว่าด้านในด้วย
1: ด้านในก็ใส่ได้นะคร
0: ับ งั้นขอดูได้มั้ย
1: ได
0: ้อันนี้คือลายด้านนอกที่เราคุยกันเมื่อสักครู
1: ่
0: อ
1: ๋
0: อนี่ก็คือ
1: นี่ก็เป็นลาย
0: โอ้ยเก่งมากเลยคือถ้าเป็นปกติแล้วถ้ากลับมามันก็จะไม่สามารถที่จะใส่ได้แต่คือถ้าเรากลับลายมาก็คือยังคงสวยงามเลยคุณผู้ชมนี่คือเอกลักษณ์ของความแบบเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะคือสวยมากแล้วคือเนียนแบบเนียนมากอ่ะ
1: ตอนนี้ก็มีอยู่คนเดียวที่ทอได
0: ้คือคุณเบียร์
1: ไม่ใช่เพื่อน
0: รุ่นเดียวกันเหรอคะ
1: รุ่นเดียวกันคร
0: ับโอ้โหเก่งมากในส่วนของการทอผ้าอย่างที่ด้านล่างตัวอาคารก็จะเห็นเป็นเครียกกี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ในการทออันนี้ก็คือมาจากประเทศลาวด้วยไหมคะหรือว่าจากบ้านเรา
1: ครับจากบ้านเราทำกันครับ
0: ตอนนี้มีกี่ท่านคะที่ยังคงทอผ้าอยู
1: ่ในกลุ่ม8ท่านครับใช่ครับตอนนี้ก็8ท่าน
0: ค่ะแล้วเรามีการต่อยอดสอนให้คนอื่นยังไงบ้างด้วยไหมคะ
1: มีแต่คนอื่นสอนครับพวกป้าๆก็จะสอนอย่างพวกผมเนี่ยเข้ามาใหม่เขาก็จะมันพยายามสอนให้ทอก่อน
0: ค่ะก็มีการเขาเรียกว่าต่อยอดไปถึงรุ่นต่อๆไปด้วยนั่นเองนะคะสำหรับการทอที่นี่เวลามาทอเนี่ยคือเรารวมกลุ่มกันมาทอทุกวันหรือว่ายังไงบ้างหรือว่ากระจายไปตามบ้านอ่ะ
1: มีทั้งทอที่กลุ่มครับแล้วก็มีทั้งในหมู่บ้านด้วยครับบางคนเขามาไม่สะดวกมาครับเขาก็จะเอาไปทอที่บ้านอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ว่าลายนี่คือเรากําหนดกันเองหรือ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลายของหมู่บ้านหรือลายแต่ละบ้าน
1: ลายของหมู่บ้านนะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธน้ําร้อนนะครับพระครูวิสิทธิ์สวนของคุณเป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดครับอ๋อครับ
0: ท่านเป็นคนออกแบบลายผ้าด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วเวลาทอเนี่ยค่ะพอทอเสร็จแล้วอ่ะเราเอาจําหน่ายที่ไหนอ่ะ
1: ที่หอวัฒนธรรมนี่เลยครับ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ก็คือทอเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: มีออนไลน์ด้วยไหมคะต
1: อนไม่มีครับ
0: ยังไม่มีออนไลน์คือต้องมาชมที่นี่เองแสดงว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยจะต้องมีความพิเศษของแต่ละผืน
1: คร
0: ับ พอจะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงการประเมินราคาผ้าในแต่ละผืนอยู่ที่หลักไหนยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นผ้าสองหน้าแบบนี้นะครับเราก็จะอยู่ที่30,000ครับถ้าเป็นแบบหน้าเดียวทั่วไปก็20,000แล้วก็จะมีแบบลายเล็กๆก็มีครับ 3,500 2,000 อย่างเงี้ยครับ 4,000
0: อันนี้เป็นผืนเลยถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าจะมีลายที่แตกต่างกันไปก็คือลายเล็กลายใหญ่แตกต่างกันไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ เรามีการนําไปตัดเย็บเป็นอย่างอื่นด้วยมั้ยคะ
1: ยังครับ ตอนนี้มีแต่ผ้าถุงครับ
0: มีแต่ผ้าถุงเห็นว่าด้านล่างมีเป็นลักษณะของเสื้อม้อห้อมด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นอะไรนะย่าม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราไหมคะหรือว่าไงบ้าง
1: เสื้อนี่ก็มีอยู่แล้วครับส่วนย่ามก็มีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คนทอมันน้อยลงครับการผลิตมันก็เลยแบบไม่ได้อย่างที่เขาเรียกว่าไม่ได้
0: เพียงพอกับที่ต้องการกับตลาดต้องการเนาะแต่ก็ยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู
0: ่แต่อาจจะไม่ได้เยอะมากก็คือเน้นให้เข้ามาในพื้นที
1: ่
0: ค่ะแล้วอย่างตัวหอวัฒนธรรมตรงเนี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเขาสนใจอยากจะมาเหมือนรายการเนี้ยอยากจะเข้ามาชมหรือว่าอาจจะมาซื้อสินค้าเนี้ยเขาสามารถเข้ามาได้ยังไงต้องติดต่อก่อนล่วงหน้ายังไงบ้างไหมคะ
1: ก็เข้ามาที่วัดผุน้ำร้อนได้เลยครับเข้ามาก็จะเห็นอาคารใหม่ไม้ฉักสองชั้นก็เข้ามาได้เลยครับ
0: ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู
1: ่
0: คุณเบียร์ก็จะอยู่ที่นี่ประจำด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะมาชมกันได้แต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมขึ้นมาที่หอวัฒนธรรมอย่างนี้ก็คือจะมีห้องที่แยกออกไปอีกในการรวบรวมโดยเฉพาะห้องนี้ก็คือจะรวบรวมทั้งหมดของโซนภาคกลางไว
1: ้
0: เป็นผ้าสิ้นตีนจกที่ให้ได้ชมแล้วก็จะมีแยกไปอีกสองโซนใช่ไหมคะเป็นห้องอะไรบ้างคะคุณเบียร์
1: เป็นอีก2ห้องจะเป็นประเภทผ้าของมัดหมี่ต่อตีนจกครับจะอยู่ทางโซนอุทัยครับแล้วก็มีของเนินขามด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าผ้าของโซนอุทัยกับเนินขามจะมีลักษณะแบบไหนแตกต่างกันยังไงเผื่อไปเจอจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มาจากที่ไหนเดี๋ยวรบกวนคุณเบียร์พาไปชมหน่อยนะคะ
1: ได้ค
0: ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะคุณเบียร์อันนี้เป็นโซนไหนคะ
1: อันนี้จะมีโซนทางอู่ทองครับเสื้อยี้ทางอำเภออู่ทองครับเขาจะเป็นไทยทรงดำครับอันนี
0: ้เสื้ออะไรนะคะเสื้อยี้
1: ใช่ครับ
0: มาจากอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะเป็นเสื้อ
1: ไทยทรงดำ
0: ไทยทรงดำ
1: อันนี
0: ้กี่ปีคะเนี่ย
1: ประมาณ90ปีครับ
0: คุณผู้ชมดูลักษณะของความเก่าของลายนะคะก็จะเห็นมีความแบบว่าขาดด้วยเนาะก็อยู่จัดแสดงอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นผ้านุ่งใช่ไหมคะเป็นผ้าสิ้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็จาก
1: อู่ทองเหมือนกัน

0: นิยมตัวม่วงครับตัวม่วงตัวน้ำเงินชมพูหน่อยครับเขาจะออกโทนนี้หมดเลยครับ
1: อุทัยธานีนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
0: เลยอุทัยเหมือนกัน
1: อันนี้ก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: นะก็จะมีความสวยก็คือโซนนี้เนาะที่จะได้ชมนะคะก็คือลายจะเด่นชัดแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับลายเขาจะเด่นใหญ่เลยครับแต่ไกลเลยเขาจะนิยมทอลายพวกความเชื่อครับพวกพญานาคอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะก็คือตัวพื้นก็จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็คือลายเขาก็จะใหญ่เห็นชัดเจนนะคะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็คือเป็นโซนของอุทัยธานีบ้านไร่อุทัยธานีมาทางด้านนี้บ้างค่ะอันนี้มาจากที่ไหนบ้างเอ่ย
0: อันนี้ก็ทางโซนอุทัยเหมือนกันครับทางบ้านไร่ทางอุทัยผมไม่ใช่ทางทับพวกทับหมันพวกนี้ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษยังไงบ้าง
0: อันนี้เขาก็จะทอลายเล็กๆครับทอตีนเล็กครับแล้วตัวก็จะนิยมมัดหมี่เป็นลายเป็นประเภทสิ้นร่องครับเจนซิล
1: ลักษณะยังไงคะเดี๋ยวชี้ให้ชม
0: เป็นมัดมีแล้วก็ใช้สีพื้นครับพุ่งขัดให้เป็นร่องๆไปครับใช่ครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้จัดแสดงให้ดูทั้งอันนี้เป็นของเดี๋ยวอ่านก่อนนิดนึงเดิมบางนางบวชนะคะแถวโซนสุพรรณบุรีนะคะก็จะจัดแสดงอายุก็มัน60 ถึง 70ปีประมาณนี้คร่าวๆนะคะถัดมาค่ะทางด้านนี้เป็นจากที่ไหนยังไงบ้าง
0: อันนี้ก็จะมีทางอำเภอด่านช้างครับ
1: บ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนบ้านเราเลยนะคะ
0: นิยมมัดหมี่สลับขีดครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นี่มัดหมี่สลับขีดจะเป็นแบบไหนเอ่ย
0: มัดหมี่ก็คือช่วงที่เป็นสีแดงเขาจะมัดแล้วครับส่วนขีดก็คือการยกพุ่งครับเป็นตรงสีเหลืองๆอย่างเง
1: ี้
0: ยเหลืองๆขาวๆครับเขาเรียกว่าหมี่สลับขีดครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ได้เห็นแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่หมอน
0: ครับ
1: หมอนเหมือนกันอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะ
0: อันนี้หมอน6เขาเรียกหมอน6นะครับเขาก็จะเหมือน6เหลี่ยมประมาณเนี้ยครับ
1: 6เหลี่ยมอ่ะดูจากตรงไหนตรงนี้
0: เหมือน
1: ยังไงเอ่ย
0: เขาเรียกหมอน6ยกชิดนะ
1: หมอน6ยกชิด
0: ใช่ครับเขาเพราะว่าเขาใช้วิธีพุ่งกับสลับจกด้วยครับก
1: ็
0: ใช้วิธีจกเหมือนกันนะครับมีทั้งพุ่งก็มีทั้งจกแต่เขาก็จะลายก็จะแตกต่างจากพวกพระสิ้นเนี่ยครับ
1: ก็คือเวลาเราทำแบบเนี้ยเราจะแยกประเภทของลายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ว่าลายไหนควรจะอยู่ที่พระสิ้น
0: ใช่ครับ
1: อย่างไหนก็จะไปอยู่บนหมอน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีลายที่แตกต่างกันออกไป
0: ใช่ครับ
1: เนาะถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีนอกเหนือจากผ้าก็จะมีของโบราณอยู่ในนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเก่ามากนะคะถัดมาทางด้านนี้ค่ะเห็นว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่มีอายุถึง100ปี
0: ใช่ครับ
1: เป็นผ้าจัดที่ไหนบ้างอ
0: ันนี้น่าจะเป็นทางเนินขามครับ
1: ค่ะ
0: ทางโซนเดิมบางไปทางเหนือของด่านช้างไปครับเขาก็จะนิยมมัดหมี่ลายเล็กๆครับทางนี้เขาจะเด่นใช่ครับ
1: ลายเล็ก
0: ๆใช่นะครับมันจะแตกต่างจากทางอุทัยเมื่อกี้ครับทางบ้านไร
1: ่
0: ลายเขาจะละเอียดเล็กๆครับต้องดูใกล้ๆถึงจะเห็นลวดลายนะครับ
1: แต่ดูใกล้ๆตอนนี้ก็จะเห็นความขาดของไหมเพราะว่ามันเก่ามากคุณผู้ชมคือแบบแล้วก็จะเห็นเป็นลายที่แบบเล็กมากนะคะแล้วก็ยังคงตีนจกที่ยังคงสวยงามอยู
0: ่
1: ทางด้านนี้เหมือนกันก็จะเห็นมีเป็นผ้าสิ้นลายตีนจกลายขอ
0: ใช่ครับ
1: ขออะไรคะเนี่ย
0: ขอกรรมครับขอกรรมก็เหมือนขอที่เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเขาก็เหมือนอิงมาจากยอดผักที่เลื้อยไปเลื้อยมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตรงไหนคะคุณเบียร์อธิบายหน่อย
0: ขอกรรมก็จะอยู่ตรงสีส้มๆเนี่ย
1: สีส้มๆอ๋อก็คือเหมือนจะเกี่ยวกันไป
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้เนาะ
0: ขอ
1: ก็คือจะมีลายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะผืนนี้ก็100ปีเหมือนกันอยู่จากมาจากเนินขามชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซนของห้องนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกห้องหนึ่งเนาะอันนั้นเป็นโซนอะไรคะ
0: อันนั้นเป็นโซนทางด่านช้างครับ
1: ด่านช้าง
0: เด
1: ิ
0: มบาง
1: นางบวชนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีความสวยงามมีลวดลายอะไรให้ได้ชมกันบ้างเดี๋ยวชมกันต่อค่ะโอ้เก่ามากเลยเน
2: า
1: ะ
2: แก้วน้ำนี่ไว้ให้เจ้าของดื่มใช่ไหม
1: ครับก็มาอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของผ้าแถวด่านช้าง
0: ครับผม
1: เนาะแถวบ้านเราเลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะเข้ามาด้านในก็อ่ะมันเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่าตรงนี้ค่ะคุณเบียร์อันนี้เป็นอะไร
0: เป็นของใช้ทางกะเหรี่ยงครับบ้านหมู่บ้านน้ำพุครับทางอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีที่ติดกับหมู่บ้านเราครับ
1: น้ำพุเหมือนกัน
0: ใช่
1: ของเราอะไรนะ
0: พุน้ำร้อน
1: ของเราพุน้ำร้อนอันนู้น

0: ำพุ
1: ใช่ครับ
0: เนาะแต่ว่าอยู่โซนใกล้กัน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีวัฒนธรรมเป็นย่าม
1: ใช่ครับเป็นย่ามแล้วเขาก็จะทอเอาไว้เย็บพวกผ้าถุงอะไรพวกนี้ครับ
0: แล้วอันนี้คืออะไรอะคะใช่เหมือนกันไหม
1: พวกสบายพวกคาดเอวอย่างเงี้ย
0: แต่ก็คือสีจะสดใสเลยเนาะ
1: ใช่
0: สีจะสวยมาก
1: ครับ
0: สีจะเด่นชัดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีผ้านุ่ง
1: ใช่ครับ
0: ผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายผสมได้ประดิษฐ์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็มาจากอันนี้มีชื่อด้วยนะคะคุณสุมาลีนะคะที่บ้านกล้วยก็บริจาคไว้ให
1: ้ใช่ครับผม
0: ไว้ให้ได้ชมนะคะอันนี้มีความโดดเด่นยังไงบ้างคะนี
1: ่ของเขาจะไม่มีลวดลายนะครับเขาจะนิยมยกพุ่งไปเลยทั้งตัวครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเราชมจากที่ผ่านมาเนาะเราก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีลายต่างๆมากมายเลยแต่ว่าโซนนี้คือเขาจะไม่มีลาย
1: ใช่ครับ
0: เขาจะเป็นแบบ
1: จะยกให้เป็นยกปืนขึ้นไปเลย
0: เ
1: ยกขิดไปเลย
0: ยกขิดไปเลยนะคะแต่ก็จะคือสีที่ชัดเจนเด่นชัดนะคะอ่ะเดินถัดมาค่ะโซนนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: อันนี้จะเป็นทางด่านช้างครับ
0: อย่าง
1: สองพื้นนี้ก็จะเป็นของพุทธน้ำร้อนเองครับ
0: อ
1: ันนี้ของคุณยายเสียนที่เราก่อตั้งกลุ่มใหม่ๆเขามาเริ่มมาช่วยสอนครับใช่ครับอ
0: ัน
1: นี้เขาท่านเสียแล้วครับอันนี้จะเป็นผ้ายังไม่เก่ามากครับรุ่นคุณยายเสียนนะเขาจะเริ่มทอเริ่มลายเล็กๆแล้วต่างจากรุ่นก่อนพ่อแม่เขาครับที่จะทอจะลายใหญ่ๆเองครับอย่างทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของโซนอำเภอด่านช้างหมดเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็จะออกคล้ายๆกันหมดเลย
0: ก็คือจะเป็นลายแบบมัดหมี่ตรงมาแล้วก็มีขีดที่เป็นตัวสีเหลืองๆขาวๆแบบนี้สลับกันไปคือเป็นตัวกลางของผ้าสิ้นส่วนตีนจกนี่คือก็คือจะเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันหมด
0: เหมือนกันเนาะก็จะเป็นลายแบบสวยงามแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละลวดลายก็แตกต่างกันออกไปมาทางด้านนี้บ้างค่ะอันนี้เป็นของ
1: อันนี้น่าจะเป็นทางด่านช้างแล้วก็เดิมบางด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะสไตล์เดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับทางเดิมบางเนี่ยเขาก็จะนิยมคล้ายๆทางเนินขามทางชัยนาทครับเพรา
0: ะ
1: ทางเหนือของด่านช้างไปเนี่ยเขากลุ่มเดียวกันหมดเลยครับใช่ครับเขาก็เลยคล้ายๆกัน
0: ก็จะมีเป็นลักษณะอารมณ์เหมือนโซนของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที
1: ่
0: ที่จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเห็นผืนนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากตรงอื่นคือตัวด้านบนนี่คือเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันนี้ก็เป็นหมี่ลวดครับหมี่ลวดเป็นลายหน้าครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ทอว่าเขาจะแบบมัดลายแบบไหนครับ
0: แต่ถ้าเกิดสังเกตได้นะคะจากที่เราชมมาบางส่วนเนี่ยคือแต่ละผืนนี่คือมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของผ้านะคะหรือว่าลายสิ้นตีนจกก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละโซนในแต่ละบุคคลนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อไปนี่ก็คือจะมีผืนเดียวแน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้เรามีการสอนรุ่นอื่นๆต่อจากเราด้วยไหมคะ
1: มีครับตอนนี้ก็พยายามซึมซับรุ่นใหม่ๆครับแบบเล็กๆน้อยๆครับเหมือนฝึกเขาก็ไม้บ้างย้อมสีบ้างเนี่ยครับให้เขาดูเหมือนซึมซับไปเรื่อยๆครับ
0: ก็คือมีทั้งการย้อมสีแล้วก็การเริ่มทอ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ถ้าทอแบบสำเร็จเป็นผืนตอนนี้มีสักกี่ท่าน
1: ตอนนี้ที่ตัวอาคารเองมี4คนครับแล้วก็มีตามหมู่บ้านอีกประมาณ4คน
0: น้อยมากเลยนะตอนนี้ต้องมาช่วยกันดูนะคะผ้าของบ้านเราโดยเฉพาะวัฒนธรรมของวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยถ้าหากใครอยากจะมาที่นี่จะต้องติดต่อยังไงบ้างคะคุณเบียร
1: ์เข้ามาที่วัดผุน้ำร้อนนี้ได้เลยครับ
0: ค่ะและเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เนาะก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาได้หรืออยากจะมาชมอย่างเดียวมาพูดคุยหรืออยากจะมาซื้อผ้ากลับไปก็ได้ด้วยอันนี้ต้องพรีออเดอร์ก่อนไหมคะ
1: จริงๆที่ผืนที่ทำแล้วก็มีครับแต่ถ้าอยากได้ลายใหม่ๆก็มาสั่งทำได้ใหม่
0: ก็คือสามารถที่จะสั่งได้มาชมก่อนได้ถ้าถูกใจที่มีแล้วก็ซื้อกลับไปได้เลยแต่ถ้าอยากจะได้ลายที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็สั่งได
1: ้
0: นะคะ
1: ขอเวลาหน่อย
0: ก็ขอเวลาหน่อยสักเมื่อที่ประมาณ2เดือนนะได้ไหม
1: ได้
0: เมื่อที่ประมาณ2เดือนเดี๋ยวถ้าสั่งพิธีกรก็3ปีเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเบียร์มากเลยนะคะที่พาเรามาชมเขาเรียกว่าเป็น เอกลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งของบ้านเรานั่นคือเรื่องของผ้านะคะที่เรียกว่าสวยงามจริงๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราจะลาไปด้วยภาพของความสวยงามของผ้าสิ้นตีนจกที่นี่ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีนะคะแล้วโอกาสหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนวนิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นค่ะรัฐบาลยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการปราบปรามสินค้าปลอมและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยเริ่มกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในการปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 320,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย100กว่าล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าขายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รวม 1,471 รายการซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวทางความร่วมมือที่ทุกฝ่ายกำหนดร่วมกันมี4ด้านสำคัญคือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับหรือลบเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะการเผยแพร่ภาพยนตร์เพลงและผลงานลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์หรือการถ่ายทอดสดออนไลน์การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์ม API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายโดยประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงไปยังผู้จัดหาผู้นำเข้าผู้รับผลประโยชน์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายสามารถตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางชาวเยอรมนีเดินขบวนต่อต้านพรรคการเมืองขวาจัดสุดโต่งหลังมีแนวโน้มคว้าชัยการเลือกตั้งภูมิภาคประชาชนในเมืองบักเดอร์บวกทางตะวันออกของเยอรมนีรวมตัวเดินขบวนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดและมีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้หากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมากต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจใกล้หมอค่ะกับดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมโรคหัวใจค่ะหลายคนคิดว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะคะถ้ายังเดินได้ทำงานไหวก็แปลว่าหัวใจนั้นยังแข็งแรงค่ะและอีกหลายคนอาจไม่เคยคิดนะคะว่าอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายหรือว่าจุกบริเวณลิ้นปี่เนี่ยที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีอาจเป็นสัญญาณเตือนสำคัญของหัวใจได้ค่ะและที่สำคัญนะคะในช่วงเวลานี้เราได้ยินข่าวค่ะการเจ็บป่วยที่กระทันหันและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจอยู่บ่อยครั้งจนเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาค่ะว่าเหตุใดบางคนที่ดูเหมือนแข็งแรงดีนั้นแต่กลับเกิดภาวะโรคหัวใจขาดเลือดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงกุลวรรณชัยเจริญพงศ์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์วิถีชีวิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณแพทย
0: ์อย่างที่ดิฉันเอ่ยเมื่อกี้เลยค่ะหมอแอร์ปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจเนาะมีตามหน้าข่าวเยอะเลยว่าเกิดการเสียชีวิตขึ้นและเกิดการแบบกระทันหันและที่สำคัญผู้ที่เสียชีวิตนั้นอายุยังน้อยอายุแค่ประมาณ30 49ประมาณนี้ค่ะเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานสำคัญก่อนแล้วกันค่ะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยคือโรคอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจเราคะ
1: จริงๆแล้วในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิดจากภาวะที่มีการตีบแตกตันของหลอดเลือดนะคะซึ่งสามารถเกิดได้ทุกอวัยวะเลยทีเดียวส่วนใหญ่ที่จะเป็นอวัยวะหลักสำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์เราก็คือสมองนะคะสโตรกที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วก็ในส่วนเรื่องที่สำคัญที่เป็นหน้าข่าวปัจจุบันที่พบบ่อยก็คือในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งวันนี้คุณหมอก็มีอุปกรณ์นิดนึงนะคะโรคหัวใจหัวใจเนี่ยนะคะต้องขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจนะคะโรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้านะคะให้ยืมโมเดลมานะคะซึ่งหัวใจเราปกติที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆว่าเท่ากำปั้นจะมีขนาดใหญ่และเล็กบ้างในบางส่วนใหญ่จะเจอใหญ่ก็คือทำงานมากเกินไปโดยเฉพาะประเด็นที่คุณแพทย์ถามคือความเสี่ยงต่างๆก็คือความดันโลหิตสูงเอาไว้ใดอะไรก็แล้วแต่ถ้ายิ่งใช้มากก็จะทำงานเยอะแล้วก็จะมีการขยายขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะโรคหลอดเลือดนะคะก็จะมีหัวใจเรามี4ห้อง1 2 3 4นะคะเราแบ่งเป็นซีกซ้ายที่ขวาบนและล่างนะคะซึ่งรูปล่างนะคะก็จะไม่กลมซะทีเดียวจะคล้ายกับอันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหลอดเลือดที่เป็นหน้าขาวอยู่นะคะหลักๆเลยก็จะมี3เส้นนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตามรูปที่คุณหมอให้ดูไว้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เองนะคะจะมีทั้งหมด3เส้นหลักด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เองหากว่ามีการตีบตันนะคะหรือว่าแตกจากเหตุใดก็แล้วแต่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ทันที่พบบ่อยมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเบาหวาน NCD นั่นเองเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรคไม่ได้นะคะหรือว่าภาวะไขมันในเลือดสูงทำให้เกิดการตันอันนี้ก็พบได้บ่อยนะคะซึ่งมีความเสี่ยงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันซึ่งการดูแลแบบองค์รวมจะช่วยในการลดภาวะเสี่ยงหลอดเลือดตันได้เป็นอย่างดีนะคะตามเทปก่อนๆที่เราเคยคุยกันตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตนั่นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็จะช่วยทำอย่างไรให้หลอดเลือดเราปลอดภัยมากที่สุดในการที่จะห่างไกลจากการที่จะตีบแตกตันนะคะ
0: แสดงว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจคิดว่าตัวเราเองอายุยังน้อยอะอย่างแพทย์คิดว่าดิฉัน38อายุยังน้อยยังแข็งแรงก็ยังไม่เหนื่อยไม่อะไรแต่ความจริงแล้วปัจจัยเสี่ยงมันสะสมอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็เป็นภาวะของการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดนะคะ อย่างที่บอกว่าเกิดได้ทั่วร่างขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นจุดอ่อนแอของร่างกายคนคนนั้นจะอยู่ที่ใดบางท่านก็จะอยู่ที่หลอดเลือดที่ตำแหน่งหัวใจนะคะเชื่อกันว่าปัจจุบันเนี่ยความเสื่อมของหลอดเลือดเกิดได้ตั้งแต่เราเกิดมาเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ว่าไขมันจะมีไขมันบางชนิดไปแทรกซึมตามผนังหลอดเลือดนะคะวันร้ายคืนร้ายก็อาจจะมีการแตกของหลอดเลือดนั้นๆและร่างกายเราเองก็ฉลาดค่ะจะมีการซ่อมแซมเมื่อซ่อมแซมเหมือนเราเป็นบาดแผลจะเห็นว่ามีสะเก็ดแผลใช่ไหมคะเมื่อร่างกายนี่เผอิญว่าหลอดเลือดเนี่ยแตกภายในหลอดเลือดเขาก็ซ่อมของเขาค่ะแต่ว่าซ่อมไปซ่อมมาตีบลงจากที่มีไขมันพอกพูนแล้วรูจากที่รูใหญ่ขึ้นก็จะเล็กลงตีบอยู่แล้ว สุดท้ายบางทีมีแผลร่างกายซ่อมมีเกล็ดเลือดอะไรไปจับก็จะเล็กลงเข้าไปอีกตันเลยคราวนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่หัวใจโตเบาหวานความดันควบคุมโรคไม่ได้หัวใจก็จะใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะห้องซ้ายล่างนะคะหลอดเลือดเราก็ตามโตตามไม่ทันค่ะทำให้ส่วนใหญ่ที่เจอตำแหน่งที่ด้านปลายที่ใหญ่ขึ้นก็หลอดเลือดตามไม่ทันก็จะขาดเลือดได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็ทำอย่างไรที่จะควบคุมโรคให้ได้เจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยการตรวจสุขภาพประจำปีลดหาความเสี่ยงสุขภาพ
0: ทีนี้ค่ะหมอแอร์ก็คือตามที่เราเห็นหน้าข่าวกันนะคุณผู้ชมก็คือเราเห็นข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะและที่สำคัญอายุน้อยทีนี้ช่วยเน้นย้ำสักนิดนึงค่ะใช้ชีวิตแบบไหนที่มีความเสี่ยงที่เลือกที่คุณจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
1: สำคัญมากเลยค่ะเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะการใช้ชีวิตหลักๆเลยก็คือเรื่องไขมันเนี่ยค่ะตัวร้ายที่ทำให้หลอดเลือดเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการอักเสบของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเราอาจจะเริ่มต้นจากการในส่วนของคุม6เสาหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอันนี้ก็เป็นพื้นฐาน longevity 0บาทไม่ต้องลงทุนค่ะแต่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนแล้วก็หัวใจที่ดีจะอยู่กับทุกท่านได้จนท่านสูงอายุสูงวัยนะคะก็คือตั้งแต่เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายนะคะเน้นย้ำการเดิน10นาทีหลังทุกมื้ออาหารนะคะก็จะช่วยลดรอบเอวลดรอบพุงได้เป็นอย่างดีมีงานวิจัยรับรองนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องการออกกำลังกายภาพรวมนะคะให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็เป็นขอให้เป็นคำถามละกันนะคะว่าคุณมีกีฬาประจำตัวแล้วหรือยังนะคะไม่ใช่ว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่คุณหมอคุณพยาบาลมักจะถามแต่เราอยากจะถามใหม่ค่ะว่าคุณมีกีฬาประจำตัวบ้างหรือยัง
0: อันนี้อยากให้มีคำตอบ
1: อยากให้มีคำตอบ
0: แต่ไอ้โรคประจำตัวเนี่ยไม่อยากให้มีคำตอบนะถามไปไม่อยากให้ตอบเลยด้วย
1: ตอบได้ก็ไม่มี
0: ใช่ตอบว่าไม่มีไม่อยากให้ตอบหลายอย่าง
1: แล้วก็ในเรื่องความเครียด
0: ค่ะ
1: ความเครียดอันนี้ก็อาจจะเรียกว่ามีได้แต่ว่าอย่าเยอะนะคะแล้วก็รู้จักแก้ไขปัญหาทุกอย่างมีทางออกทางแก้ไขก็แก้กันไปเอาสติมากำกับมาบำบัดเดี๋ยวนี้เขามีแนวโน้มที่เราใช้จิตวิทยาสติบำบัด mindfulness นะคะมากำกับดูแลในทุกมิติทุกเสาหลักเลยก็จะช่วยให้การควบคุมโรคได้ดีขึ้นและสำคัญกับหัวใจเราคือการนอนค่ะการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็คือทั้งในเรื่องของการนอนเวลาให้พอสลีปไฮยีนต่างๆนะคะ 7-9 ชั่วโมงต่อค่ำคืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของเลขเมจิกนัมเบอร์4321สำหรับ คนที่ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เราพบกันเจอได้เรื่อยๆนะคะว่านอนไม่หลับอาจจะมีหลายเหตุปัจจัยค่ะ4321ทำง่ายๆลองดูก่อนนะคะ4ชั่วโมงก่อนนอนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักนะคะ3ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเลข3แล้วก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักบิ๊กมิลนะคะ2ก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจำนวนมากนะคะถ้าหลัง18นาฬิกาใกล้เข้านอนแล้วแค่จิบให้พอไม่กระหายพอแล้วแล้วก็1คืองดแสงสีฟ้าบลูไลท์จอต่างๆทุกชนิดนะคะ1ชั่วโมงก่อนนอนจะทำให้แล้วก็ก่อนนอนทำพวกกิจกรรมที่เราสุนทรียะไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่ตามความถนัดดนตรีบรรเลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้
0: อันนี้ก็จะเป็น6เสาหลักก็คือเป็นการปรับวิถีชีวิตนั่นเอง
1: ยังไม่ครบค่ะก็จะมีในส่วนของหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพเหล้าบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์ตัวร้ายแล้วก็ในเรื่องของมีกิจกรรมสัมพันธ์ relationship ที่ดีสุนทรียะอารมณ์ดีไม่ว่ากิจกรรมจิตอาสาหรือชมรมต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขเอนโดฟินก็หลั่งนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวขอกลับมาที่โรคหลอดเลือดหัวใจค่ะหมอแอร์ก็คืออันนี้เมื่อกี้เป็น6เสาหลักนะคะเป็นเกี่ยวกับเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะคุณผู้ชมก็คือสามารถปรับพฤติกรรมได้แต่ทีนี้อยากทราบว่าตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยอาการแบบไหนที่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้ว
1: ง่ายมากเลยค่ะก็คือบางครั้งมีแบบอาการชัดเจนกับไม่ชัดเจนนะคะอาการชัดเจนที่ท่านผู้ชมทางบ้านคุณจะต้องสังเกตตนเองก็คือการเจ็บแน่นหน้าอกอาการที่เด่นชัดเลยว่าเป็นโรคหัวใจเหมือนแน่นเหมือนมีอะไรมากดทับ ปวดร้าวไม่ว่าจะเป็นไปต้นแขนหรือว่าขึ้นไปที่กรามขากรรไกรนะคะเหงื่อแตกใจสั่นพวกนั้นนะคะหรือว่าจุกแน่นลิ้นปี ถ้าไปพบโดยเร็วที่สุดจะช่วยให้รอดได้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้ละทางกระทรวงสาธารณสุขเราจะมีเขาเรียกว่า fast track นะคะช่องทางด่วนพิเศษเลยถ้าอยู่โรงพยาบาลไกลจากโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์เราจะมีระบบเทเลเมดคอนซัลต์กันนะคะปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจถ้ายิ่งมาไวโอกาสรอดชีวิตจะสูงนะคะ
0: ค่ะทีนี้สำหรับบางคนเขาจะแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยเป็นของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนมันต่างกันยังไงคะแบบเอาให้เห็นชัดๆว่าอันเนี้ยโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วต้องไปพบแพทย์แล้ว
1: ใช่ค่ะถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของอาการอย่างที่คุณหมอกล่าวนำอันนั้นคือประเภทที่คลาสสิกอาการที่เป็นชัดเจนว่าเป็นโรคหัวใจแน่นหน้าอกแล้วก็มีปวดร้าวแต่ถ้ากำกึ่งจุกแน่นลิ้นปี อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มที่เสี่ยงอาการไม่ชัดเจนกลุ่มเบาหวานด้วยร่วมด้วยนะคะกลุ่มผู้สูงอายุสูงวัยนะคะพวกนี้อาการเขาจะไม่ชัดเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องไปโรงพยาบาลและมีการตรวจยืนยันโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะอาจจะบางครั้งอาการอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะต้องเทียบกับของเดิมเพราะนั้นประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะโดยเฉพาะท่านที่อายุเกิน45ปีหรือมีความเสี่ยงในครอบครัวเสียชีวิตก่อนในวัยยาวในทั้งเพศชายและเพศหญิงปรึกษาคุณหมอที่ห้องตรวจสุขภาพหรือแพทย์ประจำตัวของท่านได้นะคะ
0: ถ้ามีประวัติครอบครัว
1: ต้องตรวจประจำปีถูกต้องค่ะ
0: ตรวจประจำปีอันนี้หมอแอ้คือเขาไปแจ้งได้เลยว่าตรวจสุขภาพประจำปีก็จะสามารถป้องกันอันนี้ได้
1: เขาจะมีการสัมภาษณ์ประวัติก่อนค
0: ่ะ
1: โดยทีมเป็นพยาบาลคัดกรองเขาก็จะดูว่าท่านนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างมีประวัติในครอบครัวไหมเสียชีวิตในวัยเยาว์หรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมถ้ามีความเสี่ยงตรงนี้คุณหมอเขาจะแนะนำการตรวจที่เหมาะสมให้อาจจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจยืนยันหรือในภาคเอกชนนะคะถ้ามีข้อบ่งชี้อาจจะมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะดูเส้นเลือดหัวใจอันนั้นก็เป็นในกรณีแคลเซียมสกอร์ประเมินดูตรงนั้นเป็นต้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมบริบทแต่ละท่าน
0: ทีนี้อยากทราบค่ะหมอแอร์โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่เกิดกับเฉพาะเพศไหนคะหรือว่าเกิดได้ทั้งหมดมีสถิติไหมคะ
1: มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งชายและหญิงแต่ว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพซะมากกว่า
0: เป็นหลักเน
1: า
0: ะ
1: เป็นหลักแต่ผู้ชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าด้วยนะคะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะบางท่านเขาไปตรวจสุขภาพแล้วเขาอาจจะตัวผอมไม่ได้กินมันเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีไขมันเกินในเลือดอันนี้มันเกิดมาได้ไงคะเพราะว่ามันจะส่งผลไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจด้วย
1: ทั่วร่างเลยค่ะเพราะว่าไขมันในหลอดเลือดเนี่ยก็จะไปแทรกซึมตามผนังหลอดเลือดทั่วร่างแต่โชคร้ายว่าจุดไหนมากกว่าที่จะเกิดปัญหาในหลอดเลือดนั้นๆเกิดการอักเสบเนี่ยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เองนะคะหากว่าถ้าในคนที่คิดว่ามีการอักเสบอยากจะแนะนำให้ตรวจแล้วก็ถ้าดูประเมินความเสี่ยงแล้วระดับไขมันในหลอดเลือดแล้วถึงแม้ว่าจะผอมแต่ว่าถ้าเลือดผลค่าเลือดซึ่งเราดูหน้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบ
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยหากว่ามีความเสี่ยงอยู่เดี๋ยวนี้เทรนแนวเวชศาสตร์ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการ longevity หรืออะไรเราจะให้ยาในวัยกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในเชิงป้องกันก็มีการพูดถึงนะคะแต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเอง
0: ก็คือ
1: แล้วก็มีย
0: าลดไขมันใช่ไหมคะหมอแอ้
1: ใช่ค่ะยาลดไขมัน
0: อ
1: ัน
0: นี้การทานยาลดไขมันเนี่ยมีความสำคัญใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ตรวจเจอไขมันสูง
1: ก็ขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขที่ตรวจพบว่าสูงแค่ไหนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอย่างไรนะคะเราจะมีคะแนนมาประเมินกันแล้วก็หากว่ามีความเสี่ยงถึงเกณฑ์เราก็จะมีการให้ยาระยะหนึ่งแล้วก็นัดติดตามถ้าได้ระยะหนึ่งแล้วก็ทานยาต่อเนื่องให้คิดว่าเหมือนเทศบาลไปช่วยกวาดล้างหลอดเลือดสักนิดนึงบางคนตกใจกลัวว่าจะต้องรับประทานตลอดชีพอันนั้นก็คือแล้วแต่ความเสี่ยงของท่านนะถ้ามีประวัติในครอบครัวอันนั้นก็ให้คุณหมอประจำตัวพิจารณาอีกทีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ทำความสะอาดกันสักพักนึงนะคะแล้วก็ดูว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านเหมาะสมไหมถ้าลองหยุดยาแล้วนะคะหากว่า ค่าเลือดไม่เกินไม่สูงเกินไม่มีความเสี่ยงมากเท่าไหร่คุณหมอประจำตัวนะคะอย่าไปหยุดเอง
0: คนพบแพทย์ดีกว่าเนาะก็คือเอาง่ายๆอาการผิดปกติใดนะคะเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าร่างกายส่วนใดต่างๆก็ตามไม่ควรวินิจฉัยและไปหาซื้อยาทานเอง
1: ไม่ต้องทนด้วยนะคะใช่เพราะโรคพวกนี้หลอดเลือดเนี่ยถ้าขาดการวินิจฉัยที่รวดเร็วจะโอกาสการเสียชีวิตจะสูงด้วยแต่บางครั้งกรณีที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะมีดุลยพินิจให้ก็ต้องดูตามความเสี่ยงนะคะ1นัดติดตาม2ถ้ามาแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้คุณหมอจะต้องการตรวจเพิ่มเติมมากขึ้นตามลำดับค่ะ
0: ทีนี้มันมีประเด็นก็คือเขามีคำถามกันว่าพักผ่อนน้อยก็เลยเกิดโรคนี้อันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะ
1: เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะเพราะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะลดค่าการอักเสบต่างๆในร่างกายนะคะในมิติของฝังเข็มหรือว่าแพทย์แผนจีนก็จะมีการปรับสมดุลในร่างกายเหมือนกันเพราะว่าเป็นความต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นการสงบจิตใจอะไรตรงนี้ค่ะก็ทำให้หัวใจได้พักไม่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าการทำงานของเขาก็จะเบาลงพักช่วงนึงช่วงเราสลีปช่วงเราหลับเนี่ยละค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายหัวใจเราได้พักไปด้วยอวัยวะอะไรที่ไม่ได้พักเลยก็อันเนี้ยค่ะน่าจะต้องดูแลเขามากที่สุดใช่ค่ะเมื่อไหร่หยุดเต้นก็นั่นละค่ะก็อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือว่าตามสื่อต่างๆก็จริงๆแล้วก็ดูแลง่ายๆค่ะตรวจสุขภาพประจำปีไว้แล้วก็ในส่วนของหากว่าเกิดเหตุแล้วว่าอะไรผิดปกติไม่ว่าจะไขมันสูงความดันเบาหวานแล้วก็มีวิธีในการดูแลนะคะ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะหมอแอร์ให้หมอแอร์เน้นย้ำอีกทีนึงค่ะว่าอาการแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์เพราะว่าไม่งั้นคุณจะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
1: ใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้ประชาชนได้ไปดูแลหัวใจตัวเองให้หัวใจแข็งแรงอยู่กับทุกท่านไปตราบนานเท่านานนะคะก็คือในส่วนของหากมีเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเหงื่อแตกใจสั่นนะคะปวดโดยเฉพาะที่อาการชัดเจนปวดแล้วขึ้นขากรรไกรไปที่หัวไหล่ที่สะบักตรงนี้นะคะอีกกลุ่มนึงอาการไม่ชัดเจนใจสั่นใจวิวเหงื่อแตกจุกแน่นลิ้นปี่นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของสะอึกอันนี้บางครั้งในตำราแพทย์ก็มีเขียนไว้เหมือนกันสะอึกไม่เลิกสักทีอันนี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับโรคหัวใจได้นะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนน้อยค่ะส่วนมากก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองกลับไปสังเกตได้หรือว่าอันนึงที่สังเกตได้ง่ายอีกเหมือนกันก็คือไปตรวจสุขภาพแล้วพบเจอหรืออีกอันนึงก็คืออาการทำงานคล้ายเดิมแต่เหนื่อยมากขึ้นบางทีพักก็หายบางทีพักแล้วก็ยิ่งไม่ดีขึ้นหรือกลางคืนนอนราบปกตินอนได้หนุนหมอนใบเดียวต่อมาต้องหนุนหมอนหลายใบสู่หัวสูงขึ้นนั่นเองเพราะว่าหัวใจวายหรือมีภาวะน้ำท่วมปอดอะไรเป็นต้นนะคะเพราะนั้นก็เป็นอาการเบื้องต้นที่คิดว่าควรจะต้องไปพบแพทย
0: ์ก็คือเกิดความผิดปกติขึ้นมาแนะนำไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยไปพบแพทย์ไวโอกาสรอดชีวิตมีสูงมากขึ้น
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมเริ่มตื่นตัวกันแล้วอยากดูแลสุขภาพมากขึ้นวันนี้อยากเริ่มดูแลหัวใจตัวเองค่ะอยากแนะนำอะไรเป็นอันดับแรกเลยค่ะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องที่ทำง่ายสุดนะคะก็6เสาหลักอย่างที่เราพูดไปแล้วแล้วก็เพิ่มเติมคือตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนะคะทุกกองทุนสุขภาพก็แนะนำให้ใช้ได้ตามสิทธิ์แล้วหากว่าสนใจตรวจสิ่งใดเพิ่มเติมก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าถึงความกังวลทุกท่านอาจจะมีนะคะกรรมพันธุ์เป็นโรคนั้นโน้นนี้กรรมพันธุ์เราเปลี่ยนไม่ได้นะคะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแหละของไขมันในเลือดสูงที่เป็นแบบครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ปรับได้คือวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน อยากจะเรียกว่าให้กำลังใจทุกท่านบางครั้งเราตอนนี้บางท่านผู้ชมอาจจะชมอยู่ในขณะที่อายุ30 40 50 60แล้วก็จะคุ้นชินกับพฤติกรรมเดิมๆเพราะนั้นเราอาจจะต้องหาแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อหัวใจที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การที่เราตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะเป็นพื้นฐานไว้เทียบกับปีต่อมาได้ว่าเปลี่ยนไปไห
0: ม
1: แล้วก็กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปไหมเหนื่อยมากขึ้นไหมจุกหน้าอกหรือว่ามีอาการผิดปกติใดๆก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะฉุกเฉิน1669นะคะอันนี้ก็ช่วยท่านได้แล้วก็บอกสถานที่ให้ชัดเจนนะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินก็สามารถไปถึงท่านโดยไวแต่หากว่าอยากตรวจสุขภาพนะคะอย่างโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือโรงพยาบาลทั่วไปก็จะมีเกี่ยวกับคลินิกตรวจสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆนี่ก็ปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการนะคะค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้หมอแอร์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่เขากำลังชมอยู่สักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะก็คิดว่าในโอกาสที่พวกเรานะคะทุกท่านผู้รับชมอยากจะมีหัวใจที่แข็งแรงเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าหัวใจเนี่ยจะอยู่กับพวกเราไปตลอดนะคะเมื่อไหร่ที่หัวใจแข็งแรงเราก็จะมีคุณค่าในการที่จะไปทำอาชีพกิจวัตรประจำวันสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขนะคะโดยใช้หลักวิชาศาสตร์ที่วิถีชีวิตการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่างๆในการที่จะสนับสนุนมีปัญหาปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านได้หรือว่าสามหมอใกล้บ้านของท่านก็ได้อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าแพทย์วิชาศาสตร์ครอบครัวแพทย์ทั่วไปที่ดูแลท่านเป็นประจำอันนี้ก็สามารถปรึกษาได้ตลอดนะคะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างที่หมอแอร์กล่าวนะคะว่าคือหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ได้พักนะก็คือคำถามคือเราเคยดูแลหัวใจของเราหรือยังเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างเราเสี่ยงหมดเนาะหลายคนทำงานหนักทำงานหนักไม่พอพักผ่อนน้อยด้วยค่ะรับประทานอาหารไม่เหมาะสมมีความเครียดอีกหรือว่าอาจจะมีโรคประจำตัวโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปและปัจจัยเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมมันจะค่อยๆส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจเราทีละน้อยก็มาเริ่มต้นวันนี้ยังทันนะคะค่อยๆปรับไปค่ะอย่างที่หมอแอร์บอกค่ะหกเสาหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอ่ะกินดีพักผ่อนให้ดีค่ะออกกำลังกายบ้างค่อยๆปรับไปแล้วมันก็จะดีกับสุขภาพร่างกายเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแพทย์หญิงกุลวรรณชัยเจริญพงศ์ค่ะหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์วิถีชีวิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
1: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
2: จะเป็นอย่างในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชินของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
3: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
4: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
5: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
0: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน

0: สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมตีวิวิธบวรกีรติขจรนะครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งในวันนี้นะครับสำหรับผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการปัสสาวะต้องฟังดีๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นไปได้นะครับ
1: พี่แม็กยุ่งอยู่ไหมพี่
2: ก็ยุ่งนิดหน่อยพี่ก็ปั่นงานลูกค้าอยู่อ่ะทำไม
1: ผมขอถามเลยพี่แป๊บนึงดีได้ไหม
2: แต่เรื่องเงินไม่ได้นะเว้ยเมียพี่เขาดุมาก
1: ไม่ใช่เรื่องเงินพี่ไม่ใช่เรื่องเงินเลยขอปรึกษาพี่หน่อยพี่เคยเข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าตัวเองปล่อยไม่สุดบ้างไหมพี
2: ่โอ้ยไม่สุดแกก็กินกาแฟกับมะละกอแค่นี้หายท้องผูกแล้ว
1: จริงไม่ใช่ท้องพี
2: ่เอ้าม
1: ันเกี่ยวกับน้องเลยพี
2: ่แค่มาดึงปิกาจูแกเหรอ
1: ใช่พี่เป็นไรไม่รู้ว่าผมเข้าห้องน้ำทุกครั้งอ่ะปัสสาวะติดขัดๆแล้วก็ปล่อยไม่สุดบ้างและอีกอย่างนะมีเลือดปนด้วยนะพี
2: ่เป็นเลือดเลยเหรอ
1: ใช่พี่
3: จริงเหรอจอร์ด
1: โอ้โหถ้าขนาดนี้ก็น่าจะได้ยินทุกคนแล้วเน
3: า
1: ะ
3: จอร์ดเป็นมานานยังอ่ะไปหาหมอยัง
1: เอาจริงก็เป็นมานานแล้วนะเดือนกว่าแล้วว่าครั้งที่เข้าห้องน้ำเนี่ยปัสสาวะไม่สุดเลยอ่ะก็เลยแบบมาปรึกษาพี่แม็กเนี่ยพี่แม็กน่าจะเคยเป็น
2: แหมเข้าใจปรึกษาดีนะนี่แดกมาแช่งพี่เนี่ยเฮ้ย
1: เป็นอย่างนี้ถ้าโชคร้ายพี
3: ่โชคร้ายก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอ่ะสิ
2: เฮ้ยตกใจแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจอดเอาบุกแบงค์แล้วก็เงินในบัญชีเอามาไว้ที่พี่ด้วย
1: ได้เลยพี่แต่พี่อยากไปทำอะไร
3: โอ้ยไม่มีใครเป็นมิตรพี่แม็กแล้วเนี่ย
1: มิตรภาพเหรอพี่ไอ
3: ้ฉาชีพไปสิโอ้โห
2: ไม่เป็นไรน้องจอร์ดเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอเอง
3: พาน้องไปหาหมอเลยโอ้โหจ้องแต่เอาแต่บุ๊กแบงค์เลขบัญชีอะไรก็ไม่รู
0: ้สำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมก็เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต่อมลูกหมากจริงๆของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วสาเหตุของการเกิดโรคมันเป็นยังไงอันตรายร้ายแรงแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อที่จะมาปรึกษาคุณหมอถึงวิธีการรับมือของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณหมออาจารย์นายแพทย์พิชัยจันทร์ศรีวงศ์สาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีคุณตีครับ
0: โอ้โหคุณหมอหล่อมากเลยนะ
4: ขอบคุณครับค
0: ุณตีหน้าตาสดใสมากครับ
4: คุณตีก็ยังสดใสอยู่เหมือนเด
0: ิ
4: ม
0: โอ้ขอบคุณครับนี่ครับก่อนจะเจาะลึกถึงคำถามมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมมีคำถามนึงครับจากทีมงานก็ฝากมาครับนี่ครับอาจารย์ครับ
4: ซอสมะเขือเทศ
0: แซดมะเขือทอดซอสมะเขือเทศครับก็เห็นดีนมาว่าถ้าเกิดว่าเรากินซอสมะเขือเทศบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมครับอาจารย์ครับ
4: ก็จริงๆเป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะครับเขาก็เก็บข้อมูลจากคนไข้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยครับว่ากินอะ

0: หารอะไรก็ส่วนมากก็จะบอกว่ากินซอสมะเขือเทศ
1: สรุปช่วยได้ครับ
0: จริงๆภายในซอสมะเขือเทศเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าไลโคพีนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราก็จะคุ้นๆกับคำนี้ใช่ไหมครับมันก็คือลดการอักเสบของร่างกายซึ่งพวกนี้พบว่ามันสามารถที่จะบอกว่ามันอาจจะลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ต่างประเทศเนี่ยข้อมูลออกมาประมาณสัก 10% นะครับเพียงแต่ว่า
1: 10%
0: ข้อมูลของกลุ่มนี้ก็จะเป็นการที่ไปเก็บข้อมูลย้อนหลัง
1: ครับ
0: ไม่ได้มีบอกว่าคนไข้กินเยอะๆแล้วจะไปลดผลความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นความเราเรียกว่าความสตรองหรือความแข็งแรงของข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะมาก
1: อ๋อก็ยังไม่คอนเฟิร์มขนาดนั้นว่าจะช่วยได้แบบ 100%
0: ปัจจุบันก็เลยบอกว่าเราแนะนำว่ากินครบอาหารครบ5หมู่นี่แหละครับแล้วก็อาจจะถ้าชอบซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับจริงๆไลโคพีนก็มีอยู่ในอาหารหลายชนิด
1: คุณหมอครับถ้างั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่สุดครับ
0: ครับก็คือง่ายสุดก็คืออายุของเรานี่แหละครับยิ่งอายุมากยิ่งพบมะเร็งต่อมลูกหมากมากนะครับเพราะว่าตัวมันก็เป็นความเสื่อมของร่างกายอันที่2ก็คือกรรมพันธุ์ปัจจุบันยิ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของกลุ่มมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยไปสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกนี้เพิ่มความเสี่ยง
1: รังไข่กับเต้านมก็จะมีส่วนต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ด้วยก็อาจจะต้องมีการคัดกรองกลุ่มของความเสี่ยงโรคกรรมพันธ
1: ุ์โอ้และอย่างอายุเฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตั้งแต่ประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆเราเจอกลุ่มคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากอายุเยอะนะครับ60 70ขึ้นไปเพียงแต่ว่าปัจจุบันการคัดกรองเราก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีการคัดกรองในกลุ่มคนไข้ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการ
1: ครับ
0: เพราะว่าอาการมันจะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตที่ผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากมันเป็นอวัยวะที่โตตามอายุ
1: โอเคงั้นอย่างนี้สมมติว่าผมเนี่ยประมาณ30กลางๆก็ยังไม่โอกาสน้อย
0: ปกติเราจะ
1: เคยเจอช่วงอายุนี้มั้ยฮะ
0: เจอแต่น้อยมากครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าโรคของกลุ่มผู้สูงอายุนิดนึงนะครับแล้วก็เราแนะนำในการคัดกรองอายุ50ปีขึ้นไป
1: อ๋อ50ปีขึ้นไป
0: แต่ว่าถ้ามีประวัติครอบครัวอย่างที่บอกว่ามีหลายคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัวอันนี้อาจจะเริ่มที่อายุ40ปี
1: ก็ใกล้เหมือนกันงั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบคุยแบบเชิงลึกกันแบบแมนๆตัวต่อตัวข
0: ้
1: างในนะคร
0: ับ ได้ครับเดี๋ยวเชิญที่ห้องตรวจนะครับ
1: เชิญครับจริงๆแล้วบรรยากาศมันก็ดูโอเคนะครับไฟสว่างดีนะครับแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงฮะโอ้คนเยอะเหลือเกินนะทีมงานผมจะตรวจยังไงดีครับผมเขินนะครับคุณหมอครับ
0: วันนี้เราคงคุยกันก่อนว่าครับ
1: ครับผมก่อนจะเข้าถึงมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อมลูกหมากมันอยู่ตรงไหนของร่างกายครับแล้วมันทำหน้าที่อะไรนะฮะแล้วทำไมมันถึงเป็นตัวปัญหาจังเลยครับ
0: คุ
1: ณหมอครับ
0: ก็ต้องบอกว่าต่อมลูกหมากเรามีเฉพาะในผู้ชายนะครับเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นลูกอัณฑะนะครับซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าลูกอัณฑะเนี่ยคือต่อมลูกหมากแต่จริงๆก็คืออัณฑะเรามีหน้าที่ผลิตอสุจินะครับแต่ว่าต่อมลูกหมากจริงๆคือตรงนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นก้อนลักษณะจริงๆเขาบอกว่าขนาดเท่ากับลูกเกาลัด
1: ก็ลูกใหญ่อยู่นะประมาณนี้
0: ใช่แล้วก็ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยผลิตสารน้ำให้ตัวอสุจิเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ปกติเพราะฉะนั้นตัวต่อมลูกหมากเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับถ้าไม่มีก็โอกาสเป็นหมันได้อาการของตัวมะเร็งต่อมลูกหมากจริงๆจะคล้ายๆอาการของต่อมลูกหมากโตปัสสาวะลำบากไปยืนอยู่นานกว่าคนอื่นนะครับปัสสาวะแล้วมันเล็ดๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาการของต่อมลูกหมากเพราะว่าตัวเนี้ยครับจะเห็นว่าปัสสาวะเราวิ่งออกมาจากตัวของกระเพาะปัสสาวะจะต้องผ่านตัวต่อมลูกหมากนะครับเราไปเป็นท่อปัสสาวะถ้ามันโตมันจะบีบรัดเข้ามาทำให้ปัสสาวะเรารู้สึกลำบากมากขึ้นเหมือนก๊อกมันปิดนะครับทางเดินลำบากแต่ว่าอาการที่มันแปลกขึ้นไปเช่นบางทีมันมีเลือดออกปัสสาวะปนเลือดนะครับ
1: นอกจากการแบบปวดเรื่องการปัสสาวะแล้วมันมีอาการอื่นในการบ่งบอกไหมครับ
0: บางทีมันเป็นอาการของมะเร็งที่กระจายครับก็คือมะเร็งพวกนี้ชอบกระจายไปที่กระดูกคือแตกต่างจากมะเร็งอื่นๆเลยบางคนก็จะมาด้วยอาการของกระดูกหักเลยก็มีนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกที่รุนแรงต้องซักประวัติว่ามันสมเหตุสมผลของตัวกระดูกเช่นบอกว่าเดินอยู่เฉยๆหักอันนี้แปลว่า น่าสงสัยแล
1: ้
0: วนะครับไม่ใช่กระแทกรุนแรงครับอันอื่นบางทีมันก็กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับต่อมน้ำเหลืองก็อยู่ใกล้ๆกับตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบางทีไปตรงขาหนีบหรือว่าตรงในเชิงกรานก็จะมาด้วยอาการขาบวม
1: โอ้ขาบวมต้นขาอะไร
0: บวมทั้งขาเลย
1: ทั้งขาเลยคร
0: ับใช่บางทีก็จะบวมข้างเดียวอีกข้างนึงไม่บวมอันนี้จะเริ่มสงสัยว่ามีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง
1: พอเรามีอาการแล้วครับเรามีวิธีการตรวจคัดกรองยังไงบ้างครับ
0: ก็จริงๆเราแนะนำในคน คนไทยคนผู้ชายนะครับ
1: ครับ
0: อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปถึงแม้จะไม่มีอาการเลยนะครับก็อาจจะต้องมาคัดกรองโรคมะเร็ง
1: ค
0: ือมะเร็งกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่คัดกรองได้นะครับคัดกรองง่ายๆก็คืออย่างที่บอกว่าพออายุ50ปีหรือว่าจริงๆถ้าคนที่มีโรคกรรมพันธุ์หรือมะเร็งหลายคนในครอบครัวเราจะลดลงมาเหลือ40ปีนะครับทุกปีก็จะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายนะครับการตรวจก็จะมี2วิธีหลักนะครับก็คือการตรวจโดยตรวจเลือดนะครับเราบอกว่ามีสารมะเร็งเราเรียก tumor marker นะครับก็คือตัวชื่อของมันคือ PSA นะครับ
1: PSA
0: ใช่ซึ่งตัวนี้ก็ผลิตโดยต่อมลูกหมากถ้ามันออกมาเยอะผิดปกติก็จะบอกว่าสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติที่ต่อมลูกหมากนะครับแต่อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคนปกติทั่วไปมีไหมมีนะครับเราก็เจาะเลือดขึ้นมาตัวค่ามันอยู่ในค่า0ถึง4อันนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นต่อมลูกหมากเราโตมากขึ้นสารเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็อยู่ในเรนจ์ก็คือ0ถึง10ใช่ถ้ามันมากกว่านั้นมากๆอันนี้แปลว่าน่าสงสัยละต้องมีอะไรผิดปกติจริงๆนะครับอีกวิธีคือการตรวจร่างกายทางตรวจทางทวารครับเพราะว่าไอ้ตัวต่อมลูกหมากเนี่ยครับตะกี้เราคุยกันว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: อัน
0: นี้เป็นทวารก็คือลำไส้ใหญ่ก็สามารถที่จะตรวจทางรูทวารก็ใช้นิ้วนะครับใส่ผ่านตัวรูทวารเข้าไปแล้วก็จะคำต่อมลูกหมากได้ลักษณะต่อมลูกหมากมันเดิมมันจะต้องเรียบๆนะครับลักษณะนิ่มๆแต่ว่าถ้าเกิดมีลักษณะแข็ง
1: สัมผัสผ่านตรงนี
0: ้สัมผัสผ่านรูทวารใช่ครับถ้ามันแข็งขึ้นมาลักษณะแข็งเหมือนหินหรือว่าเป็นตะปุ่มตะหม่ำอันนี้ลักษณะขรุขระเราก็ต้องบอกว่าสงสัยว่าจะมีก้อนอะไรที่มันแทรกอยู่ในต่อมลูกหมากส่วนมากก็คือมะเร็งนี่แหละครับถ้าเราเจออะไรที่ผิดปกติมากกว่านั้นเช่น PSA ผิดปกติอันนี้จะมีการตรวจมากขึ้นกว่าโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับหลักๆเดี๋ยวนี้เราก็มีตัวเอ็กซเรย์เรียกว่า MRIอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเรียกว่า MRI นะครับ
1: ข้างในนี้นะครับ
0: เอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นเตียงสำหรับคนไข้นอนแล้วก็เครื่องก็จะอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเครื่อง MRI ต้องบอกว่าใช้เวลานานในการตรวจครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะครับที่เราจะต้องนอนอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นตัวเอ็กซเรย์ต่างๆได้ละเอียดโดยเฉพาะ
1: ตามนี้เลย
0: นะกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: อันนี้ภาพนี้ด้วย
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวต่อมลูกหมากนะครับที่เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับตัว MRI มันก็จะให้ภาพที่ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะอวัยวะที่เล็กๆ เราต้องการความละเอียดที่จะเห็นว่าลักษณะมีก้อนอยู่ในตัวต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนในอดีตเราใช้เป็นอัลตราซาวด์นะครับในการอัลตราซาวด์ตัวต่อมลูกหมากแต่อัลตราซาวด์ก็จะให้ภาพที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับปัจจุบันมีข้อมูลของ MRI ว่าเวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปอย่างเงี้ยครับ ทางคุณหมอเอ็กซเรย์ก็จะอ่านผลให้ว่ามีความเสี่ยงระดับ1 2 3 4 5 5ก็จะบอกว่าเสี่ยงมากเลยที่จะบอกว่าเป็นมะเร็ง1ก็เสี่ยงน้อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราตรวจว่าเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าเราต้องมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับ MRI เป็นรูปภาพที่เอามาเสริมนะครับทำให้เวลาคุณหมอจะเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยรู้ว่าตำแหน่งไหนที่เราจะเจาะตำแหน่งนั้นได้อย่างชัดเจนเวลาเจาะออกมาก็จะอันนี้ยืนยันว่ามันเจอเซลล์มะเร็งหรือเปล่านะครับข้อมูลออกมาว่ามันเสริมได้ดีกว่าการใช้ตัวอัลตราซาวด์นะครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้อัลตราซาวด์ก็ยังมีอยู
0: ่มีอยู่ครับเพราะว่า MRI
1: ต้องบอกว่านิยมการใช้ MRI มากกว่า
0: MRI มันให้ข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องนะครับชัดเจนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะไปเจาะตำแหน่งชิ้นเนื้อที่อาจจะไม่ใช่มะเร็งได้ดีกว่าอัลตราซาวด์นะครับแต่อันดับ3มีข้อดีคือทำง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าราคาถูกกว่าตัว MRI ก็มีราคาค่าตรวจที่ค่อนข้างยังแพงอยู่สำหรับคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นรูป MRI ของคนไข้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นมันดูยากนิดนึงอันนี้เรียกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเราจะเห็นลำไส้ใหญ่ที่ลงไปจะเป็นรูทวาร
1: ด้านหน้า
0: หน้าท้องของคนไข้หลังของคนไข้นะครับนี่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับเหมือนเรานอน
1: นี้ใช่ไหม
0: นอนราบใช่ครับ
1: เหมือนหัวมาทางนี้
0: ใช่ครับแล้วก็พอเราเห็นเข้าไปปั๊บเราก็เห็นกระดูกตรงนี้เป็นกระดูกต้นขาสองข้างนะครับ
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าตรงหน้าท้องของคนไข
1: ้
0: ตรงนี้เป็นหลังของคนไข้นะครับ
1: okay.
0: อย่างที่บอกว่าต่อมลูกหมากก็อยู่ตรงกลางลำตัวของเรา
1: อันนี้
0: ใช่
1: ก้อนนี้เลย
0: ก้อนนี้คือต่อมลูกหมากนะครับ อย่างที่บอกว่ามันก็จะติดกับตัวลำไส้ใหญ่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับคนนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะต่อมลูกหมากเนี่ยสีมันจะไม่สม่ำเสมอถ้าเอาง่ายสุดเวลาเรามองครับปกติว่าถ้าเกิดลักษณะมันต้องสมมาตรกันของซ้ายกับขวานะครับสองฝั่งเราแบ่งเป็น
1: อันนี้เหมือนเข้มกว่าหน่อย
0: ใช่อันนี้เห็นมี

0: ขนาดใหญ่ขึ้นมีลักษณะขาวๆถ้ามองทั่วไปก็ดูว่านี่น่าจะมีอะไรก้อนที่มันแทรกมาอยู่ในตัวต่อมลูกหมากอันนี้ก็คือเป็นรูป MRI ของคนไข้นะครับก็จะเห็นตัวต่อมลูกหมากเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่มาร์คสีเขียวก็คือลักษณะตัวก้อนที่แทรกอยู่ในต่อมลูกหมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเอ็กซเรย์แบบใหม่เราเรียกว่าเพทสแกน
1: เพชสแกนก็หมายถึงสแกนสัตว์เลี้ยงใช
0: ่
1: ไหม
0: ฮะไม่ครับก็คือตัวเพชของตัวต่อมลูกหมากเนี่ยเราเรียกว่า prostate specific membrane antigen ครับก็คือเราใช้สารที่มีเฉพาะเจาะจงกับตัวต่อมลูกหมากแล้วเราก็มามาร์กกับโดยใช้สารปล่อยหลังกำมะหยังรังสีนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เอ็กซเรย์ติดรูปออกมาชัดเจนตรงไหนที่เป็นเซลล์ต่อมลูกหมากก็จะเห็นตรงนั้นว่าเป็นสีเข้มขึ้น
1: นะครับที่เป็นจุด
0: ใช่อันนี้ก็คือพอเราเห็นรูปนี้จริงๆคือพอเราทำเพชสแกนเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันชัดขึ้นมามาก
1: ชัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: นอกจากนี้ก็คือตัว
1: เป็นก้อนเนื้อ
0: ใช่ครับแล้วก็เพชสแกนมีข้อดีอีกอันคือทำตั้งแต่ศีรษะถึงเท้านะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ผิดปกติเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดที่ขึ้นมาชัดเจน
1: อ
0: ันนี้ก็คือของคนไข้รายนี้เราเห็นว่าตรงนี้เป็นกระเพาะปัสสาวะที่ติดสีเหลืองนะครับแต่ว่าสีที่ติดเข้มขึ้นมาอีกจุดนึงก็คือตัวของต่อมลูกหมากก็คือตัวสีที่ติดเนี่ยจะติดในปัสสาวะแล้วก็ที่เนื้อตับอันนี้เป็นคนไข้ปกตินะครับแต่ว่าไอ้ผิดปกติคือจุดนี้แปลว่าจริงๆรายนี้ก็คือเป็นคนไข้ที่อันนี้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นว่าจะเป็นไอ้ก้อนที่เราเห็นเนี่ยคือมะเร็งต่อมลูกหมากแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ 100% ยังไงก็ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันอยู่นะครับ
1: และจริงๆถ้าไม่เป็นมันจะมีก้อนนั้น
0: ไหมไม่ติดสีขึ้นมาครับ
1: อ๋อไม่ติดสีแค่นั้นแต่มีเหมือนกัน
0: ใช่ครับสีก็จะจางๆเป็นเหลืองจาง
1: ๆเห็นชัดเลยนะอย่างนี้ผมสามารถเห็นเครื่องเพชรสแกนได้ไหมคร
0: ับได้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกห้องนึงเป็นเครื่องของตัวเครื่องเพชรสแกน
1: โอ้โหผมนี่เป็นช่างพวกอยากรู้อยากเห็นจริง
0: ครับ
1: อันนี้
0: คือเครื่องเพชรสแกนนะครับ
1: ลักษณะเหมือน MRI เลยนะ
0: ครับมันก็จะเป็นเครื่องมือใหม่นะครับสำหรับในการตรวจโดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งจริงๆคอนเซปต์ของตัวเพชรนะครับเราจะใช้น้ำตาลคือกลูโคสเนี่ยครับฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเราฉีดทางเส้นเลือดนะครับโดยไอ้ตัวกลูโคสเนี่ยเราจะมีติดกับสารปล่อยกัมมันตรังสีมะเร็งเราเชื่อกันว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็จะกินสารอาหารที่น้ำตาลเข้าไปเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่ใช้พลังงานเยอะเราก็จะเห็นบริเวณนั้นมีการปล่อยสารกัมมันตรังสีมากขึ้นแต่ของต่อมลูกหมากเนี่ยมีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคือเราไปติดกับตัว PSMA ซึ่งเป็นสารเฉพาะของเซลล์ต่อมลูกหมากมันก็จะมีความชัดเจนละเอียดมากขึ้นอีกว่าบริเวณไหนที่ติดสีตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณของเซลล์ต่อมลูกหมากที่ใช้พลังงานเยอะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นมะเร็ง
1: คุณหมอพิชัยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการรักษาอื่นๆนอกจากวิธีการที่ผ่านมาบ้างครับว่ามันมีอะไรบ้างครับ
0: ก็ตัวโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเราแบ่งเป็นระยะ1 2 3
1: อ
0: ันเรียกว่าเฉพาะที่อันนี้ก็จะเป็นการรักษาที่เฉพาะที่คือการผ่าตัดคุณหมอก็จะผ่าตัดตัวต่อมลูกหมากออกหรือต่อมน้ำเหลืองข้างๆออกอีกวิธีนึงคือการฉายรังสีนะครับก็คือตัวคนไข้ก็นอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณหมอฉายรังสีทั้ง2วิธีมีประโยชน์ใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัวโรคหายนะครับเราเรียกว่าระยะที่หายขาดแต่ว่าถ้าโรคมันลุกลามมากกว่านั้นเช่นลุกลามไปบริเวณข้างเคียงที่กระเพาะปัสสาวะหรือตัวลำไส้ใหญ่ต้องมีการรักษาที่เรียกว่าฮอร์โมนเทอราปีคือการรักษาควบคุมฮอร์โมนตัวนี้เราก็ต้องรักษาโดยลดฮอร์โมนเพศชายในร่างกายลง
1: อ๋อเยอะฮอร์โมนเพศชายเยอะไปก็ไม่ดี
0: กลายเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับโดยเฉพาะระยะลุกลามหรือระยะที่กลายเป็นระยะแพร่กระจายคือระยะ4อันนี้ต้องใช้การรักษาฮอร์โมนเทอราปีคือการควบคุมฮอร์โมนเป็นตัวหลักเลยในอดีตก็คือการตัดลูกอัณฑะเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีลูกอัณฑะทั้งสองข้างแล้วฮอร์โมนต่ำละในอดีตก็คือควบคุมตัวมะเร็งได้ดีนะครับต่อมาคนไข้ก็กลัวใช่ไหมครับว่าต้องโดนผ่าตัดอีกวิธีนึงก็คือการฉีดยา
1: ครับ
0: นะครับยาตัวนี้ก็คือเป็นยากลุ่มฮอร์โมนเราฉีดเข้าไปเพื่อที่ควบคุมตัวฮอร์โมนเราหลั่งจากสมองนะครับจากต่อมใต้สมองเนี่ยมันก็จะมากระตุ้นที่อัณฑะเรานี่แหละครับเราก็ไปฉีดยาเพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนตรงนั้นก็ออกฤทธิ์คล้ายๆกับว่าเราไม่มีลูกอัณฑะอยู่แล้วเพราะต่อมาพอถึงแม้ว่าเราจะตัดอัณฑะหรือฉีดยาควบคุมฮอร์โมนที่อัณฑะแล้ว
1: ครับ
0: มะเร็งก็ยังกลายพันธุ์และดื้อได
1: ้โอ้ก็เพราะนั้นต้องมาตรวจ
0: พอโตขึ้นมาอีกเราก็เลยต้องมีการรักษาที่เรียกว่า

0: ที่พอฮอร์โมนมาจับมันก็กระตุ้นการเติบโตเราก็ผลิตยาที่เป็นตัวแย่งจับ
1: ของมะเร็งนะก็เหมือนมนุษย์เราส
0: ั
1: ตว์ทั้งหลายแหละมีวิวัฒนาการเพื่อการเอาตัวรอด
0: ในยุคใหม่เราก็เลยบอกว่าเป็นการรักษาเรียกว่าเฉพาะบุคคลมากขึ้นบางคนมียีนกรรมพันธุ์ผิดปกติ
1: อ
0: ันนี้พอเราตรวจปัจจุบันเราเจอว่าประมาณสัก 10% เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์อีก 10% เกี่ยวข้องกับที่เราเจอสารพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมทำให้เราเจอมียีนพวกนี้ประมาณ 20% ในคนไข้เลยนะครับแล้วก็พอยาตัวใหม่ก็คือเรียกว่ายากลุ่มเฉพาะกับยีนตัวนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ออกมาใหม่แล้วเหมือนกันว่าสามารถที่ควบคุมกับเรียกว่ามุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่มียีนผิดปกติแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่คือประมาณ 20% นะครับหลังจากนั้นมีอะไรใหม่กว่านั้นอีกตะกี้เราเดินไปห้องเพทสแกนใช่ไหมครับที่เราบอกว่ามันเปลี่ยนรูปแบบก็คือเราใช้สารปล่อยกัมมันตรังสีนะครับเป็นการปล่อยรังสีในร่างกายไปติดกับตัว PSMA PET นะครับตรงไหนที่ติดสีสว่างที่เป็นสีเหลืองที่เราเห็นนะครับยาก็จะไปจับตรงนั้นแล้วปล่อยรังสีฆ่ามะเร็งในร่างกายเราเลยอันนี้ก็เป็นการฉายรังสีเฉพาะที่และเฉพาะจุดที่เป็นเซลล์มะเร็งนะคร
1: ับก็เป็นการพัฒนาการทางการแพทย์ไปอีกระดับนึง
0: ครับก็เลยต้องบอกว่ามีการรักษาใหม่ๆออกมาทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นนะครับ
1: โอ้ดีครับดี
0: เพราะว่าผลข้างเคียงจะน้อยกว่า
1: ฟังแล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: เพื่อนๆนะครับหนุ่มๆทั้งหลายแหล่นะครับที่เริ่มมีอาการนะตามที่คุณหมอบอกนะครับให้มาตรวจหน่อยก็ดี
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์รักษาเยอะและมีเปอร์เซ็นต์การหายที่เยอะ
0: ก็คือทั้งการคัดกรองนะครับอย่างที่บอกว่าอายุ 40-50 ปีนะครับเราเริ่มที่50ปีก็ได้ถ้าเราไม่มีประวัติครอบครัวถ้ามีประวัติหลายคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัวไม่ว่าจะมะเร็งอื่นๆก็ตามอาจจะเริ่มที่40ปีนะครับมาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้นะครับก็คือเราตรวจเราบอกว่าไม่ได้เป็นการตรวจที่ยุ่งยากค
1: ือ
0: เจาะเลือดเบื้องต้นก่อนก็ได้
1: ไม่ต้องโอ้โหไปลงลึกอะไรขั้นต้นก็แค่เจาะเลือดก็พอจะรู้แล้ว
0: ก็พอเป็นการคัดกรองว่าเรามีความเสี่ยงมากแค่ไหน
1: หรือถ้าเกิดว่าสุดท้าย เริ่มมีความเสี่ยงก็มีกระบวนการต่อไปซึ่งไม่ต้องอายนะครับนะผมว่าผู้ชายบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเขินหมอนะซึ่งโอ้โหคุณหมอเขาเห็นมาไม่รู้ตั้งกี่เคสแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกยิ่งเราเจอเร็วระยะแรกๆหายขาดคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับ
1: เราจะได้ใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนะครับผมก็โอ้โหวันนี้ก็คุ้มมากนะครับพาคุณหมอพี่ชายพาผมเดินทั่วเลยนะครับเหม
0: ือ
1: นเดินได้ทัวร์โรงพยาบาลด้วยนะครับก็ได้ความรู้ที่ดีด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ
0: ครับ
1: พี่ชายมากๆนะครับ
0: ขอบคุณคุณตีนะครับแล้วขอบคุณทีมงานนะครับ
1: Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของทางรายการแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับถามว่ามันไกลตัวไหมมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับผมเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าเฮ้ยเรายังวัยรุ่นอยู่อ่ะมันไม่น่าจะมีหรอกไอ้พวกโรคมะเร็งอะไรพวกนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราเองเราก็ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอเขามาบอกเฮ้ยอายุ40 50อะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะต้องตรวจแล้วอะไรเพราะนั้นเราก็ตอนนี้ผมก็30กลางๆก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ไกลตัวแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเราต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาการเนี่ยเราก็ควรจะต้องรีบมาปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องอายนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสหายขาดได้นะครับ

0: เสียงคลื่นที่ซัดสู่ฝั่งเขาล้านในวันนี้อาจเป็นเพียงเสียงธรรมชาติของทะเลตราดแต่หากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า40ปีก่อนคลื่นลูกนั้นเคยซัดพาผู้คนที่ไร้บ้านไร้แผ่นดินและไร้ความหวังเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของแผ่นดินไทย
1: The Vietnam War had spilled across its borders In the Cambodian countryside the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps And in the capital the US was propping up a corrupt government Cambodia

0: descended into chaos and civil war.
1: พุทธศักราช 2522 สถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาได้ผลักดันให้ผู้อพยพนับแสนชีวิตข้ามพรมแดนมาสู่จังหวัดตราดพื้นที่ชายทะเลบ้านเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่กลายเป็นค่ายอพยพเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวโหยและความสิ้นหวังในอนาคตท่ามกลางวิกฤตแห่งมนุษยชาติครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยได้เสด็จลงพื้นที่บ้านเขาล้านเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2522ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพด้วยพระเนตรของความเมตตาและพระทัยของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยพระราชสาวนีเพียงคำเดียวช่วยเขาเถิดเขาก็เป็นคนเช่นเดียวกับเรานับแต่นั้นสภากาชาติไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านเพื่อดูแลผู้อพยพทั้งกายและใจให้ได้กลับมามีชีวิตสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกครั้งกว่า7ปีแห่งการปฏิบัติภารกิจเขาล้านกลายเป็นดินแดนแห่งความหวังมีโรงเรียนชั่วคราวให้เด็กได้เรียนมีสถานพยาบาลให้ผู้เจ็บป่วยได้รักษามีอาหารและน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงชีวิตและยังมีการฝึกอาชีพให้ผู้คนเริ่มต้นใหม่ด้วยศักดิ์ศรีก่อนโยกย้ายไปประเทศที่3ทุกสิ่งเกิดขึ้นภายใต้พระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสถานการณ์สงบลงในปี2529ศูนย์อพยพเขาล้านได้ปิดภารกิจลงแต่สภากาชาติไทยได้ทรงพระกรุณาโปรดให้คงพื้นที่แห่งนี้ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความดีงามของแผ่นดินไทยและได้พระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านนับแต่นั้นเขาล้านได้แปลเปลี่ยนจากค่ายผู้อพยพเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อมนุษยธรรมของชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามและสันติบอกความทุกข์และความงดงามในใจมนุษย์เป็นสถานที่ศึกษาดูงานฝึกอบรมยุวกาชาติลูกเสือเนตรนารีและเยาวชนจากทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้คุณค่าของการให้และการเสียสละทุกวันนี้ทะเลเขาล้านยังคงสงบงดงามดังเดิมแต่เบื้องหลังความสงบนั้นคือร่องรอยแห่งพระเมตตาที่ยังแผ่ไพศาลอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกคนจากหยาดพระเสโทแห่งความเสียสละกลั่นเป็นสายธารแห่งความรักที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มิได้เพียงสร้างที่พักพิงให้กับผู้ยากไร้ในวันนั้นแต่หากยังประทานที่พึ่งทางใจให้คนทั้งชาติตราบจนทุกวันนี้และตราบนิรันดร์

0: โลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาน้ำภาษามือครับคุณคมคิดสันสนาเกียรตินะครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์ทุกขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเที่ยงนี้ครับเริ่มที่ปรากฏการณ์เรื่องของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้คนไทยก็ถือว่าติดตามข่าวนี้กันนะครับหลังจากมายกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนที่พัทยาล่าสุดครับทหารเรือสหรัฐก็ทยอยกลับขึ้นเรือ USS Abraham Lincoln นะครับหลังจากก่อนหน้านี้กำลังพล 5,000 นายครับเข้าฝั่งเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาตั้งแต่วันที่2กันยาครับโดยกำลังพลทั้งหมดจะออกเดินทางต่อในวันนี้นะครับบรรยากาศที่เมืองพัทยาตลอดช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับหลังจากมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับที่มาขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวตั้งแต่2กันยาที่ผ่านมาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการหลายแห่งก็เรียกว่ามีสีสันนะครับคึกคักมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่4ของการพักผ่อนก็พบว่ามีกำลังพลทหารเรือของสหรัฐเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่ากับช่วงแรกๆของการขึ้นฝั่งขณะเดียวกันครับเริ่มเห็นภาพกำลังพลที่เข้าพักตามโรงแรมในเมืองพัทยาบางส่วนทยอยเดินทางกลับหิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางรวมถึงซื้อสินค้าที่ซื้อระหว่างการพักผ่อนนะครับขึ้นรถจัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางกลับไปยังเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยบริเวณจุดรับส่งกำลังพลครับมีการจัดเตรียมยานพาหนะไว้นะครับในการคอยอำนวยความสะดวกสำหรับกำลังพลที่สิ้นสุดช่วงเวลาพักผ่อนและต้องการเดินทางกลับขึ้นเรือขณะที่กำลังพลอีกส่วนครับยังคงใช้เวลาที่เหลือออกไปท่องเที่ยวและก็พักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาสำหรับการเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS กับ Abraham Lincoln ครับสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับโดยกำลังพลทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือที่จอดอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
0: กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งผู้ที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถงเซ็นเตอร์แล้วยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐขอให้รีบไปลงทะเบียนที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยทางสำนักงานเปิดให้บริการทุกวันค่ะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายที่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประสบภัยเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐกรุงเทพมหานครได้แจ้งย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยย้ายจากจุดเดิมนะคะอยู่ที่วัดพระพิเรนไปเปิดให้บริการที่ฝ่ายปกครองชั้น2ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะตั้งแต่วันนี้6กันยายนเป็นต้นไปนะคะเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยเร่งยื่นคำร้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะ
2: ตอนนี้นะครับก็มีผู้มายื่นลงทะเบียนกับฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับจำนวน181รายครับแบ่งเป็นทุนประกอบอาชีพ179รายครับค่าเช่าค่าเช่าพักอาศัย1รายครับแล้วก็ค่าบาดเจ็บ1รายครับพี่รวมไปทั้งหมด181รายครับ
3: ค่ะเราจะเปิดให้ลงทะเบียนอยู่ในวัน
2: ก็คือภายใน30วันนับแต่วันที่เกิดเหตุครับก็คือจะตรงกับวันที่27กันยายนครับแต่ทางสำนักงานเขตก็จะโทรตามนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้ครับ

0: พนักงานปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุว่าขณะนี้เหลือผู้ประสบภัยอีกเกือบ60คนนะคะที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเจ้าที่ได้โทรศัพท์ติดตามให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ดำเนินการทันตามกรอบระยะเวลา30วันนับจากวันที่เกิดเหตุส่วนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุนะคะจะได้เงินส่วนค่าเช่าที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนับเหมือนกันค่ะคือไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุและกรณีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาทผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นสามารถเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะหากไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และสิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยครับเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามภัยทุจริตทางทะเบียนราษฎรนะครับเพื่อจะปิดทุกช่องโหว่ไม่ให้ระบบลงทะเบียนของรัฐนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับโดยต้องตรวจสอบไปถึงต้นต่อโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหากเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการให้กรมการปกครองนะครับบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของรายการทางทะเบียนราษฎรที่มีลักษณะผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลและการตรวจสอบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถพบความผิดปกติก่อนที่จะขยายเป็นปัญหาใหญ่นะครับหลังจากปฏิบัติการที่ผ่านมาครับทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับที่ไปพบพฤติการนำคนต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนทำบัตรประจำตัวโดยมิชอบและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการใช้ประการที่ขยายผลการตรวจสอบไปถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสะท้อนครับว่าปัญหาทะเบียนต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะจุดที่พบปัญหาดังนั้นหลังจากนี้ครับต้องเอาข้อมูลจากทุกปฏิบัติการมาวิเคราะห์นะครับหาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยจะให้ตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนะครับกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์พร้อมตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับ
0: รัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจัดทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Takedown ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดออกจากระบบแล้วโดยสถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 1,471 รายการทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนออนไลน์และเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้ง
1: ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาครับได้บุกทลายแหล่งลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายประเภทยาควบคุมพิเศษในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลายาส่วนใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมักแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้ง่ายครับ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับย่านถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับมีการยึดยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษที่ไม่รับอนุญาตในการจำหน่ายเช่นยาแก้ไอยาแก้แพ้ยาแก้ปวดทรามาดอลนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะตัวยาแก้ปวดทรามาดอลเนี่ยพบมากเกือบ 30,000 เม็ดนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบครับว่ามีการลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดีฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางตำรวจระบุครับว่ายาของกลางที่ยึดได้มีความเสี่ยงครับที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเยาวชนที่อาจนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆยาบางชนิดครับหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เกินขนาดเนี่ยอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้ชักและรุนแรงถึงขั้นกดการหายใจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงนะครับทางนี้ครับได้มีการแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสร้างความตระหนักรู้แก่บุตรหลานเนื่องจากภัยจากยาอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้ครับมักแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเยาวชนได้โดยง่ายนะครับนอกจากพื้นที่ภาคใต้ครับที่โซนอีสานก็มีที่ศรีสะเกษนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3หรือว่าปปส.ภาค3ได้ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดครับมีการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย38เป้าหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนยึดยาบ้าหลายร้อยเม็ดและก็นะครับมีการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด6คนหนึ่งในนั้นที่ไปจับได้เนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอราศีสไลผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าตัวเองก็รับสารภาพนะครับทางฝ่ายปกครองก็เตรียมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้วยครับ
0: ทางตำรวจสอบสวนกลางได้เตือนภัยว่านักศึกษานั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกให้โอนเงินนะคะแต่ว่าไม่ใช่หลอกเฉพาะเด็กแต่ว่ายังโยงไปสู่การหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวด้วยติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
2: ระวังภัยนักศึกษาหลอกซ้ำซ้อนจากเหยื่อ1คนนะครับสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่า
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับวันนี้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยนายกก็ย้ำนะครับเรื่องของมิตรภาพระหว่างไทยและจีนนั้นมีความแน่นแฟ้นครับและพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างอนาคตร่วมกันชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยครับได้จัดพิธีฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายอูชื่ออู่อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าตลอด6ทศวรรษชมรม9สมาคมจีนไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสร้างงานสร้างรายได้เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจากการเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าจีนเองก็ให้ความสำคัญและก็มองไทยเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้านะครับ
1: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดและท่านก็ต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
0: ทั้งนี้ครับรัฐบาลไทยมุ่งขยายความร่วมมือสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ครับทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดพร้อมเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉียงตูเพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนตะวันตกนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนั้นก็คือการเติบโตไปด้วยกันในโลกยุคใหม่ต้องการที่จะส่งต่อสะพานแห่งมิตรภาพนี้ครับไปสู่คนรุ่นใหม่ให้จีนไม่ได้เป็นเพียงแค่แผ่นดินของบรรพบุรุษแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและให้คนจีนรุ่นใหม่กลับมองไทยเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอนาคตร่วมกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะคะ Colors of Thai ไทยในวันนี้6กันยายนจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปร่วมชิมชมและเรียนรู้สีสันของวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้จัดภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในฐานะวัฒนธรรมที่มีชีวิตผ่าน5โซนได้แก่โซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจโซนสีสันแห่งรสชาติไทยโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยและโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะได้เลือกชิมและซื้ออาหารจาก60ร้านเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากกว่า100ร้านพร้อมร่วมเวิร์คช็อปอาหารและขนมไทยงานจักสานงานผ้าเครื่องเบญจรงค์ผ้าบาติกและงานศิลป์แขนงต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมบนเวทีในวันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นทั้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงเพลงพื้นบ้านชุดสีสันไทยการแสดงโนราชุดทัศนะนาตคติและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันสัมผัสคุณค่าของวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสามารถร่วมงานได้จนถึงเวลา 21:30 นที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานี
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศจีนนะครับพร้อมชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความเข้าใจร่วมกันในภูมิภาค นางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Action หรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกสานพลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilization นะครับหรือว่าเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายพร้อมระบุครับว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำครับว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือว่า storytellers ที่สามารถถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมและนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและความกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆครับจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทิศทางของ APEC China Year ภายใต้3เสาหลักนะครับคือเรื่องของการเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
1: เตือนภัยสภาพอากาศช่วง 8-11 กันยายนนี้นะคะประเทศไทยหลายพื้นที่เลยจะมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเตือนประเทศไทยตอนบนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุที่ช่วง2วันนี้พื้นที่ตอนบนมีฝนตกหนักนะคะเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอีสานที่จะเจอฝนตกหนักมากขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงวันที่ 8-11 กันยายนแนวร่องมรสุมจะขยับเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากที่ปภ.ได้ส่งกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายและคงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายอยู่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือต่อล่าสุดภารกิจฟื้นฟูทั้งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้จึงได้ส่งพื้นที่คืนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งค่ะ
0: ท่านผู้ชมไปดูโพลจากศูนย์ดุสิตโพลกันหน่อยนะครับได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ประชาชนนะครับยังกังวลเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็อยากที่จะให้ภาครัฐนั้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงศูนย์ดุสิตโพโดยมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตครับได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 คนในช่วง 1-4 กันยายนนะครับก็พบว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนนั้นกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติประเภทน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากที่สุดนะครับอยู่ที่ 84.29 รองลงมาอันดับ2ครับพายุใต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนัก 63.74 อันดับ3ครับเรื่องของแผ่นดินไหวอาคารถล่ม 158.5 อันดับ4ครับภัยแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัด 47.2 นะครับและอันดับ5ครับสึนามิ 129.73 นะครับส่วนสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นเกิดบ่อยและรุนแรงเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพอไปถามความเห็นเนี่ยเขาว่า เกิดจากอะไรนะครับซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนนะครับบอกว่าเรื่องนี้มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ร้อยละ 69.70 นะครับรองลงมาก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ครับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติขณะที่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติผลสำรวจระบุว่าอันดับหนึ่งนั้นประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมออยู่ที่ร้อยละ 64.46 ครับรองลงมาคือการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกหัวข้อที่น่าสนใจครับคือผลการสำรวจที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลนั้นเร่งดำเนินการมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นรุนแรงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 68.65 นะครับอันดับ2เรื่องของการเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินร้อยละ61อันดับ3ครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยตรงอยู่ที่ร้อยละ 52.7 และอันดับ4ครับพัฒนาการพยากรณ์แจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำร้อยละ52นะครับในส่วนของประธานสวนดุสิตโพครับคุณพรพันธ์บัวทองก็อธิบายนะครับว่าจากผลสำรวจเนี่ยก็สะท้อนครับว่าคนไทยนั้นกังวลเรื่องภัยพิบัติที่ใกล้ตัวส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม้เตรียมตัวรับมือด้วยตนเองแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ภาครัฐนั้นเร่งสร้างความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระบบเตือนภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินและการเยียวยาหลังเกิดเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: สถาบันการสร้างชาติจัดโครงการ Wellness CNB รุ่นที่8นะคะเพื่อร่วมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองหลวง Wellness ของโลกค่ะมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการยกระดับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนสถาบันการสร้างชาติร่วมกับคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติหรือนสช. Wellness รุ่นที่8จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่8โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและผู้บริหารจากหลายภาคส่วนการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักของประเทศมุ่งยกระดับสุขภาวะองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
2: การที่จะสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ไปทำเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งนะครับเราจะต้องทำในทุกกลุ่มวัยเลยแล้วก็ค่อยๆทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนในวัยทำงานนะครับที่กำลังอยู่ในวัยที่โรคมันกำลังจะเริ่มก่อตัวเนี่ยนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเป็นพิเศษที่ว่าเราทำอย่างไรที่จะทำให้เขามีแนวทางในการที่จะสร้างสุขภาพป้องกันโรคซึ่งมันก็ออกมาในแนวที่ว่าเราจะต้องปรับพฤติกรรมนะครับวิถีชีวิตในการที่จะเป็นวิถีสุขภาพก็มีเรื่องอาหารที่จะต้องปรับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่จะต้องทำให้สม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงพวกสารที่เป็นเสพติดบุหรี่นะครับสุรานะครับเป็นอาทิเนี่ยนะครับหรือในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านอุบัติภัยต่างๆด้วยนะครับ
3: มีเวลเนสจริงๆนะครับเวลเนสที่วันนี้คนก็สนใจมากก็เช่นอายุยืนไหมนะครับสองอายุยืนแล้วสุขภาพดีตอนอายุยืนไหมคนไทยมีความสุขไหมฉะนั้นเราต้องทำให้คนไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ดีและก็ขยายผลจนภาพเฉลี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีเวลเนสจริงๆวัดได้ด้วยตัวสถิติต่างๆและถ้าเบื่อคนไทยเป็นแบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วก็มีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างชัดๆนะครับเฉพาะจุดให้เห็นชัดว่าเห็นไหมอำเภอนี้มีคนอายุยืนที่สุขภาพดีและรู้ว่าเพราะอะไรและเราสามารถบอกคนในโลกได้คนในโลกก็จะนิยมชมชื่นแล้วก็จะบอกว่างั้นมาใช้บริการประเทศไทยดีไหมคนรวยก็จะมาเพราะคนรวยในโลกมีเยอะ แต่ว่าในคนรวยในไทยมีน้อยใช่ไหม

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำรัสเซียได้เปิดทำเนียบต้อนรับทูตสหรัฐเพื่อหารือถึงแนวทางยุติสงครามยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียครับได้เปิดทำเนียบในกรุงมอสโกต้อนรับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐนะครับและนายเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าปูตินนั้นได้บอกแก่ทูตสหรัฐครับว่าสถานการณ์สงครามในเวลานี้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็เห็นว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับก็คือระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต้อนรับคณะทูตสหรัฐครั้งนี้ครับปูตินได้สั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นเวลา3วันเพื่อหันมาเน้นการรักษาความปลอดภัยให้แก่วิทคอฟและคูชเนอร์ขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนก็ประกาศงดการโจมตีกรุงมอสโกเช่นกันแต่หลังจากนี้ครับทางวิทคอฟและคูชเนอร์จะเดินทางต่อไปยังยูเครนเพื่อนำเสนอนะครับเรื่องของการยุติสงครามกับรัสเซียไปหารือกับเซเลนสกีครับ
1: หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายอย่างย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566ได้มีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากจุดนี้นั้นเคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างของผู้คนถูกฝังอยู่อีกราวๆ150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160ศพในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าภารกิจดำเนินไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ถึงความสำเร็จเนื่องจากอิสราเอลที่ปิดล้อมฉนวนกาซาไม่อนุญาตให้ปาเลสไตน์นำเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หนักเพื่อนำมาใช้ในกิจการใดๆทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่นี้มีรถแบ็คโฮใช้งานอยู่เพียงคันเดียวส่วนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องลงแรงขุดกันด้วยมือเปล่าและเครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็ก
0: ประชาชนในเมืองมักเดบวกทางตะวันออกของเยอรมนีครับได้รวมตัวเดินขบวนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ที่เป็นพรรคขวาจัดและก็มีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองครับว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้ครับหากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดนะครับก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก
1: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าซึ่งถือเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็พบทั้งขยะการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ทางด้านกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดียติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
0: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวัย48ปีครับเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียรวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับครับว่าเธอนั้นรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตัวเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจถ้อยแถลงดังกล่าวครับมีออกมาในระหว่างที่เธอนั้นเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้ตามหมายจับแล้วเธอก็ได้วางเงินประกันตัวตามสิทธิ์นะครับทีนี้หากในที่สุดศาลมีคำพิพากษาว่าเธอมีความผิดจริงก็จะทำให้เธอนั้นต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง6เดือนครับ
1: ศาลอาร์เจนตินามีคำสั่งให้เจ้าของบ้านพักหลังที่เห็นอยู่นี้ซึ่งอยู่ในเมืองมาเดลปาต้าส่งภาพวาดที่มีชื่อว่า Portrait of a Lady ซึ่งเป็นภาพวาดล้ำค่าที่ถูกปล้นไปในสมัยนาซีเมื่อ80ปีก่อนคืนให้แก่ทายาทของเจ้าของตัวจริงซึ่งเป็นลูกหลานของจิตรกรชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว200ปีก่อนโดยภาพดังกล่าวถูกพบโดยบังเอิญจากภาพประกอบในประกาศขายบ้านหลังนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งก็มีคนตาดีเห็นว่าภาพวาดดังกล่าวนี้แขวนอยู่ในห้องนั่งเล่นทำให้หญิงเจ้าของบ้านถูกจับกุมดำเนินคดีไปด้วยฐานปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในการสอบสวนเชิงลึกได้ทำให้พบถึงความเชื่อมโยงว่าหญิงเจ้าของบ้านคือลูกสาวของอดีตที่ปรึกษาทางการเงินของนายทหารนาซีที่เป็นมือขวาของฮิตเลอร์จึงทำให้มีโอกาสได้เก็บสะสมทรัพย์สินต่างๆที่ปล้นมาได้ในสมัยนั้น
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้คชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนในสองคนนะครับต้องบอกว่าหลังจากลีโอนีลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติเมื่อวานนี้ลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาก่อนเกมการแข่งขันมีการปรบมือสะดุดีให้กับเขาด้วยครับ
0: ค่ะใช่ครับ
2: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินามีการหยุดเกมในนาทีที่10นะครับเพื่อร่วมกันปรบมือและสะดุดีให้กับลีโอนีลเมสซี่ครับที่เพิ่งจะประกาศอำลาเลิกเล่นทีมชาติในวัย39ปีครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินากิมนาเซียเดเมนโดซ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบคาจูเนียไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่10ครับเมื่อผู้ตัดสินได้เป่าหยุดเกมชั่วคราวนะครับเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและก็สตาฟโค้ชครับร่วมกันยืนปรบมือเป็นการแสดงความเคารพและก็สดุดีให้กับลีโอนีล เมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานของอาร์เจนตินาที่เพิ่งจะประกาศยุติการเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีนะครับและกลับเข้าสู่เกมนาทีที่17โบคาจูเนียทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่17นะครับ1-0จากจังหวะยิงสุดสวยเสียบสามเหลี่ยมของอลันเวลาสโกถัดมา2นาทีอิกนาซิโอซาบาตินีครับทำประตูตีเสมอเป็น1-1ให้กับเจ้าถิ่นกิมนาเซียได้สำเร็จและจากนั้นนาทีที่28เควินซีนอนครับทำประตูให้โบคาจูเนียพลิกนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้แต่ว่าเอสเตบันเฟอร์นันเดสครับกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นลงมาพังประตูตีเสมอในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจบเกมกิมนาเซียเดเมนโดซ่าเปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียไปสนุกครับ2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับจานนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่านะครับร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026นัดเปิดสนามครับที่เมืองคาโตวิเซประเทศโปแลนด์ได้รับเกียรติจากจานนี่อินฟันติโนนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันโดยประธานฟีฟ่าได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้ว่านี่คือเป้าหมายหลักของฟีฟ่าในการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยการขยายจำนวนทีมร่วมเป็น24ทีมครับทำให้มีถึง6ชาติที่ได้ลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างทีมชั้นนำกับทีมอื่นและเป็นก้าวสำคัญของนักเตะระดับเยาวชนครับก่อนจะก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดใหญ่ที่บราซิลในปีหน้านอกจากนี้อินฟันติโนยังระบุด้วยว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนครับและทัวร์นาเมนต์นี้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดทางด้านของเชซารีคูเลซ่านะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปแลนด์ได้กล่าวเสริมว่าการที่ฟีฟ่ามอบความไว้วางใจให้โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของฟีฟ่ามีความหมายต่อฟุตบอลโปแลนด์เป็นอย่างมากครับและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาคมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟุตบอลหญิงประธานลูกหลังโปแลนด์ยังเชื่อมั่นว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามโดยเฉพาะการต่อกรกับทีมที่มีอันดับโลกที่สูงกว่าอย่างอาร์เจนตินารวมถึงโปรแกรมที่เหลือกับเม็กซิโกและเบนินจะเป็นแรงผลักดันครับให้นักเตะสาวทีมชาติโปแลนด์ได้โชว์ศักยภาพและสร้างผลงานที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าครับขณะที่เจ้าภาพโปแลนด์ประเดิมสนามนะครับถล่มอาร์เจนตินาไปขาดลอยถึง3-0ในฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026แข่งกันที่อารีนาคาโตวิเซประเทศโปแลนด์นะครับเป็นนัดเปิดสนามของกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานาทีที่23อาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะมุมครับแอนนิก้าปาสครับขึ้นหม่งเน้นๆแต่ว่าบอลไปถูกผู้เล่นโปแลนด์สกัดออกมาจากเส้นประตูนะครับ นาทีที่26ลิน่าสวิสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาสับไกยิงผู้สาประตูเซฟปัดออกมาได้แต่ว่าโอลิเวียสวีเซ็กครับตามซ้ำดาบ2เข้าไปไม่พลาดครับโปแลนด์ขึ้นนำ 1-0 นาทีที่30เจ้าภาพมาได้ประตูนำห่างเป็น 2-0 อย่างรวดเร็วครับจากจังหวะเตะมุมบอลไปโดนแอนิก้าปาสครับผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปนะครับและเข้าสู่ครึ่งหลังเกมทำท่าจะจบด้วยสกอร์นี้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90+5ครับโปแลนด์มาได้ประตูย้ำชัยเป็นจังหวะที่ยาโกด้าเซลาเนียกนะครับกระชากบอลเจาะทะลุเข้ามาทางกราบซ้ายแล้วก็ปาดเข้ากลางให้กับมาย่าซิลินกัสชาร์จเจาะเข้าไปครับจบเกมโปแลนด์ประเดิมสนามเอาชนะอาร์เจนตินา3-0เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมีเม็กซิโกจะลงสนามเจอกับเบนินสำหรับศึกฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับมีทีมร่วมทั้งสิ้น24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมครับคัดเอาอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมด้วยทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดของ4กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านรับการเยือนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงนอกเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์นำก่อนครับ1-0

ไทยเกมนาทีที่86อาเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดมานิวคาสเซิลเสมอกับบอนมัด2-2นะครับเบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสเสมอนัดแพ้2-1มีแค่แต้มเดียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้เปิดบ้านชนะโคเวนตี้1-0ครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดเป็นจ่าฝูงมี9คะแนนนะครับฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอริด1-1เฮาซิตี้ทีมน้องใหม่ครับเอาชนะแอสตันวิลล่าขออภัยนะครับเสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับ3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงส่วนโปรแกรมวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน20:00และก็ประมาณ22:30 น.อาร์เซนอลอันดับ3จะเจอกับเชลซีอันดับ4ครับมาโก้เบรนเนอร์นะครับคว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลเวลต้าเอสปัญญาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการเวลต้าเอสปัญญาสเตทที่14ครับเป็นเส้นทางภูเขานะครับระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่38องศาเซลเซียสครับทำให้นักปั่นต้องคอยรับน้ำจากทีมงานมาราดตัวเพื่อคลายความร้อนตลอดเส้นทางครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรนเนอร์นักปั่นชาวเยอรมนีวัย24ปีเร่งเครื่องครับสปรินต์เบียดเอาชนะซานติอาโกบุยตราโกนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา4:15:09ผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่การชิงชัยในกลุ่มผู้นำเวลารวมครับเอนริกมาสนะครับนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสต้าก็โชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างพรีโมสโลกริสครับอดีตแชมป์4สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายครับทำให้มาสยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมต่อไปพร้อมกับทำเวลาหนีห่างออกไปอีกประมาณ25วินาทีนะครับโดยมีเฟลิกกาลฟ์ครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ตามหลังผู้นำอยู่2นาที6วินาทีส่วนโลกลิชหล่นไปอยู่อันดับที่3ครับตามหลังอยู่2นาที10วินาทีสำหรับเอนริกมาสครับกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อัลเบโตคอนตาดอร์เคยทำไว้เมื่อปี2014โดยเอนริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างโลกลิชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ครับซึ่งเป็นประเภทไทม์ไทรัลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์จะเป็นสเตทที่15นะครับเส้นทางจากเปาม่าเดลลิโอครับไปยังเมืองกอร์โดบาระยะทางรวมอยู่ที่ 189.7 กิโลเมตรครับเทนนิส US Open อเล็กซานเดอร์บร็อกนะครับจากเบลเยียมเอาชนะฟาวิโอโคบอลี่นะครับมือ5ของรายการผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadowsมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวรอบ32คนฟราวิโอโคบอลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บร็อกจากเบลเยียมมือวางอันดับ28ของรายการปรากฏว่าเกมนี้อเล็กซานเดอร์บร็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะได้ใน3เซตต่อมานะครับเอาชนะฟราวิโอโคบอลี่ไป3-1เซต6-7ไทเบรก4-7 6-3 6-0และ6-3ครับแข่งกันไป2:45เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับฟรานซิสโกเซรุนโดโรนะครับจากอาร์เจนตินามือวางอันดับ24ของรายการครับที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นอันดับ9ของรายการมาวูดวิด3-2เซตอีกคู่คาเรนคาชานอฟครับนักหวดหนุ่มจากรัสเซียยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะเบนชามังบรองซี่จากฝรั่งเศสไป3เซตรวดด้วยสกอร์6-3 6-2และ6-4ครับตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยรอบต่อไปคาชานอฟจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างยาคุปมินซิกมืออันดับ17จากสาธารณรัฐเช็กหรือว่าจะเป็นเลอเนอร์เทียนนะครับมืออันดับ14จากสหรัฐอเมริกาต่อที่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายครับเมดิสันคีสวัย31ปีของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนครับวัย23ปีเป็นนักเทนนิสจีนนะครับรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปี2024ปรากฏว่าในเกมนี้เจิ้งฉินหวนครับมือ124ของโลกพาอาพริกชนะเมดิสันคีนะครับ2-1เซต1-6 7-6 ไทเบรก7-3 และ7-5 ครับเซตที่3นักหัวจีนตามหลังอยู่0-5เกมแต่กลับมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2:28 ครับและอีกคู่เป็นอิก้าสเวเทคครับมือ8ของรายการจากโปแลนด์พบกับมารีบูสโความือวางอันดับ25ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กซึ่งเกมนี้เป็น

0: นิก้าสเวเทคเอาชนะไปได้2เซตรวดสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับโดยในรอบต่อไปสเวเทคจะไปเจอกับเจิ้งฉินหวนนักขวดจีนนะครับที่เอาชนะเมดิสันคีสมาได้ครับมาดูกอล์ฟกันบ้างครับพอลเคซี่วัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3ยูโรเปียนทัวร์มาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทนะครับการแข่งขันวันที่3พอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษครับทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์ครับพอลเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่ายูโรเปียนทัวร์15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ร่วมมีด้วยกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนลูเยนครับจากแอฟริกาใต้แม็กซิมิเลียนสไตเลชเนอร์จากออสเตรียและก็2โปรสเปนครับยูเจนิโอชาคาล่าและก็นาโชเอบิร่านะครับทำสกอร์รวมกัน13อันดับพาเท่ากันครับตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกแชมป์เก่าทิสตองลอเรนซ์ผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาสกอร์รวมเหลือ10อันเดอร์นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่10ร่วมและก็ผลงานโปรไทยครับโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัตน์วันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาสกอร์รวมเหลือ1อันเดอร์พาครับรั้งอันดับที่61ร่วมมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับวีระเทพป้อมพันธ์ทำ2ประตูครับบวกกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์มง1ประตูพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งนัดแรกเปิดบ้านชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดครับฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่มีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเอง17แมตช์หลังสุดเปิดทรูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมน้องใหม่นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นโมงให้เจ้าบ้านแข้งเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่22ครับวีระเทพป้อมพันธ์ครับปั่นด้วยซ้ายอย่างสวยงามบอลเสียบตะข่ายแข้งเทพขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่39โยนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้กับวีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวของปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูทำให้แข้งเทพนำห่างเป็น3ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่45ครับมีจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรสินแดงดาครับกรรมการดู VAR ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นแพทริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษไล่มาเป็น1ต่อ3จากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2แพทริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้เป็นใบแดงครับไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดเหลือผู้เล่น10คนครับครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะ3ประตูต่อ1โค้ชแบนทศวรรณศรีปานครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะได้สำเร็จครับส่วนผลอีก3คู่เมื่อวานนี้นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0ราศีสไลยูไนเต็ดครับแพ้การท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0ครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกวันอาทิตย์หรือว่าวันนี้นะครับเวลา 18:00 น.อายุทยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC 18:30 น.ลำพูนวอลเลียร์เจอกับอุทัยธานี FCและคู่19:00 น.สุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะได้ภาพของหมู่เกาะเวสต์แมนค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับนักฟิสิกส์ชั้นนำอีกคนนึงครับเป็นคนที่โด่งดังมากเลยนะครับในวงการวิทยาศาสตร์นะครับหรือฟิสิกส์ครับนั่นคือนิวส์บอลนะครับนิวส์บอลนะครับก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าปีนี้ปีสากลของวิทยาศาสตร์ควอนตัมและเทคโนโลยีใช่ไหมครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้คิดค้นตัวกลศาสตร์ควอนตัมนะครับรูปแบบแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าทำให้เกิดการตีความแล้วก็พูดถึงเรื่องปรัชญาของควอนตัมนะครับอย่างลึกซึ้งมากเลยและเป็นคนที่ต้องบอกว่าอย่างนี้เถียงกับไอน์สไตน์นะครับในเรื่องควอนตัมไอน์สไตน์แพ้เกือบทุกครั้งหรือทุกครั้งต้องพูดที่ซ้ำไปนะครับทีนี้ใครที่เคยดูออปเพนไฮเมอร์นะครับนิวส์บอลก็อยู่ในออปเพนไฮเมอร์หนังสือหนังภาพยนตร์เรื่องออปเพนไฮเมอร์เช่นกันนะครับและเป็นคนที่สำคัญด้วยเพราะเป็นคนที่แนะนำให้ออปเพนไฮเมอร์นะครับไปเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่เกตติงเกิลนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโครงการแมนฮัตตันด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเรียกว่าเว็บข้อมูลนะครับของนิวส์บอลที่มีความสมบูรณ์มากพอสมควรนะครับใครสนใจเนี่ยลองตามเข้าไปดูนี่ผมเอาภาพของเรียกว่าเมืองที่นิวส์บอลเกิดขึ้นมาด้วยให้ดูนะครับโคเปนเฮเกนนะครับ7ตุลาคมนะครับ1885นะครับภาพนี้นะครับก็ไม่ใช่ปีนี้เป๊ะๆแต่ว่าใกล้เคียงมากครับ1883นะครับภาพแสดงเป็นเรียกว่าสวัสตรีนะครับขายพวกปลาอยู่นะครับแถวดูครอบครัวนิวส์บอลนิดนึงนะครับครอบครัวนิวส์บอลนะครับก็มีพี่น้องหมด3คนมีพี่สาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นนักวิชาการเลยในการชั้นดีด้วยคริสเตียนบอลนะครับคริสเตียนบอลนะครับใครทำงานด้านเรียกว่าสรีรวิทยาเนี่ยอาจน่าจะรู้จักนะครับทำงานอยู่มหาลัยโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็มีเรียกว่าการค้นพบถึงขนาดที่ว่าเรียกว่าปรากฏการณ์ของโบนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้มาก่อนนี่อาจจะคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์เป็นสรีรวิทยานะครับก็พูดถึงว่าการที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกับค่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมันมีผลต่อเรียกว่าค่าแอฟฟินิตี้ของออกซิเจนในฮีโมโกลบินอย่างไรนี่คุณแม่นะครับคุณแม่ก็ฐานะดีนะครับเป็นคนที่มีเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พบรักคุณพ่อเพราะว่าไปเป็นลูกศิษย์นะครับในคลาสหนึ่งและเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเพื่อนพูดถึงว่าเนี่ยตัวแม่ของโบสเนี่ยเอเลนโบสนะครับธรรมชาติของเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าน่ารักนะครับแล้วใครอยู่ด้วยเนี่ยเรียกว่าสบายใจทำนองนั้นนี่ดูประวัติการศึกษานิวส์บอลนิดหนึ่งนะครับก็เรียนนะครับขั้นต้นนะครับก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เรียกว่าเกมเมลโฮมนะครับลาตินสคูลนะครับจากนั้นเนี่ยตรีโทเอกเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนทั้งเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่เคมบริดจ์สั้นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไปแมนเชสเตอร์ผมนำภาพต้องเหตุตอนที่เรียนระดับตรงแถวมัธยมมาให้ดูด้วยนะครับก็1901นะครับ901นะครับเพื่อนๆนิวส์บอลคนไหนพอดูออกไหมครับคนที่3นะครับแถวหน้านะครับคนที่3แถวหน้านะครับจากซ้ายมือแล้วก็ปีที่จบนะครับปีจบ1903นะครับนิวส์บอลก็คนที่คราวนี้คนที่2นะครับจากขวามือนะครับคนที่3จากซ้ายก็ได้นะครับที่ยืนอยู่นี่พอเข้ามหาลัยนะครับโคเปนเฮเกนนะครับก็เมเจอร์ฟิสิกส์อันนี้เป็นภาพมหาลัยที่ไม่ใช่ปี1903นะครับแต่ว่าผมหาปีประมาณไม่ได้ก็เอา1860มาก่อนนะครับก็ต้องใหม่กว่านี้นิดนึงนี่มีเกร็ดน่าสนใจคืออย่างนี้ในช่วงที่เรียนอยู่นี่นะครับนิวส์บอลเนี่ยด้วยความที่รูปร่างสูงใหญ่เนาะแข็งแรงด้วยนะครับกับน้องชายของเขานะครับเล่นฟุตบอลซึ่งคนอเมริกันชอบเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลที่เราเรียกฟุตบอลนี่แหละครับนะโดยเขาเนี่ยเป็นผู้สาประตูนะครับรูปร่างสูงใหญ่ผู้สาประตูเนาะก็เล่นอยู่ประมาณสัก2ปี3ปีนะครับแต่มีเกร็ดที่ขำๆนี้ซึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบนิดนึงนะครับบอกว่ามันมีอยู่แมตช์นึงที่นิวส์บอลเนี่ยครับเรียกว่าอย่างงี้ทางฝั่งทีมเขาเนี่ยดันไปเรียกว่าเก่งกับอีกฝั่งนึงมากนะฮะไปถล่มคู่ต่อสู้อยู่นะครับคู่แข่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเยอะมากจนเขาเกิดการเบื่อขึ้นมานะก็ไปยืนพิงเสาอยู่ระหว่างยืนพิงเสาอยู่นั่นก็คิดไอ้พวกคณิตศาสตร์นะครับขึ้นมาในหัวฟิสิกส์คณิตศาสตร์ในหัวนะครับจนกระทั่งแบบว่าลูกบอลมันหลุดเข้ามาฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามายิงประตูได้ก็โดนตกใจนะครับเพื่อนทีมตกใจทำไมเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าที่ว่าเอ๊ะเขาเนี่ยอาจจะแสดงความเป็นเรียกว่ายิงแล้วเก่งกีฬาระดับหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมีความชอบทางวิชาการค่อนข้างมากทีเดียวถึงขนาดที่ว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับยังคิดสมการคณิตศาสตร์อยู่ขนาดนั้นด้วยแล้วก็ตัวน้องชายนะครับตัวน้องชายเนี่ยเก่งขนาดที่ว่าติดทีมชาตินะครับติดทีมชาติเนี่ยนะครับไปแข่งโอลิมปิกด้วยทีนี้ในระหว่างที่เรียนอยู่นี่นะครับก็ฉายแวววิชาการมากเลยนะครับเพราะว่าตัวผลงานวิจัยอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความตึงผิวของน้ำเนี่ยนะครับรับรางวัลเหรียญทองเลยนะครับอันนี้ระหว่างเรียนอยู่นะครับแล้วก็ในปี1911ก็จบปริญญาเอกนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีอธิบายอิเล็กตรอนนะครับในโลหะนะครับผมนำบางภาพมาให้ดูด้วยหนังสือพวกนี้นี่พอดูราคาแล้วนี่หน้าเรียกว่าหน้าตื่นเต้นมากหรือหน้าตกใจบอกไม่รู้นะครับราคานี่สูงมากนะครับต้องระดับเศรษฐีนะถึงประมูลมาได้นะครับก็มีพวกทฤษฎีที่ลงลึกเลยนี่พอจบปริญญาเอกปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปอังกฤษด้วยความโด่งดังของเจเจทอมสันนะครับซึ่งเป็นคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนนะครับนิวส์บอลก็ขอไปทำงานด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้เคมีไม่เข้ากันเพราะทอมสันนี่คงจะเก่งทางพวกทฤษฎีทางด้านเกี่ยวกับ การทดลองมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวเองก็จะมีทฤษฎีอะตอมตัวเองอยู่นะครับแต่โบเนี่ยหนักมาทางเรื่องทางพวกทฤษฎีซะมากกว่าปรากฏว่างี้คุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยดีมากแล้วแถมโบเนี่ยยังไปวิจารณ์นะครับวิจารณ์ไอ้แบบจำลองนะครับอะตอมของทอมสันด้วยว่าไม่น่าจะใช่นะครับมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแบบจำลองทอมสันเป็นแบบนี้ครับลองนึกถึงเรียกว่าแตงโมลูกหนึ่งนะฮะมีเราผ่ามาเนาะก็มีเนื้อแดงๆอยู่แล้วก็มีเม็ดอยู่ไอ้เนื้อแดงเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นประจุบวกแล้วก็ตัวเม็ดแตงโมนะครับประจุลบฝังอยู่ข้างในนะครับซึ่งนิวส์บอลคิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรียกว่าวิธีคิดการทำงานเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับบอก็เลยต้องหาที่ใหม่ในเวลาไม่นานเลยนะครับนี่เดือนตุลาคมใช่ไหมครับพอมาถึงเดือนธันวาคมนะครับแค่2เดือนนั่นเองนะฮะบอก็ไปที่แมนเชสเตอร์นะครับตอนนั้นชื่อ Victoria University of Manchester ต่อมาเปลี่ยนเป็น University of Manchester เฉยๆนะครับไปหารัตเทอร์ฟอร์ดนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดบิดาของวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับปรากฏว่างี้เข้ากันได้ดีเลยนะครับเข้าได้ดีเลยคุยกันแม้ว่าทำงานด้วยกันไม่นานนี่นะครับเข้ากันได้ดีเลยแล้วก็ต่อยอดนะครับวิธีคิดแบบรัตเทอร์ฟอร์ดมาด้วยนะครับคือรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเสนอแบบจำลองอะตอมแบบนึงนะครับคือพบว่าอย่างงี้ตัวประจุบวกเนี่ยน่าจะอัดแน่นกันที่ศูนย์กลางโดยมีจุดลบเนี่ยทำอยู่รอบๆนะครับทำไมเพราะว่ามันมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งใครเรียนตอนม.ปลายพวกทางฟิสิกส์นะฮะวิสัยกายภาพเนี่ยพบว่าอย่างนี้มีการทดลองที่ว่ายิงหรือว่าอัลฟาไปเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันจะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยครับมันเด้งกลับมาซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากว่ามันมีการกระจายของประจุอย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดบอกน่าแปลกใจมากเลยเหมือนกับยิงลูกเรียกว่าลูกปืนใหญ่ขนาดใหญ่ๆมากๆนะครับเข้าไปเนี่ยใส่กระดาษนะครับแล้วมันกระเด้งออกมากลับมาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตัวประจุบวกเนี่ยต้องอัดแน่นอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือแบบจำลองของตัวรัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งใกล้เคียงความจริงขึ้นมามากกว่าของทอมสันเดี๋ยวมาดูกันว่าบอลเนี่ยต่อยอดยังไงนะครับทีนี้ในช่วงเวลาหลังนั้นไม่นานแทรกนิดหนึ่งนะฮะเป็นเกร็ดเชิงเรียกว่าประวัติชีวิตก็นิดหนึ่งแต่งงานนะครับ1912นะครับอันนี้ภาพตอนที่มั่นกัน1910นะครับมาร์เกเตอร์นะครับเนอร์ลุนก็มีลูกทั้งหมด6คนนะครับ6คนนี่น่าสนใจอย่างนี้ครับ6คนเนี่ยนะครับจะมี2คนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยหนึ่งนะครับยังความเศร้าโศกให้กับเรียกว่าครอบครัวมากเลยแต่อีก4คนเนี่ยโอ้โหแบบเหลือเชื่อเลยครับคือต้องเรียกว่าอย่างนี้มีคนนึงฮะอาร์เกอร์บอลนะครับคนนี้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เหมือนคุณพ่อเลยนะครับในปี1975นะครับในเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนิวเคลียร์นะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นหมอนะครับเป็นแพทย์เป็นหมอนะเป็นศาสตราจารย์ด้วยนักวิชาการเลยนะครับและคนนึงเป็นวิศวกรเคมีนะครับอีริกบอลนะครับและอีกคนนึงเป็นอะไรว่าเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็แถมยังไปแข่งโอลิมปิกด้วยนะครับก็คือเรียกว่าสายเลือดทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับพวกทางกีฬาเนี่ยอยู่ในยีนน่าจะแบบนั้นเลยทีเดียวอาจจะพอพูดได้อย่างนั้นนะครับทีนี้นำภาพน่ารักน่ารักให้ดูนะฮะอันนี้เป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้ผมคิดว่าน่าสนใจดีเหมือนกันเป็น3รุ่นของตระกูลบอลนะครับก็คือนิวส์บอลนะฮะทางซ้ายมือสุดนะฮะแล้วก็อาร์เกอร์บอลนะครับซึ่งรางวัลโนเบลนะฮะฟิสิกส์กันนะฮะครับคนนี้แล้วก็โทมัสบอร์ซึ่งต่อมาเป็นนักฟิสิกส์เช่นกันนะครับแต่ทำงานด้านเกี่ยวพวกกลศาสตร์ของไหลคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ณปัจจุบันทีนี้มาดูตัวอะตอมแบบจำลองอะตอมของบอร์นิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าประจุบวกอยู่ตรงกลางนะสีส้มๆนั่นนะครับแล้วก็ประจุลบอยู่รอบๆใช่ไหมครับแต่บอร์เนี่ยนำเอาแนวคิดควอนตัมเข้าไปจับว่าจากการที่มาร์คสปรังเนี่ยนะครับพบว่าพลังงานถูกปล่อยออกมานะครับในการแผ่รังสีวัตถุดำเนี่ยนะครับแบบไม่ต่อเนื่องใช่ครับบอร์บอกเป็นไปได้ไหมที่มันน่าจะคล้ายๆกับพวกระบบสุริยะทำนองนั้นคล้ายๆกันนะครับคือมีเป็นชั้นๆนะครับโดยที่ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันสามารถคำนวณได้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ของเขาลองค้นดูนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะผมเองนี่เล่าให้ฟังก็อายนิดเหมือนกันนะครับเพราะตอนเรียนฟิสิกส์อยู่ไม่คิดจะไปค้นเรื่องพวกนี้นะแต่พอต้องมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไปค้นตัวเปเปอร์ออริจินัลของบอร์มาให้ดูนะครับ1913นะครับกรกฎาคมนะครับนี่คือบทความแรกนะครับที่นิวส์บอร์นะครับนำเสนอแบบจำลองอะตอมของเขาขึ้นมาอันนี้คร่าวๆเป็นโมเดลนะครับมีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับให้ดูด้วยนะครับว่าสมมติว่ามีวงโคจร2ชั้นนะครับคร่าวๆง่ายๆนะครับก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามีการดูดกลืนเอาเรียกว่าพลังงานเข้ามาใช่ไหมครับมันก็กระโดดชั้นล่างมาชั้นบนเนี่ยพลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันโดดจากบนลงมาล่างเนี่ยมันก็ปล่อยออกไปนะครับในรูปของโฟตอนต่อมาเรียกโฟตอนนี่ก็คืออนุภาคควอนตัมของแสงเองนี้ถ้าดูทฤษฎีนะครับยุ่งๆหน่อยไม่สนใจมากนะครับแต่ว่าใครชอบคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยคงพอจำได้ว่าจริงๆมันเป็นการผสมผสานระหว่างฟิสิกส์ยุคเก่านะครับเอากฎของนิวตันมากฎของทางไฟฟ้ามานะครับบวกกับเรื่องควอนตัมนิดหน่อยสมมติฐานที่เรียกว่าแปะเข้าไป ad hoc hypothesis แปะเข้าไปว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยครับเคลื่อนที่เป็นชั้นๆนี้พอทำนั้นปั๊บเนี่ยคำนวณได้นะครับคำนวณได้แล้วก็อธิบายเรียกว่าสเปกตรัมของ แล้วก็พวกอะตอมอย่างง่ายๆเช่นไฮโดรเจนได้นะครับเช่นได้นะครับพวกตำแหน่งนะครับของเรียกว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่อธิบายพวกความเข้มยังไม่ได้นะครับอันนี้หาโอกาสคุยให้ฟังทีหลังนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนที่เรียนทางม.ปลายทางวิทยาศาสตร์สายวิทย์มาเนี่ยน่าจะเรียนนะครับเพราะว่าแบบจุลกรรมอะตอมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจากเดลตันนะครับลูกกลมๆนะฮะทอมสันบอกว่าจำได้ไหมฮะเรื่องแตงโมนะฮะบวกกับลบอยู่ด้วยกันนะครับคล้ายๆแตงโมนั่นเนาะฮะแต่ว่าฝรั่งเรียกพลัมพุดดิ้งโมเดลนะครับแล้วก็รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับบอกอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับอยู่รอบนะครับประจุบวกอยู่กลางโบเนี่ยเป็นชั้นๆแล้วต่อมาชอยเงอร์นะครับซึ่งปัญหาประกาศพูดต่อไปเนี่ยมันเริ่มไม่ชัดละมันเริ่มเบลอๆให้หมอกกลุ่มหมอกควันอันนี้1914นะครับ Victoria University of Manchester นะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับก็นิวส์บอกก็เป็นเลคเชอร์ที่นี่นะครับเป็นผู้บรรยายที่นี่ทีนี้ในช่วงเวลานั่นเองนะครับ1914ถึง1918นะครับถ้าใครจำได้ว่ายุคควอนตัมเนี่ยนะครับเป็นยุคที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันครอบคลุมช่วงเวลาสงครามโลก2ครั้งเลยคือ1กับ2เลยนะครับครั้งที่1เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับช่วงเวลานั้นฮะ1916นะครับประมาณกลางสงครามโลกเนี่ยนิวส์บอร์ก็ไปเป็นอาจารย์นะครับทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนพอหลังสงครามโลกนะครับครั้งหนึ่งจบลงนะครับ1920เนี่ยก็ไปก่อตั้งสถาบันนะครับซึ่งต่อมาเรียกว่าสถาบันนิวส์บอร์นะครับตอนนั้นก็เรียกว่านี่ฮะเป็นสถาบันทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแล้วก็1922ครับรับรางวัลโนเบลนะครับอันนี้สำหรับเรียกว่าการที่เขาได้เรียกว่าสำรวจนะครับโครงสร้างอะตอมแล้วก็การแผ่รังสีที่ออกมาจากอะตอมพวกนี้ถ้ายังจำเรื่องไฮเซนเบิร์กได้นะครับไฮเซนเบิร์กจำได้ไหมครับว่าโบเนี่ยไปให้สัมมนาเป็นชุดเลยนะก็ชุดสัมมนาต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่12นะครับมิถุนายนถึง22มิถุนายน1922นะครับที่สถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับในเกตติงเกนในเยอรมนีนะครับพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงโครงสร้างอะตอมนะครับแบบจำลองอะตอมของเขากับซัมเมอร์เฟลของเขาเนี่ยเป็นวงกลมซัมเมอร์เฟลในวงรีแล้วก็เพิ่มเติมสมมติฐานเข้าไปที่ว่าเลขควอนตัมต้องมีแบบอื่นด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นพูดถึงพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัมในช่วงนั้นนะครับพูดถึงโครงสร้างอะตอมสเปกตรัมนะครับหรือพวกแสงนะครับที่ปลดปล่อยและดูดกลืนเข้าไปนะครับออกมาพูดถึงประเด็นท้าทายขณะนั้นนะครับนิวส์บอร์นะครับคนที่ยืนทางซ้ายคนที่2แล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ไฮเซนเบิร์กนะครับพาวลี่และคนอื่นนะครับเข้ามานั่งฟังด้วยนี่มีนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งนะครับใครฟังเรื่องตอนไฮเซนเบิร์กมาแล้วนะครับพอจำได้ว่า1924มีนาคมนะไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็ไปเยี่ยมนิวส์บอร์ที่สถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็พอถึงเดือนกันยายนนะครับในปี1924แล้วก็ทำงานถึงมีนาคม1925เนี่ยก็ไปทำงานกับนิวส์บอร์นะครับที่สถาบันแห่งนี้เช่นกันทีนี้ในปีนั้นเนี่ยปีสำคัญเลยซึ่งผมเล่าไปแล้วตอนที่ไฮเซนเบิร์กนะครับค้นพบนะครับกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับซึ่งยังไม่เป็นกลศาสตร์เมทริกซ์เต็มรูปแบบนะครับก็ที่เกาะเฮลเกอร์เลนนะครับมิถุนายน1925นะครับ1926เนี่ยชอยเงอร์เนี่ยก็เรียกว่าคิดค้นกลศาสตร์คลื่นขึ้นมาทีนี้ปลายปีนะครับ1925ธันวาคมนะครับสองคนนี้ก็ไปบ้านของเพื่อนนักฟิสิกส์นะครับชื่อฮอลเอลเลนเฟสนะครับเข้าใจว่าเป็นการฉลอง50ปีของการที่เรียกว่านักฟิสิกส์ท่านหนึ่งนะครับลอเรนซ์นะครับ50ปีนะครับแล้วปริญญาเอกนะครับแล้วไปคุยกันพบว่าสิ่งที่เกิดคือคุยกันคือถกเถียงเรื่องควอนตัมนี่เอง1926นะครับก็ไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็มาทำงานกับนิวส์บอร์นะครับที่สถาบันของนิวส์บอร์ที่นี่พอถึงช่วงนี้นะครับ1925-1927เนี่ยช่วงนี้สำคัญมากสำหรับควอนตัมเพราะว่าควอนตัมเนี่ยมีความเป็นปรัชญาอยู่นะครับเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาว่าความจริงคืออะไรนะครับหนึ่งในการตีความนะครับว่าความจริงคืออะไรเป็นแบบนี้ครับบอกว่าก่อนที่เราจะตรวจสอบว่าระบบเป็นยังไงเนี่ยระบบอาจจะอยู่ได้หลายสถานะถ้ายังจำเรื่องแมวเชอริงเกอร์ได้นะครับใครสนใจฟิสิกส์เนี่ยบอกว่าก่อนเปิดกล่องนะครับแมวอยู่ในกล่องเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแมวเป็นหรือตายเราต้องเปิดกล่องมาแล้วนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นหรือตายเป็นต้นนะครับทับซ้อนกันอยู่ก่อนเปิดกล่องเนี่ยนะครับหรือก่อนที่จะตรวจสอบนะครับหรือว่าก่อนที่จะสังเกตเนี่ยนะระบบอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้นะครับด้วยความที่เป็นต่างกันแต่พอตรวจสอบแล้ววัดแล้วนะครับมองแล้วเนี่ยระบบจะเหลือแค่สถานะเดียว 100% เลยนะครับนี่คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนแบบง่ายๆนะครับอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ยังถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันนะครับก็มีคนทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเช่นกันทีนี้1927นะครับกันยายนนิวส์บอร์ก็เสนอในหลักการข้อหนึ่งคอมพลีเมนทาริตี้นะครับหลักความเติมเต็มกันนะครับบอกว่าอย่างนี้วัตถุควอนตัมเนี่ยมันเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นนะครับแต่มันจะไม่เป็น2 อย่างพร้อมๆกันนะครับเสริมกันเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าตัวนิวส์บอร์เองเนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดในเชิงปรัชญานะครับที่มันสะท้อนในตัวโค้ดออฟอาร์มเขานะครับตราประจำตัวเขาเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าไปหยิบยืมแนวคิดของทางตนออกมาอันนี้คนเห็นนี่จะรู้เลยนะหยินหยางใช่ไหมฮะในหยินมีหยางในหยางมีหยินสองอย่างต้องกลมกลืนกันเป็นต้นเนี่ยฮะ มาเป็นเรียกว่าตัวสัญญาของเขาเลยดังนั้นตัวนิวส์บอลเองนะครับนอกจากเป็นนักฟิสิกส์ชั้นยอดนะครับยังมีความเป็นนักปรัชญาสูงมากด้วยนะครับเพราะว่าตัวกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับมีความเป็นปรัชญาแฝงอยู่นะครับแล้วก็คนที่ชอบควอนตัมเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับชอบจุดนี้นะฮะแล้วก็นำไปเชื่อมโยงกับเรื่องปรัชญาอื่นหรือศาสนาเป็นต้นคราวนี้มาถึงเรื่องที่อยากจะพูดถึงให้ละเอียดนิดนึงนะครับคือเมื่อตอนพูดถึงไฮเซนเบิร์กนะครับผมพูดถึงการประชุมโซเวย์นะครับครั้งที่5ซึ่งเรียกว่าเป็นชุมนุมของสุดยอดนักฟิสิกส์ชั้นนำในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็จำนวนมากเลยนะครับ10กว่าคน17คนอะไรเงี้ยรับรางวัลโนเบลนะครับแล้วก็หลายคนเลยเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดควอนตัมนะครับแล้วก็ค้นพบปรากฏการณ์ยอดเยี่ยมมากมายนะภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ทางฝรั่งบางคนเขาเรียกว่าเป็นภาพที่ฉลาดที่สุดนะครับก็คือรวบรวมมาพวกอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กันในภาพเดียวนะครับทีนี้เขาคุยกันบ้างนะครับตัวธีมใหญ่นะครับก็คือของภาพนี้คืออย่างนี้ธีมใหญ่คืออิเล็กตรอนกับโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งเป็นคลื่นได้อนุภาคได้กับโฟตอนซึ่งเดิมทีนะครับวอร์มแสงเป็นคลื่นใช่โฟตอนเป็นอนุภาคแสงเป็นต้นนะฮะแล้วก็หลักๆคือพูดถึงเรื่องของการที่ทั้งอิเล็กตรอนและโฟตอนเนี่ยเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคพูดถึงเรียกว่าไอหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่านัยยะยังไงบ้างนะนะครับพูดถึงโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันคือการตีความโคเปนเฮเกนที่เรียกว่านิวส์บอร์เสนอหรือว่าสนับสนุนนะครับแล้วก็มีไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยสนับสนุนด้วยนะครับพูดถึงเรียกว่าอย่างนี้ไอน์สไตน์เนี่ยต้องเรียกว่าโจมตีแล้วต่อต้านนะครับหรือว่าวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์แล้วกันนะครับไอตัวความไม่แน่นอนของควอนตัมนะครับว่ามันมีความจะเป็นเนี่ยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไอคำพูดที่ว่าพระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋านะครับก็เรียกว่ามันชัดเจนในตอนนี้จริงๆเพราะไอน์สไตน์เนี่ยทั้งพูดทั้งเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่มันชัดเจนในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดอื่นมุมแบบจำลองอื่นนะครับที่ไม่ให้การตีความแบบโคเปนเฮเกนหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีเรียกว่าไพลอตเวฟนะขึ้นนำของเดอะบอยเป็นต้นแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับสำคัญเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าไอน์สไตน์กับบอยเนี่ยนะครับถกเถียงกันอย่างเป็นทางการเลยต่อหน้าที่ประชุมทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยความการตีความควอนตัมเนี่ยหรือความจริงแท้นะครับของโลกทางกายภาพเนี่ยจากมุมมองควอนตัมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็การถกเถียงกันเนี่ยเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะครับอยากขอโอกาสพูดเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะเป็น1ตอนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับไม่จบนะครับเรื่องนี้ตอนนี้เป็นเรื่องนึงที่เรียกว่าทำให้ไอน์สไตน์นะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าตอนแรกก็ยิ้มยิ้มย่องนะเพราะคิดว่าเฮ้ยมีการทดลองนึงเนาะมีกล่องนึงถ่วงน้ำหนักไว้ใช่ไหมครับนะครับถ่วงน้ำหนักไว้ทีนี้พอปล่อยเอาอนุภาคโฟตอนออกมาสีแดงออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะบอกได้เป๊ะเลยนะฮะมวลออกมาเท่าไหร่พลังงานหายเท่าไหร่เนี่ยบอกเวลาก็ได้ด้วยเอ้ยอย่างนี้หลักความแน่นอนก็ผิดสิใช่ไหมปรากฏว่านิวส์บอร์ดนี่นะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับปี1930เนี่ยนะครับแต่คิดออกได้โดยการที่ใช้ผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์มาหักล้างนะครับการทดลองในความคิดไอน์สไตน์เองนะครับเรื่องนี้เล่าโดยกามอฟในเล่มนี้นี่มีเกร็ดเชิงสังคมที่น่าสนใจคืออย่างนี้ด้วยความที่นิวส์บอร์เนี่ยนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เป็นโอ้โหคนโด่งดังมากได้รับเรียกว่าบ้านนะครับหรือคฤหาสน์เลยนะครับจากบริษัทเบียร์คาวส์เบิร์กนะครับยกให้เลยนะครับ1932ให้อยู่เลยแล้วอยู่จนทั้งเสียชีวิตเลยนะครับอยู่มานานประมาณ30ปีเลย1932ถึง1962แล้วก็ชอบมีเรื่องเล่าอย่างนี้บอกว่ามันตั้งอยู่ใกล้ไอ้ตัวโรงเบียร์ใช่มั้ยก็มีท่อนะครับส่งเบียร์มาจากโรงเบียร์เนี่ยมาที่เข้าที่บ้านแล้วบอยอยากจะดื่มเบียร์เมื่อไหร่ก็เปิดก๊อกดูนะแต่เรื่องนี้เป็นแค่เรื่องเล่านะครับเช็คดูแล้วพบว่าไม่น่าจะจริงนะครับยกเว้นว่าเจอหลักฐานที่ดีกว่านี้นะครับอย่างนี้1933ใช่ไหมครับ30มกราคมนะครับฮิตเลอร์นะครับเรียกว่าขึ้นสู่อำนาจนะครับก็เริ่มจะเกิดความปั่นป่วนใช่ไหมครับพวกยิวนะฮะเรียกว่าต่อต้านนะครับถูกขับไล่นะครับก็อย่างที่รู้กันคือถูกเลือดฆ่านะครับล้างเผ่าพันธุ์เลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นพยายามนะครับอย่างนั้นสถาบันของนิวส์บอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้อีกทำอีกหน้าที่หนึ่งคือช่วยเหลือนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวนะครับให้มาพักพิงหาทุนให้นะครับแล้วหาที่เรียกว่าลี้ภัยให้นะครับส่งไปที่อเมริกาบ้างอังกฤษบ้างเป็นต้น1938ธันวาคมอันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นช่วงเวลาที่โอ้เข้มข้นมากเพราะว่านักฟิสิกส์เยอรมัน2คนนะครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมัน2คนนะออตโตฮานฟิสซัสแมนนะครับก็ค้นพบว่าอย่างนี้หากว่าเรายิงนะครับระดมยิงยูเรเนียมนะครับด้วยนิวตรอนเนี่ยครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันมีธาตุที่เบาออกมาด้วยแบเรียมเป็นต้นก็แสดงว่ามันเกิดการแตกตัวขึ้นมาฟิสเซอร์ไมเนอร์นะครับตัวนี้คนนี้นะครับซับสตรีท่านนี้นะครับดร.โรเบิร์ตฟริชนะครับก็สามารถอธิบายในเชิงทฤษฎีได้นะครับเป็นการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับนิวเคลียร์ฟิชชัน1กันยายน1939อันนี้สำคัญมากในทั้งในเชิงประวัติศาสตร์โลกนะครับเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดนะครับในวันนี้นะครับเยอรมนีบุกโปแลนด์ใช่มั้ยครับเดียวกันนี่นะครับก็มีการตีพิมพ์ในบทความเรียกว่ากลไกอธิบายนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับในนิวส์บอร์กับวีเลอร์นะครับทางเดียวกันเนี่ยครับใครยังจำเรื่องเป็นไฮเบอร์ได้มั้ยฮะเล่าให้ฟังว่า เพราะฉะนั้นเมื่อกับชไนเดอร์เนี่ยครับคิดเรื่องกลไกการยุบตัวของดาวแกนดาวฤกษ์นะครับเกิดเป็นหลุมดำขึ้นมานี่นะครับเยอรมนีบุกโปแลนด์แล้วก็ทฤษฎีนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับโดยนิวส์บอลนะครับกับวีเลอร์ตอนนั้นนิวส์บอลเนี่ยนะครับไปทำงานที่นะครับ Institute for Advanced Study ที่นิวเจอร์ซีย์ที่ปรินสตันนะครับ1940เนี่ยเยอรมนีบุกเดนมาร์กนะครับบุกเดนมาร์กครับแต่นิวส์บอลยังอยู่นะครับคุณบอกขอให้ไปก็ไม่ไปแต่ว่าตอนหลังก็ต้องลี้ภัยไปแล้วก็1941ค่ะยังอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในตอนไฮเซนแบกนะครับคือไฮเซนแบกมาขอพบนะครับแล้วคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านิวส์บอลเหมือนกับว่าจะรู้สึกว่าไฮเซนแบกเนี่ยนะครับเขาต้องไปโปรทางนาซีหรือเปล่าแรงจูงใจเนี่ยไม่ชัดเจนมากเลยไม่ชัดเจนมากก็ต่างคนต่างมีมุมมองตัวเองนะครับจากการที่พบกันครั้งนั้นนี่นะครับแล้วก็มันเกิดการถกเถียงเชิงประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่าทำให้สองคนนี้เรียกแตกคอกันไม่คุยกันอีกนะครับต่อชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีคนไปสร้างเป็นละครเวทีด้วยชื่อโคเปนเฮเกนก่อนสงครามโลกจบลงเนี่ยนิวส์บอลต้องหนีแล้วนะครับการหนีนี่หนีไม่ธรรมดาด้วยนะครับหนีทางเรือก่อนนะครับออกจากเดนมาร์กไปนะครับ29 กันยายนนะครับจากอังกฤษนะครับก็ต้องเรียกว่าขึ้นเครื่องบินไปนะครับบินชื่อมอสคิโตแปลว่ายุงเนี่ยโดยที่เครื่องบินเนี่ยมันบรรทุกผู้โดยสารได้แค่2คนคือคนขับกับตัวคนที่จริงมันบรรทุกแค่คนเดียวนะคือคนขับนะครับแต่นิวส์บอลต้องไปยังไงครับไปแบบนี้ครับต้องไปหลบอยู่ในหรือว่าอยู่ในห้องทิ้งระเบิดของเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับไม่มีนิวส์บอลนะครับว่าอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องมีอากาศออกซิเจนนะครับหายใจด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็ไปที่อเมริกานะครับไปร่วมโครงการแมนฮัตตันอันนี้ตอนที่ไปแมนฮัตตันนะครับ1943นะครับธันวาคมนะครับก็ต้องมีชื่อรหัสลับนะครับนิโคลัสเบเกอร์นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในหนังเรื่องออปเพนไฮเมอร์นะครับนะเบสเบเกอร์ก็มีส่วนช่วยในการที่จะไกด์นะครับว่าการคำนวณไอตัวมวลวิกฤตนะครับของยูเรเนียม235เนี่ยเป็นอย่างไรนี่ฮะเดียวกันเนี่ยนิวส์บอลเนี่ยเป็นคนที่จริงๆต่อต้านสงครามนะเพราะจริงๆแล้วก่อนที่สงครามสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็ขอพบนะครับรูสเวลล์นะครับแฟรงคลินดีรูสเวลล์รูสเวลล์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะใช้ไอพวกนี้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับคุณจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการควบคุมนะครับโดยการมีความร่วมมือของนานาชาติก็ในปีเดียวกันนั่นเองนะครับกันยายนนะครับรูสเวลล์ก็คุยกับเชอร์ชิลล์ก็ปฏิเสธข้อเสนอนิวส์บอล1945นะครับเยอรมนียอมแพ้วันที่7นะครับพฤษภาคมลงนาม2ครั้งนะครับลงนามยอมแพ้2ครั้งคือ7กับ8แล้วก็พอญี่ปุ่นนะครับถูกเรียกว่าทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิม่านางาซากิใช่มั้ยญี่ปุ่นก็ยอมแพ้สงครามโลกที่2ก็จบลงนิวส์บอลกลับไปเดนมาร์กอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับไม่ลงรายละเอียดหลังจากที่สงครามโลกจบลงเนี่ยนะครับนิวส์บอลก็เรียกว่าทำงานหลายอย่างนะครับทั้งในเชิงบริหารวิชาการนะครับก็ผลักดันนะครับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นะครับใช้นิวเคลียร์เชิงสันติมากขึ้นนะครับไปร่วมทางด้านพวกเซิร์นก่อตั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็น European Organization for Nuclear Research คือเซิร์นเนี่ยก่อนทำสิ่งนุกภาคเนี่ยจริงเริ่มต้นมาจากพวกนิวเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นแชร์แมนนะครับประธานของสถาบันทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับของนอร์ดิกนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับที่เรียกว่าเป็นสูงสุดทางด้านสังคมนะครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับจากเดนมาร์กนะครับในการพัฒนาพวกวัฒนธรรมของทางยุโรปอันนี้ก็ได้เป็นเล่นด้วยนะฮะประธานคนแรกนะครับของเอสถาบันนะครับทางด้านเรียกว่าวิชาการนะครับเดนมาร์กนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านอักษรศาสตร์นิวส์บอลนี่ก็เปิดเผยมากนะครับก็คือเขียนจดหมายสหประชาชาติเลยนะครับบอกการควบคุมพวกอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกพลังงานนิวเคลียร์คุณใช้อย่างไรนะครับก็มีจดหมายเปิดนี่มีภาพน่ารักน่ารักให้ดูนะครับ1951ภาพนี้ผมตอนเห็นครั้งแรกชอบมากเลยคืออย่างนี้ถ้าใครชอบสิ่งนี้จะเห็นว่านี่คือนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่2คนนะครับก็คือนิวส์บอลนะครับนะกับพาวลี่นะครับกำลังมองของเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเอาคลิปแทรกเข้ามาตรงนี้นะฮะเรียกว่าทิปปี้ท็อปทิปปี้ท็อปเนี่ยมันเป็นลูกข่างเล็กๆนะฮะข้างบนเนี่ยคล้ายๆที่เห็ดนะเห็ดเราจับมันตั้งขึ้นมานะแต่พอเราปั่นมันนะครับปั่นมันเอาฝั่งที่เป็นหัวปั่นพื้นเนี่ยพอปั่นในพื้นสักพักเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างน่าทึ่งมากเลยอันนี้ก็แสดงถึงความเรียกว่าช่างสงสัยนะครับแม้ว่าเป็นฟิสิกส์ระดับโลกนะฮะก็ยังสนุกกับการที่ของเล่นชิ้นเล็กเนี่ยมันทำปรากฏการณ์พิศวงขึ้นมาได้นะครับผมไปค้นดูนะฮะปรากฏว่านี้เป็นวันที่31พฤษภาคม1951นะครับเป็นการประชุมแห่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็1955นิวส์บอลก็เข้าร่วมนะครับการใช้พลังงานอะตอมนะครับโดยสันติอันนี้รางวัลที่ได้รับนะครับสิ้นสุดชีวิตนะครับด้วยการที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลวนะครับจับพลันผมนำภาพไอ้ตรงหลุมฝังศพมาให้ดูด้วยเพราะว่ารู้สึกสวยงามดีนะครับอันนี้ที่นิวส์บอลฝังศพนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นนกฮูกซึ่งน่าจะตีความได้เป็นสัญญาณภูมิปัญญาเนาะก็แนะนำหนังสือ2เล่มเช่นเดิมนะครับ30 years the true physics นะครับของกามอฟนะครับเล่มนี้คลาสสิกมากเลยนะครับลองหาอ่านดูนะครับแล้วก็หนังสือชมกินเองนั่นคือนิวส์บอลนะครับยอดนักฟิสิกส์นะครับผู้มีส่วนร่วมในการที่ว่าสร้างนะครับทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาแล้วก็ผ พูดถึงเรื่องปรัชญาควอนตัมทุกทิ้งไอน์สไตน์นะครับแล้วก็มีส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามโลกที่2นะครับเรื่องการผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์โดยสันตินะครับในยูริก้าตอนนี้นะครับพบกับยูริก้าตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ

0: ไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองเรื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
2: สวัสดีครับท่าน
1: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
2: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ VIP สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
3: เอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเอง
1: ลองเมนูนี้ดูสิครับ
4: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
5: อร่อยมากครับ
6: รสชาติดีมากครับ
2: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับ
6: รู้ใจ
1: ตามสบายครับ
7: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วทำไมอ่ะใครใครเขาก็ทำเหมือนทางนั้น
2: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
8: ไม่ครับ
7: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

เมื่อสายฝนเริ่มโปรยปรายลงสู่พื้นป่าตะวันตกธรรมชาติที่เคยเงียบสงบก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพื้นป่าขุนเขาและสายน้ำถูกแต่งแต้มด้วยสีเขียวสดชุ่มฉ่ำกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายเพื่อมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงการเดินทางสู่อำเภอทองผาภูมิในฤดูฝนสิ่งที่ได้เห็นคือภาพของภูเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และความสดชื่นที่หาได้ยากในเมืองใหญ่ทองผาภูมิในฤดูฝนไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่หากเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้หยุดพักสูดลมหายใจลึกๆและค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ท่ามกลางสายฝนสายหมอกและธรรมชาติที่ยังคงความงดงามไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศสดชื่นของธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาสายฝนโปรยปรายและสายหมอกจางๆค่ะป่าทำหน้าที่เปรียบเสมือนปอดของโลกคอยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยก๊าซออกซิเจนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของพื้นป่าป้องกันการพังทลายของหน้าดินลดความรุนแรงของอุทกภัยและยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศที่นี่ตำบลห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านที่นี่เขามีวิธีการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้ขุนเขาและแม่น้ำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ตำบลห้วยขยิ่งของเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันนะครับแล้วก็เป็นที่ลาดเรียกอะไรนะที่ลาดเนินเขานะครับก็มันจะเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกป่าไม้พวกเขาพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นป่าต้นน้ำนะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำก็จะมีลำห้วยนะครับผ่านเข้ามาในพื้นที่เราหลายเส้นเลยที่นี่จะเป็นไหลจากทางใต้ขึ้นมาทางเหนือนะก็จะมาบรรจบรวมกันที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์แห่งนี้ครับประชากรส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็หลากหลายเขาเรียกว่าเป็นหลากหลายแขนงนะครับเช่นไม้เศรษฐกิจก็จะเป็นพวกยางพารานะครับยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะครับพืชสวนพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นก็พวกเงาะทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยจะเป็นขึ้นชื่อมากเลยทุเรียนทองประภูมินะครับธรรมชาติที่นี่เรามีธรรมชาติอย่างที่เห็นนะครับธรรมชาติของเราจะสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภูมิประเทศของเราที่ได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะเราอยู่ท่ามกลางขุนเขาเรามีหมอกมีไอฟันทุกๆฤดูกาลนะครับของเราจะเป็นสวยงามและเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดขายจุดหลักของเรา
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อนิสามนค่ะชื่อเล่นชื่อเคค่ะอยู่หมู่บ้านเตาถ่านค่ะปกติอยู่บ้านก็ตอนเด็กๆค่ะชอบเล่นกับเพื่อนที่บ้านหนูเกิดที่นี่ค่ะแต่ว่าหนูอยู่ที่นี่จนถึงป.4ค่ะหนูก็ย้ายไปที่เมืองค่ะแล้วหนูก็เพิ่งกลับมาค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่นี่ธรรมชาติมากค่ะแล้วข้างล่างนะคะข้างล่างหมู่บ้านเตาถ่านค่ะจะมีเขื่อนค่ะแล้วน้ำมันลดนะคะแล้วบรรยากาศก็สวยมากค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็มีการขายของบ้างข้างในค่ะสวยมากค่ะที่นี่นิยมมากค่ะแนะนำให้มากันเยอะๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุสราอรุณศรีสุวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อหวานค่ะหนูอยู่ที่หมู่บ้านคิดที่ล่างค่ะเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญค่ะเป็นที่ที่ไกลมากเลยค่ะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็พวกไฟฟ้าก็ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เอาแล้วก็อยู่กับธรรมชาติค่ะเพราะว่าธรรมชาติมีต้นไม้แบบล้วนเลยค่ะแล้วก็เวลาช่วงหน้าหนาวนะคะก็อากาศแล้วก็น้ำก็จะหนาวมากเลยแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็ตกแรงมากค่ะบางครั้งก็มีน้ำท่วมบ้างแล้วก็ช่วงหน้าร้อนก็ร้อนมากเลยค่ะคนที่หมู่บ้านนะคะก็ไม่มีมันมีแค่โรงเรียนแค่ถึงประถมค่ะถึงป.6ค่ะเด็กที่นั่นก็เลยต้องมาเรียนที่ห่างไกลจากบ้านนะคะก็เลยหนูก็เลยมาเรียนที่โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศนะคะก็ต้องมาอยู่หอค่ะฝากเพื่อนๆให้อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาขยะให้เกิดมลพิษนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับห้วยขยิ่งของเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมาจะเป็นแค่ทางผ่านนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นบ้านอีตองฟิล็อกอะไรเงี้ยก็จะเป็นแค่ทางผ่านแต่จริงๆแล้วว่าห้วยขยิ่งเราเนี่ยมีจุดแข็งมากมายเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเรามีแหล่งธรรมชาติมากมายอย่างเช่นภูเขาลำน้ำน้ำตกถ้ำเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับการพัฒนานะครับซึ่งมันมีข้อจำกัดในเรื่องของบางจุดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานมากนะครับในการที่เราจะไปดำเนินการพัฒนาใดๆมันสามารถยังไม่สามารถทำได้ด้วยง่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยของเราเนี่ยถ้าได้รับการพัฒนานะเรายังมีอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปูราชินีนะครับปูน้ำจืดสามสีที่เป็นมีแหล่งกำเนิดแล้วก็หาดูได้ที่ห้วยขยิ่งนี่เลยแล้วก็ถ้ำนะครับแล้วก็ลำห้วยลำน้ำแหล่งที่จะเป็นแคมปิ้งอะไรต่างๆที่อิงกับธรรมชาติดิบๆที่ห้วยขยิ่งของเราได้เปรียบที่สุดครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะเป็นคนที่นี่ค่ะเป็นคนอำเภอภูมิตั้งแต่กำเนิดเกิดที่นี่ค่ะเห็นธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเห็นวิวสวยๆมาตั้งแต่เด็กชอบธรรมชาติมากค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามตอนเช้าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวก็จะมีหมอกให้เห็นทุกๆวันค่ะมันจะมีที่ท่องเที่ยวหลายที่ค่ะที่นี่อย่างเช่นอีตองช่วงหน้าฝนจะเห็นหมอกเยอะมากๆอีตองนี่เหมือนจะมีแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่ามีฤดูร้อนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแต่หมอกสวยวิวแบบสวยมาก
0: ก็อย่างที่ผมบอกก็ตอนนี้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยที่ห้วยขยิ่งเราเนี่ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยก็คือจะเป็นพวกที่พักริมน้ำ นะครับแถวที่แคมปิ้งต่างๆที่พักริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหลักๆเลยตอนนี้ที่มีก็คือตรงนี้นะฮะบ้านเตาถ่านแห่งนี้นะที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีแถวปูราชินีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นบางฤดูกาลนะครับมันยังเที่ยวได้ไม่ทุกฤดูกาลอย่างเช่นหน้าฝนเส้นทางที่จะเข้าไปนะมันลำบากนะฮะมันก็เลยว่าทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ครับ
4: ตรงนี้เราก็ทำเป็นธุรกิจชุมชนครับเป็นโฮมสเตย์จำหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใหญ่เนื้อที่ก็ประมาณ2ไร่กว่าของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นธรรมชาติครับเน้นให้ชาวบ้านให้แขกอยู่ร่วมกับธรรมชาติเน้นต้นไม้เน้นผักเน้นปลาเน้นอะไรต่างๆที่ว่าอยู่ร่วมกันได้ครับอยู่ร่วมกันได้ในเศรษฐกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นขยะเนี่ยเราก็จะแนะนำแขกว่าแยกขยะแห้งขยะเปียกส่วนขยะแห้งเนี่ยเราก็มีการเก็บเพื่อรวบรวมไปส่งอบต.เขานำส่งส่วนขยะเปียกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็โดยสร้างถังเก็บฝังในดินแล้วก็ใช้ขยะเปียกฝังไว้เพื่อเป็นปุ๋ยแก่ทุเรียนแก่เงาะแก่พืชผักผลไม้ครับนี่ครับส่วนพลังงานทดแทนเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่เราจะกลางคืนเพื่อประหยัดพลังงานเนี่ยเราจะเน้นโซลาร์เซลล์ตามจุดต่างๆจุดที่มันมืดหรือจุดที่ว่าคนเดินผ่านขึ้นห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเน้นพลังงานตรงนั้นครับมากเลยครับธรรมชาติมากเลยครับเราดูธรรมชาติเราส่วนมากจะเน้นไม้ไผ่สังเกตได้บ้านเอ่ยศาลาเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเน้นทำไม้ไผ่บ้านด้านบนก็เหมือนกันลูกน้องอยู่ก็เน้นไม้ไผ่กับลวดปูกันเป็นธรรมชาติไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นครับข้อดีของการสร้างธรรมชาติก็คือ1ลดต้นทุนน้อย2สร้างรายได้ให้แก่ประชากรหรือประชาชนที่ว่าพวกคนงานในพื้นที่นะพม่าที่มีบัตรไทยมั่งคนที่ว่าอยู่ในพื้นที่ได้มีงานและมีอะไรสร้างงานทั้งหลายให้ชาวบ้านได้ด้วยครับคือสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความสะอาดเรื่องเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเรื่องขยะเอ่ยเรื่องไอ้ที่ว่าต้นไม้เอ่ยแล้วก็ห้ามเน้นไปทางธรรมชาติให้ดูแลต้นไม้แล้วก็ให้รักธรรมชาติส่วนผลไม้หรือบางสิ่งบางอย่างที่ผักที่ปลูกเนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถเอามาทานได้เลยได้ครับนี่ครับกิจกรรมเกี่ยวกับขยะส่วนมากเนี่ยเราจัดที่เก็บไว้เป็นจุดๆฮะแยกขยะเปียกขยะแห้งแยกขวดอะไรและหลังจากนั้นเนี่ยพอเต็มปึ๊กเราก็ส่วนขยะเปียกเราจะรีไซเคิลแบบที่กล่าวเบื้องต้นนะฮะเป็นปุ๋ยขยะแห้งเนี่ยเราก็จัดใส่ถุงดำมิดชิดเรียบร้อยเพื่อส่งให้ทางอบต.เขาไปนำไปทำลายไปเก็บอีกทีนะครับ
5: ชื่อณัฐนนท์เย็นใจครับก็พืชก็จะเป็นเกษตรผสมผสานของผมเนี่ยจะมียางพารานะครับทุเรียนแล้วก็เงาะแล้วก็พืชผักบ้างนิดหน่อยไว้กินฮะไว้กินในครัวเรือนจริงๆแล้วชุมชนทางนี้นะครับเกือบทั้งตำบลนะครับก็พูดง่ายๆว่าเนื่องจากพื้นที่เราเนี่ยมันเหมาะกับการทำเกษตรอยู่แล้วนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีพวกไม้ผลนะครับแล้วก็เรื่องของพืชผักที่ปลูกไว้กินชาวบ้านเองก็ดำเนินชีวิตตามวิถีชนบทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่พืชผักอย่างที่เห็นพวกเนี้ยต้นไม้ผลอะไรที่อยู่ในสวนหรือตามบ้านเรือนอย่างเงี้ยครับก็เรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยพืชสดอะไรพวกเนี้ยนะครับวิถีดั้งเดิมที่นี่ถ้าเป็นชุมชนกะเหรี่ยงเดิมนะครับที่นี่ก็จะเหมือนเขาปลูกไม้ผลไว้ตามครัวเรือนนะครับก็จะล้อมคอกซึ่งเป็นใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นเนี่ยไม้ไผ่มาล้อมคอกแล้วก็กวาดพวกเศษไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่ารักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้แล้วก็เป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยสำหรับที่นี่ผมมองว่ายังคับเกี่ยวนะครับเนื่องจากว่ายังเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิมแล้วก็มาหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มนำพวกเทคโนโลยีเข้ามานะครับก็จะมีการใช้นวัตกรรมมากขึ้นเช่นนะครับเรื่องของถ้าพูดถึงทั้งการผลิตก็จะนำเครื่องจักรมาใช้มากขึ้นในเรื่องของการตลาดก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็มีเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก็จะมีช่องทางมีแพลตฟอร์มในการขายสินค้าเกษตรทางช่องทางต่างๆสื่อออนไลน์ครับผมก็ ก็จะมีในส่วนของส่วนราชการนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอที่นี่ก็มีโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยกระเจงนะครับแล้วก็ส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็ส่วนของอบต.เองก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมเกษตรชีววิถีอยู่ด้วยในส่วนของในเรื่องของเราจะมีตัวโครงการที่ส่งเสริมทั้งในเรื่องของการผลิตและการจัดจำหน่ายนะครับการผลิตแล้วก็วันนี้ก็ได้น้อมนำนะครับในเรื่องของโครงการในสมเด็จพระเทพนะครับเป็นเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรนะครับเพื่อจะนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะครับส่วนของช่องทางทางการตลาดเนี่ยวันนี้ก็มีการฝึกอบรมให้แก่เด็กเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนในระดับมัธยมนะครับในเรื่องของการสร้างช่องทางการจำหน่ายในสื่อออนไลน์ที่นี่นะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตเนี่ยเรายึดถือการพึ่งพาตนเองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพึ่งพาตนเองหมายถึงว่าพยายามที่จะมุ่งเน้นวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในพื้นถิ่นนะครับก็เรื่องการตลาดเราก็พยายามสร้างตลาดขึ้นเองวันนี้ของห้วยขะเหยงหลักๆเราก็จะมีตลาดชุมชนซึ่งเป็นตลาดกลางของตำบลนะครับในเรื่องของปศุสัตว์เราก็มีโรงเชือดเองนะครับแล้วก็มาวางจำหน่ายในตลาดกลางของชุมชนนะครับพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่รวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็ให้อาจจะยังพึ่งพ่อค้าคนกลางอยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยลงครับเนื่องจากว่าเรามีศักยภาพที่จะขนส่งเองได้อย่างเช่นโครงการขยายผลโครงการหลวงก็ส่งเสริมให้ครัวเรือนเนี่ยได้ปลูกเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีรถของกลุ่มเนี่ยนะฮะก็จัดส่งถึงตลาดถึงผู้บริโภคเองมันมีทั้งเราขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นตลาดชุมชนส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เรานำผลผลิตในท้องที่เนี่ยมาแปรรูปนะครับเป็นก็มีหลายๆกลุ่มนะครับที่ไปถึงขั้นโอท็อป4ดาว5ดาวอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่หลายกลุ่มกันวันนี้นะครับเราก็เป็นโชคดีว่าเทคโนโลยีมันล้ำหน้าขึ้นนะครับก็มีเขาเรียกอะไรครีเอเตอร์มือใหม่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นช่วยกระบอกเสียงในการผลิตและจำหน่ายนะครับอย่างเนี้ยฮะเงาะทองอภูมิซึ่งเป็น GI เป็นตัวเอกของเราเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอย่างสวนเนี้ยนักท่องเที่ยวบางทีก็ติดต่อมาผ่านอบต.บ้างแล้วก็ผ่านตัวเจ้าของคนที่ทำเป็นครีเอเตอร์นะครับเขาก็ติดต่อกันมาแล้วก็มีการช่วยกันแนะนำนะครับช่วยแนะนำแล้วชี้พิกัดให้อะไรประมาณเนี้ยครับก็ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยครับก็มันเป็นตอนนี้แทบจะเป็นเรื่องหลักสำหรับที่นี่นะครับสำหรับที่นี่เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจมากขึ้นเกษตรกรเองก็มีโอกาสได้ค้าขายพืชผลผลิตได้มากขึ้นครับผม
6: ต้นไม้ทุกๆต้นไม่ใช่เพียงพืชหนึ่งต้นแต่คือเกราะคุ้มกันชีวิตของเราทุกคนหากเราไม่ช่วยกันรักษาวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจหายไปจากโลกของเราปัจจุบันพื้นป่าหลายๆแห่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตรและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อป่าลดลงความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดลงตามไปด้วยแหล่งต้นน้ำเสื่อมโทรมสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัยและภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้นหากเรายังนิ่งเฉยความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจย้อนกลับมาถึงชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจงนะครับเรามีข้อจำกัดในเรื่องของการนำงบประมาณในการมาพัฒนาแต่สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอย่างเช่นในพื้นที่บริเวณนี้นะฮะในจุดที่เป็นกำลังเป็นอันซีนเป็นที่กระแสของผู้คนทั่วไปก็คือบ้านเตาถ่านแห่งนี้นะฮะก็คือมันจะอยู่ในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งขอใช้อนุญาตจากอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระเจงอ่ะเราก็จะเอางบประมาณหรือมาดำเนินการในการพัฒนาอะไรก็ทำได้ไม่โดยอย่างที่มีข้อจำกัดที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือการร่วมมือกับทางชุมชนนะครับร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนนะมาเที่ยวกันแล้วก็อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวในเรื่องของให้ความรู้แล้วครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการ ดูแลในสภาพพื้นที่ให้คงอยู่ในพื้นที่ปกตินะครับเรื่องขยะอะไรเงี้ยนะครับเราทำได้ในอำนาจหน้าที่ของเราอย่างเงี้ยนะครับ
7: จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ต้องยอมรับตรงๆว่ามันคาบเกี่ยวอยู่กับพื้นที่ของอุทยานพื้นที่ของกรมธนารักษ์นะครับแล้วพื้นที่ของป่าไม้นะครับเกษตรกรเองของตำบลห้วยกระเยงส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่จัดสรรที่ได้รับผลกระทบจากการไฟฟ้านะครับก็คือเขื่อนเขาแหลมครับก็มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้นะครับก็พยายามนะครับเนื่องจากครอบครัวขยายตัวมากขึ้นพื้นที่ก็ลดน้อยลงการปรับตัวอยู่กับพื้นที่แล้วก็ธรรมชาตินะครับก็อาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับพืชปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าพืชประจำถิ่นนะเนาะมันก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้เพราะที่นี่ฤดูกาลมันหน้าแล้งก็ค่อนข้างที่จะแล้งมากเนื่องจากว่าอยู่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงนะครับหน้าฝนอย่างต้นพฤษภาเป็นต้นไปจนถึงบางปีเนี่ยจะถึงประมาณตุลานะครับฟ้าฝนเนี่ยบอกว่าตกแบบไม่ลืมหูลืมตาครับก็แต่ว่าก็พยายามเป็นพืชที่เป็นพืชตามฤดูกาลครับพืชผักตามฤดูกาล
4: ไม่ว่าจะเป็นผักเอ่ยผักกูดเอ่ยที่ชาวบ้านมาขายเลยหรือว่าที่ว่าชาวบ้านก็มาขายมาแล้วเก็บไว้เผื่อที่แขกมาเนี่ยก็เห็นเขามาขายมาเลยแขกก็ซื้อแล้วก็ประกอบอาหารกินกันแต่แล้วก็เน้นแขกว่าการประกอบอาหารก็ต้องเน้นให้ความสะอาดเน้นการแยกให้ถูกต้อง

0: ที่ยวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเราก็มีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่นักท่องเที่ยวมาก็มีการแนะนํานักท่องเที่ยวว่าควรจะเน้นธรรมชาติให้มากที่สุดให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างเช่นต้นไม้อะไรเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็ต้องไม่หักไม่ไปโค่นไม่เป็นไรเราจะเน้นให้นักท่องเที่ยวดื่มด่ำกับธรรมชาติของนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจากเมืองหลวงเนี่ยวิ่งกับหาธรรมชาติกันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต้องหาธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ดูแลเป็นปลอดสำหรับนักท่องเที่ยวครับ
0: ต้องยอมรับว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่เพิ่งได้รับความนิยมใหม่นะครับแต่ว่าผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะฮะก็ในช่วงนี้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอย่างนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่มีที่พักก็จะหาที่พักแถวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเนี้ยนะฮะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์แล้วก็ได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับจากการที่มีแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเราเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ทุกคนก็แฮปปี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการให้ความปลอดภัยนะครับแล้วก็การให้การบริการอย่างเป็นธรรมนะครับเพื่อให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวบ้านเรานะครับ
1: ก็ขอเชิญชวนครับนักท่องเที่ยวที่ว่าแขกที่ผ่านมาตอนนี้สถานที่เราที่ว่ากำลังเริ่มดังก็มีบ้านเตาถ่านและก็บ้านอีตงที่นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเยอะติดตลาดกันเยอะตอนนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาเพราะว่าสถานที่ของเรานี่ก็อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวนะครับและก็ส่วนนายกอบต.ของเราก็เขาเน้นพัฒนาเน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีนโยบายของที่ชัดเจนดีขึ้นครับก็อยากจะชวนชวนครับ
2: การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกๆคนเราสามารถเริ่มต้นได้จากการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ร่วมกันดูแลพื้นที่สีเขียวทุกๆการกระทำเล็กๆของเราอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอขอเพียงเราเริ่มลงมือทำวันนี้
0: คือมันจะเป็นธรรมชาติของที่นี่เลยก็คือเราเน้นธรรมชาติครับเราเน้นการขายธรรมชาติเราจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่แบบเป็นอะไรที่แบบเพิ่มไปลุกล้ำหรือจะทำให้บทบังทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะซึ่งทั่วไปโดยทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ที่ให้บริการด้านที่พักเนี่ยก็จะเน้นธรรมชาติเป็นหลักนะก็คือว่าจะทำอะไรก็ให้เคียงคู่กับธรรมชาตินะครับจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรที่มันทำให้เป็นการรบกวนธรรมชาติหรือบทบังธรรมชาติครับจะเน้นว่าเราอยู่กับธรรมชาติผู้ที่ทำด้านการมาให้บริการนะผู้ประกอบการนะครับก็จะเห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับจากแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นช่วงไฮซีซันโลซีซันแต่เดี๋ยวนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดแม้แต่วันธรรมดาไม่ยังเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของที่พักการจองที่พักร้านอาหารอะไรอย่างนี้ครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยความทันสมัยเกี่ยวกับห้องพักอะไรมันก็น้อยหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งพี่ก็เคยอยู่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สะพานนี้ยังไม่มีเป็นพื้นที่ชายแดนก็น้อยหน่อยแต่ก็ถามว่าอากาศบรรยากาศสมัยก่อนมันก็ดีอีกรูปแบบนึงครับความหนาวไม่จำเป็นต้องถึงหน้าหนาวก็หนาวเกือบตลอดปีและสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังเป็นธรรมชาติอาจจะมาลำบากหน่อยเส้นทางอาจจะมาลื่นหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็เป็นธรรมชาติดีมากครับปัจจุบันนี้ก็สถานถนนเส้นทางอะไรต่างๆนี่ก็เจริญและก็นักท่องเที่ยวก็มากขึ้นแต่เมื่อนักท่องเที่ยวมามากขึ้นมันก็เจริญไปอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องความสะดวกสบายต่างๆไม่ว่าเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆก็สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ธรรมชาติก็อาจจะลดลงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มสร้างธรรมชาติให้กลับมาคู่กับนักท่องเที่ยวและคู่กับชาวบ้านได้ครับ
3: ตื่นเช้ามาก็มีแต่หมอกค่ะมีแต่หมอกแล้วก็สายๆก็ร้อนนิดนึงค่ะแต่ว่าธรรมชาติมากค่ะที่นี่ค่ะการตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีนะคะคุณครูสอนไว้ค่ะฝ ฝากเพื่อนๆอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะ

0: ัดไม้ทำลายป่าไม่เผาขยะนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ฝากเพื่อนๆดูแลธรรมชาติด้วยนะคะช่วยกันปลูกป่าไม่ทำลายป่าห้ามเผาขยะเผาขยะทำให้เกิดมลพิษค่ะ
2: ช่วงฤดูที่เหมาะที่สุดเลยนะครับมันก็มี2ช่วงฤดูนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเที่ยวได้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าได้แบบเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีหมอกมีอะไรก็จะเป็นช่วงนี้ช่วงปลายฝนช่วงฝนช่วงต้นฝนนะครับจนถึงปลายฝนแล้วก็ช่วงจนหมดหนาวครับช่วงหนาวนะครับแต่พูดถึงเที่ยวได้ตลอดเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะอากาศจะดีตลอดนะครับอากาศจะดีตลอดเช้ามากลางวันเนี่ยอาจจะร้อนบางช่วงนะช่วงฤดูแล้งอากาศจะร้อนแต่ตอนเช้าเนี่ยเราจะมีหมอกบางทีบางเช้าเนี่ยฮะบางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะอยู่ที่ประมาณ19หรือ20องศาเท่านั้นเองที่บ้านเราอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอาจจะอยู่ประมาณ28องศานะครับประมาณนี้ก็ฝากถึงพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับก็องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะเย็งในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งที่ทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมกันนะครับมาพบกับธรรมชาตินะฮะที่สวยงามในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับเราเที่ยวอย่างสร้างสรรค์นะครับเที่ยวแบบอนุรักษ์นะครับเพื่อที่จะให้คงไว้ซึ่งสภาพความสวยงามตามธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวรายอื่นๆได้มาเที่ยวชมกันนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นเพียงฤดูกาลเดี๋ยวพอน้ำท่วมมาปั๊บมันก็จะหมดไปแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็คือช่วงหน้าแล้งปีหน้านะครับก็เชิญทุกท่านครับที่บ้านเตาถ่านและก็ในพื้นที่ตำบลห้วยขะเย็งนะครับหากมีสิ่งหนึ่งใดที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะเย็งนะครับได้ช่วยเหลือท่านในการที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือการให้บริการในด้านของข้อมูลต่างๆก็ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะเย็งตามเว็บไซต์หน้าสื่อได้เลยครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้เห็นถึงวิธีการรักษาพื้นป่าของคนห้วยขะเย็งกันแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายๆชุมชนนะคะได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจธรรมชาติจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้พื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมจะกลับมาเขียวขจีสัตว์ป่าจะหวนคืนสู่ถิ่นอาศัยและแหล่งน้ำจะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งทุกๆต้นไม้ที่เติบโตคือความหวังของโลกทุกๆพื้นป่าที่ยังคงอยู่คือหลักประกันของชีวิตในวันข้างหน้าการอนุรักษ์ป่าจึงไม่ใช่เพียงการรักษาธรรมชาติแต่คือการรักษาอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มและอนาคตของลูกหลานหากเราช่วยกันวันพรุ่งนี้ลูกหลานของเราจะได้เติบโตท่ามกลางโลกที่ยังคงงดงามและน่าอยู่ค่ะสำหรับคนที่มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่นะคะอย่าทิ้งอะไรเอาไว้นอกจากรอยเท้าและอย่าเก็บอะไรกลับไปนอกจากความทรงจำดีๆสำหรับวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะและที่นี่ค่ะท่าฉลอมค่ะถ้าพูดถึงชื่อนี้นะคะแน่นอนมีเรื่องราวความเป็นมามายาวนานมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ในพื้นที่ของตลาดท่าฉลอมค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจบ้างนั้นพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ผู้รู้นะคะพาเราไปท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะอยู่กับคุณลุงตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลุงชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพันครับ
0: คุณลุงพันวันนี้ให้มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้หน่อยเนาะว
1: ่
0: าท่าฉลอมมีตรงไหนที่จะต้องไปเที่ยวบ้าง
1: ครับผม
0: จุดแรกเลยค่ะตรงนี
1: ้
0: สถานีรถไฟ
1: สมัยเสด็จปู่รอ500กว่าปีแล้วครับ
0: ค่ะอุ้ย100กว่าปีแล้วเหรอตรงนี้มันมีไฮไลท์เด่นยังไงคะคุณลุง
1: จากสมุทรสาครไปถึงสมุทรสงครามตลาดร่มหุบฝรั่งจะมานั่งรถไฟเส้นนี้ครับ
0: อ๋อนี่คือสถานีรถไฟที่ยังใช้งานอยู่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้งานอยู
1: ่วิ่งวันละ4รอบครับ
0: วันละ4รอบจากตรงนี
1: ้
0: ไปสิ้นสุดที่ตลาดร่มหุบ
1: ครับผม
0: ที่สมุทรสงคราม
1: ครับ
0: ที่คือไฮไลท์ที่แบบว่าเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นจุดสิ้นสุดของสถานีรถไฟคือจะหยุดแค่ตรงนี
1: ้ครับ
0: กี่บาทคะค่าโดยสาร
1: ค่ารถ10บาทครับ
0: 10บาทเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่นะอันนี้คือเส้นทางใช่ไหมคะคุณลุงสถานีรถไฟบ้านแหลมนะคะก็จะไปสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะขึ้นแล้วก็ไปต่อที
1: ่สมุทรสงคราม
0: ตลาดร่มหุบที่สมุทรสงคราม
1: ครับผม
0: 10บาท
1: 10บาทครับ
0: ใช้เวลากี่นาทีคุณลุงประมาณ
1: ชั่วโมงอ่ะ
0: 1ชั่วโมง10บาทใครอยากจะนั่งแบบชิลๆไปเที่ยวตลาดร่มหุบก็มาขึ้นรถไฟตรงนี้ได
1: ้ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในข้างในนี่เป็นอะไรนะคะคุณลุง
1: พระบาทสมเด็จรัชกาลที่5ท่านเคยมา
0: ค่ะ
1: เป็นรถไฟของเยอรมันใช้ไอน้ำครับ
0: รถไฟไอน้ำ
1: ห
0: ัวรถจักรไอน้ำหนูเรียกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กี่ปีแล้วคะคุณลุงโดยประมาณ
1: เนี่ยตามเนี่ยหลายปีแล้ว
0: ตั้งแต
1: ่100กว่าปีแล้วมั้ง
0: เป็น100ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จำลองไว้ให้ดูตรงนี้อันนี้คือของจริงนะของจริงที่อยู่ตรงนี
1: ้ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของไม้หมอน
1: ไม้หมอนไม้หมอนไม้
0: เป็นหมอนไม
1: ้
0: เพราะว่าตรงนู้นที่ใช้งานจริงตอนนี้เป็นปูนหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นคงเป็นไม้อยู่นะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดแค่ตรงนี้เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ถีบสามล้อด้วย
1: ถีบสามล้อครับ
0: ถีบมากี่
1: ครับ
0: ถีบมากี่ปีแล้ว
1: ครับก็ขี่ตอนนั้นจริงจริงเลยนะประมาณก็40กว่าปีแล้ว
0: 40กว่าปีแสดงว่าเดิมๆเลยที่นี่เขาใช้สามล้อในการ
1: ใช้สามล้อแบบว่ารับแม่ค้าการมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนไม่มี
0: ค่ะเขาใช้สามล้อเอา
1: ชาวบ้านชาวเบิร์นนั่งรถกัน
0: ตอนนี้60แล้วยังปั่นไว้อยู่หรอไว้อยู่
1: ครับ
0: แน่นอนวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวหน่อยนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวเราไปคุยกันที่สำล้อดีกว่าเนาะไปตรงไหนดีอันนี้คือเป็นเรื่องราวนะ
1: ใช
0: ่คือท่านใดสนใจอยากจะมาก็มาอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้คุณลุงซีให้ดูตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟท่าฉลอง
1: มีรายละเอียด
0: สมัย
1: ท่านเคยเสด็จมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นให้ได้ดูนะคะสามารถเสด็จพ่อรอ5ใช่มั้ยคะที
1: ่
0: เสด็จมาที่นี่นะไปคุณลุงเราไ
1: ป
0: สำล้อกันดีกว่าสามล้อคุณลุงนี่เป็นของคุณลุงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กี่ปีแล้วเนี่ย
1: หลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะนั่งรถประจำตำแหน่งอันนี้ประจำตำแหน่งคุณลุงใช่ไหมก
1: ี่
0: ปีแล้วอันนี้
1: ก็หลายปีแล้วเพราะขี่รถมารถมันเสียไปหลายคันแล้วครับ
0: เสียไปหลายคันเลย
2: ทำไมร
0: ุ่
2: นพ่ออ
0: ๋อเหรอคุณรุ่นพ่อนะวันนี้มีเพื่อนร่วมทริปด้วยนะคะ
2: ผมนี่มันอยู่คนชั้นที่สองนะ
0: ค่ะคันรุ่นเขาเรียกนั้นรุ่น
1: สอง
0: รุ่นลูก
1: น
0: ะคุณพ่อก็ปั่นนี่ก็ลูกด้วยนะเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะพาหนูไปตรงไหนบ้างพาไปทัวร
1: ์จะไปโบสถ์เก่า
0: 200
1: กว่าปีฮะโบสถ์ไม้สักข้างหลังเลยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นวัดแหลมสุวรรณารามครับ
0: นั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้ะ
2: เก่าแก่มาก
0: ไม่ต้องซิ่งมากนะ
1: ค่ะ
0: จะเย็นๆ
1: ไปเรื่อย
0: ๆเรื่อยเชื่อไหมว่าหนูปั่นไม่ได้หรอกนะอย่างเงี้ยคุณลุงแล้วเวลาปกติอะค่ะปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเขาไปลงเรือแล้วมาหาลุงตรงไหนหรือว่าไป
1: ตรงที่คิวท่าเรือครับ
0: จะมีคิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ว3ล้อนี่เรามีเยอะไหมตอนนี
1: ้10กว่าคันนะ12
0: ค
1: ั
0: น12คัน
1: จ้ะ
0: รุ่นคุณลุงหมดเลยปะ
1: ก็มีเยอะผม
0: เอามีเยอะกว่าด้วยเหรอ
1: 70กว่า
0: โอ้ แล้วเวลาปั่นทีนี่คือว่าปั่นวนไปไหนประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาท
1: ี
0: เดี๋ยวเราต้องไปซอกเล็กอย่างนี้เหรอคะลุง
1: ไ
0: ม่ฮะทำไมเราไม่ไปทางปกติ
1: ไปซอกผู
0: ้คนนำใช่ไหมต้องโทษคนนำใช่ป่ะ
1: ไม่ครับไม่เป็นไรเลย
0: อยู่ตรงไหนคะคุณลุง
1: อ๋อสถานีไอ้นี่เป็นวัดแหลมบทเก่า
0: บทเก่า
1: บทเก่า200กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้ตรงน
1: ี้บทวัดแหลมสุวรรณารามครับ
0: อันไหนเดี๋ยวเราลงไปเขาเปิดไหมอะคะ
1: เปิดครับ
0: อันนั้นเราลงกันดีกว่าคุณลุงลุงต้องแนะนำหนูต้องลงก่อนใช่ไหม
1: จ้ะบทเก่า200กว่าปี
0: ค่ะ
1: เป็นไม้สักทั้งหลังครับ
0: อ่านั้นคุณลุงนำเลยค่ะ
1: ครับข้างในเป็นกระเบื้องจีนนะเคยเรือสำเภามาก
0: ระเบื้องจีน
1: ครับผม
0: หน้าตาเป็นไงไม่เคยเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว
1: ปูอยู่ที่นั่งเวลามีงานบวชงานอะไรก็ทำกิจกรรมบวชพระ
0: ค่ะปกติแล้วคือเขาก็เปิดให้คนเข้ามาก
1: ลับ
0: ไหว้ได้ตลอด
1: ได้ครับ
0: โอ้ดีเนาะเปิดโอเค
1: แล้วก็พระล้อมรอบนี่18องค
0: ์
1: พระพุทธรูปเหมือนกับ18องค์อาหารนะ
0: ค่ะเราต้องขึ้นไปด้านบนนะคะ
1: ครับเนี่ยเป็นโบสถ์ไม้สักข้างหลังครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นกระเบื้องจีนนะ
0: อ๋อนี่คือกระเบื้องจีน
1: หลวงปู่ดำนี่เขาลงรักติดทองท่านเมื่อก่อนไม่มีบล็อกนะเขาใช้มือปั้นเอา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ผมรู้มาแล้วเจียนท่านเป็นไม
0: ้ค่ะ
1: แล้วตรงนี้เป็นสร้อยสังวาลสีแดง
0: ค่ะ
1: เป็นพระเก่าแก
0: ่เป็นพระเก่าแก่ด้วยแล้วก็คือลักษณะของโบสถ์นี่คือเป็น
1: โบสถ์ไม้สักข้างหลังครับ
0: ไม้สักทั้งหลังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนที่คุณลุงบอกมาว่าพื้นเนี่ย
1: กระเบื้องจีน
0: กระเบื้องจีน
1: ก็ใช้เรือสำเภามา
0: แต่คือยังลวดลายสีสันยังคงสวยชัด
1: ใช่ครับ
0: อยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: ของเก่าแก่เลยครับ
0: ค่ะดูจากลักษณะคือถ้านักท่องเที่ยวมาที่ท่าฉลอมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะ
1: ได้ครับองค์เล็กนี่นะหลวงปู่ดำนะ
0: เรามากราบไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยัง
1: ไม่เหนื่อยครับ
0: ไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวพาไปทัวร์กันต่อค่ะไปค่ะคุณโย

0: มีสองฝั่งเลยนะฝ
1: ั
0: ่งนู้นก็มีนะเยอะมากเลย
1: ชายป่าครับ
0: ที่นี่เขาทำอาชีพอะไรกันเป็นใหญ่เป็นหลักอะคะ
1: ตอนนี้ล่
0: ะ
1: ก็เป็นแม่ค้ามั่งค้าไอ้ขายของกันมั่งอะไรพวกนี
0: ้นี่ดูดิของทะเลแบบของทะเลแห้งคุณผู้ชมเยอะมากอะไรนะอะไรประมงนะลุง
1: การประมงดงเกษตร
0: การประมงดงเกษตรนะคะที่ท่าฉลอมแล้วก็พื้นเพชาวบ้านก็จะเป็นชุมชนแบบนี
1: ้
0: เรียบเรียบง่ายๆนะคะแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตของอาจจะไม่ได้ไปดูชาวประมงแบบว่าจ๋าๆนะแต่ว่าเขายังมีอาหารทะเลแห้งที่ให้ได้มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหลายร้านแล้วก็เป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลุงนี่เขาเปิดทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: ทุกวันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคุณลุงจะพาไปตรงจุดหมายปลายทางของเราเขาบอกเป็นถนนอะไรนะคะค
1: ุ
0: ณล
1: ุ
0: ง
1: ถนนสวายครับ
0: ถนนนะคะ
1: ถนนสวายสุขาภิบาลแห่งแรกของเมืองไทยครับ
0: โอ้สุขาภิบาลแห่งแรกนะคะมันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงคะลุง
1: อ๋อพระบาทสมเด็จรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาท่านตรัสว่าชาหลอมไม่มาแล้วเสนาบดีได้ยินก็เอาอิฐแดงจากอยุธยาใส่เรือสำเภามาปูเป็นถนนให้ท่านประพาสนะเพื่อเป็นถนนถวายแห่งแรกของเมืองไทย
0: ค่ะ
1: สุขาภิบาลนะ
0: ค่ะคือเส้นนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเส้นนี้เลยที่เรากำลังผ่านนะคะเราก็จะมีนี่เจอเพื่อนอันนี้คือวินใช่ไหมเขาเรียกว
1: ิน
0: ถ
1: ู
0: กปะวินสามล้อสวัสดีค่ะยังรออยู่นะคะนี่นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาติดต่อสามล้อตรงนี้ได
1: ้ได้ครับ
0: นะคะลุงนี่เราจะไปไหนต่ออ
1: ๋อไปเนี่ยศาลเจ้าแม่ทับทิมจุยบัวเนี่ย
0: อ๋อศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อีกที่นึงแล้วคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านของกินอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือขนมหวานนะคะ
1: เดี๋ยวจะมี
0: ขนมไทยนะแล้วก็จะมีของคาวด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปกินกันต่อค่ะตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมคุณล
1: ุ
0: ง
1: ใช่ครับมาถึงจันเจ้าแม่ครับทิมคือวันนี้นะครับ
0: งั้นเราไป
1: จักติดครับ
0: ไปกลับไปกันหน่อยเน
1: า
0: ะคุณลุงน้ำเลย
1: เข้าไปว่ายกัน
0: เมื่อสักครู่เราไปวัดอันนี้เราก็ไปอีกหนึ่งความเชื่อของศาสนานะคะก็คือจีนนั่นเอง

0: ุณลุงก็พาเรามาถึงอีกหนึ่งจุดนะคะเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ขนมไทยสบายๆเหมือนอยู่บ้านนะจ๊ะที่ท่าฉลอมเดี๋ยวเข้าไปดูเจ้าของร้านน่าจะอยู่ด้านในคุณพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
0: แวะมาเยี่ยมชมหน่อยค่ะอันนี้เป็นคาเฟ่ขนมไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เหมือนอยู่บ้านคุณพี่อะไรคะ
2: คุณพี่อะไรคะ
1: เป็นลูกน้องเจ้าของ
0: คุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเอค่ะ
0: ชื่อเอนะคะอันนี้เจ้าของไม่อยู่นะเจอคนขายดีกว่าคาเฟ่เรามีอะไรบ้างอะคะขนมประมาณไหน
1: วันนี้มีขนมน้อยหน่อยค่
0: ะ
1: ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ขนมเยอะมีขนมแชนตะโก้ลิงเกขนมสดทำขายเยอะถ้
0: า
1: วันนี้ก็มีออเดอร์นอกด้วยแล้วก็ทำขนมไม่ทันค่ะมีแค่นี้แล้วก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ทำไปแต่ว่าทำไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะวันนี้ทำเยอะ
0: ส่วนใหญ่อะไรขายดีอะคะ
1: มีขายดีทุกอย่างเลยนะ
0: แ
1: ต่ว่าเรา
0: ดูด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าเราทานอะไรดีเราผักกากรองดีกว่าหน้าต
1: า
0: แบบว่า
1: ข้างในไส้ถั่วกวนโอฟันเชียงข้างนอกพวกแป้งน้ำตาลกะทิค่ะ
0: ขอดู
1: อันนี้ลูกชุบอันนี้ปิปูนใบเตยสด
0: อันนี้
1: ทองเอ็ด
0: นี่ค่ะคือตรงหน้าของเรานะคะนี่คือคาเฟ่ขนมไทยค่ะที่นี่นะคะชื่อร้านว่ายินดีพาณิชย์ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้ที่นี่นะคะบรรยากาศเหมือนบ้านจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีการแต่งร้านให้เราได้นั่งพักชิลๆนะคะจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือจะนั่งทานแบบเราที่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้จะเป็นขนมผักกาดกรองเนาะเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกเราเป็นผักกาดกรองนะเขาบอกด้านในจะเป็นไส้ถั่วนี่คุณชมสวยมากสวยความปานนี้ของความเป็นหลับลายไทยขนมไทยนะคะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าดูสร้อยเขาดิสร้อยเขาแน่นๆมากเลยค่ะคุณชมแล้วคือแบบหอมกลิ่นอบกระเทียมนี่แหละคือขนมไทยนะคะที่สามารถมาทานได้ดูนี่ดูสร้อยแน่นมากเลยอ่ะสุดๆอ่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคือวันนี้ขนมมันไม่ได้เยอะแต่ก็คือทำมาเรื่อยๆทำตลอดทั้งวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อนะคะก็จะมีเป็นน้ำผลไม้ด้วยนะคะขอโทษ5432ก็จะมีเป็นน้ำสมุนไพรด้วยนะคะก็มาซื้อกันได้ที่นะคะนี่นะคะของดีที่ท่าฉลอมเดี๋ยวเราชิมกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานของคาวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปชิมกันนะคะตอนนี้ของหวานก่อนละกัน

0: โอ้คุณผู้ชมคะเรียกว่าได้พาไปทัวร์นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าครบทั้งท่าฉลองไหมคงยังไม่เนาะ
1: คุ
0: ณลุงปกติจะต้องวนไปอีกหลายที่เลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราจำกัดนะคะก็เลยพาคุณผู้ชมชมได้เพียงเท่านี้นะแต่ว่าต้องบอกคุณลุงก่อนเลยว่าโหหลายๆที่ว้าวมากว้าวนะลุงนะทีนี้นักท่องเที่ยวที่จะมาค่ะจะมาเจอ3ล้อแบบนี้จะใช้บริการเนี่ยอยู่ตรงไหนคะคุณลุง
1: อยู่ท่าเรือท่าฉลองครับ
0: มีเบอร์ติดต่อไหม
1: มีครับ
0: บอกเบอร์ได้เลย
1: 0645428275ครับ
0: ค่ะค่าบริการยังไงบ้างคะคุณลุง
1: ชั่วโมงละร้อยครับ
0: ชั่วโมงละร้อยมีทุกวันไหมคะ
1: มีทุกวันครับ
0: ทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ตั้งแต่หกโมงเช้าอะ
0: หกโมงเช้าถึง
1: หกโมงเย็นครับ
0: หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอยากจะไปตรงไหนบอกคุณลุงได้เลยบอกทีมงานได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาพาไปเนาะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณมากอุตส่าห์พามาท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเขาบอกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินของคาวของคาวที่ว่านี่ไม่ได้มีตลอดด้วยนะมีเป็นช่วงด้วยแล้วก็มีแค่2ร้านเท่านั้นในท่าฉลอมนะคะซึ่งจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวไปชิมกันค่ะ

0: ู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ท่าฉลอมนะคะที่เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะทานได้ทุกวันนะเพราะว่าบางวันน่ะถ้าไม่มีปลาตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีมาจำหน่ายนะคะแต่ว่าวันนี้เราโชคดีค่ะเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ปลาอะไรนะคะ
1: ปลากันค่ะ
0: ปลากันปลากันปลากันอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอะคะป้า
1: ปลายี่สนค่ะ
0: ปลายี่สนมันเป็นปลาอะไรยังไงอะคะป้าม
1: ันคล้ายๆกับปลากระเบนนกอะปลากระเบนค่ะแต่มันอีกตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปลากระเบนนกมันบินได้เหนือน้ำเนี่ยเวลาล่องเรือไปมันจะบินนำ
0: ฮะมันบินได้
1: ใช่เป็นพันธุ์ที่บินได
0: ้คือคล้ายๆกับปลากระเบนแต่ว่าเขา
1: ตระกูลเดียวกัน
0: ตระกูลเดียวกันแต่เขาสามารถบินได้
1: ใช่
0: อันนี้เป็นปลาทะเลถูกไหมคะ
1: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลหน้าตาตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนคุณป้าหนูขออนุญาตดูหน่อยนะอันนี้คือที่แบบว่าเราแล่มาแล้วใช่ไหม
1: แล้วแต่ไซส์อ่ะมัน
0: ตัวประมาณกี่โลคะ
1: ประมาณ20 30 40แล้วแต่ไซส์อู
0: ้อันนี้เอามาทำอะไรยังไง
1: เอาไปแกงเอาไปผัดอันนี้ทำข้าวแช่ได้นะ
0: ทำอะไรนะคะ
1: ข้าวแช่
0: ข้าวแช่
1: ใช
0: ่นี่อันนี้นะทำข้าวแช่
1: ของโบราณ
0: ของโบราณแต่วันนี้เราจะเอามาทำเป็นย่างใช่ไหมคะ
1: ย่าง
0: คุณป้าอันนี้เราเอาไปทำอะไรก่อนอ่ะของเขาอ่ะอันเนี้ยเอาไปตากอ่ะอัน
1: นี้เขาไปตากแดดเดียว
0: ก็คือเราแล่แล้วคือหมักด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็ตากแดดเดียว
1: ใช
0: ่แล้วก็นำมาย่างแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะย่างแบบเขาสุกง่ายไหมอ่ะ
1: สุกง่ายค่ะเอาไปแกงกะทิแกงคั่วแกงแบบย่างทุบๆแล้วก็ฉีกผัดพริกผัดหวานได
0: ้แต่คือควรย่างก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเอาไปย่างก่อนแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปปรุงเป็นเมนูอื่นๆได้
1: ได้ค่ะ
0: นี่นะคะ
1: แกงสายบัวอร่อยนะ
0: แกงสายบัว
1: คนโบราณก็ชอบแกงสายบัว
0: นี่ได้แล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทุบคุณป้าบอกวันนี้ออเดอร์เยอะด้วยแหละแต่ว่าเรามาถึงเราก็คือแซงคิวเราก็เลยขอก่อนเลยทำไมต้องทุบอะคะเราทานเลยไม่ได้หรอ
1: เน
0: ื
1: ้อมันฟูเนื้อจะฟู
0: เนื้อมันฟู
1: ใช่เนี่ยเนื้อจะฟูจะนิ่ม
0: แล้วต้องย่างอีกรอบเหรอคะต้องย่างอีกไหม
1: กวนไม่สุกข้างในก็อังหน่อย
0: ก็คือทุบก่อนให้เขาฟูฟูแล้วก็เอาไป
1: า
0: อังไฟอีกสักหน่อยนึง
1: ตากไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ถ้ามันเนื้อหนาแล้วต้องทุบอังใหม่หน่อยอังแป๊บนึง
0: คุณป้าขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: โหจะ20แล้วอ่ะ
0: จะ20แล้ว
1: ใช่ค่ะเนี่ยเนื้อมันจะนิ่ม
0: นี่น้องนี่ดูสิคะจากที่แบบว่าเป็นแผ่นๆที่เนื้ออะไรจะดูแข็งๆนะแต่พอทุบแล้วมันก็เนื้อมันก็จะฟูๆแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือปลายี่สนทุบหาทานได้ตรงไหนคะตัวนี้อยู่ตรงไหนของตลาดเอ่ย
1: ตรงท่าเรือค
0: ่
1: ะ
0: ท่าเรือ
1: ท่าฉลอมมหาชัย
0: ท่าเรือท่าฉลอมมหาชัยปกตินี่มีกี่ร้านนะคะตอนนี
1: ้มันมี2ร้านตรงโน้นอีกร้าน
0: แค่2ร้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะมาที่ท่าฉลอมก็คือมาหาทานได้ขายชุดละเท่าไหร่นะคะ
1: ชุดละ60
0: ชุดละ60บาทอันนี้ได้ชุดยังคะ
1: ได้ชุด
0: ได้ชุดแล้วนี่ประมาณนี้นะคะ60บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน

0: ุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่ท่าฉลอมนะคะวันนี้มีโอกาสบุกถึงสถานที่ในการผลิตเลยนะคะกับเจ๊กุ๊กค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมนะคะจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับเจ้าตัวละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: กำลังขมักเขม้นเพราะว่าออเดอร์เยอะแนะนำเลยค่ะว่าตัวเกี๊ยวปลานี่มันคืออะไรอะคะเจ๊กุ๊ก
1: เป็นเนื้อปลาแล้วก็มารีดให้เป็นแผ่นแบนๆนะคะ
0: อันนี้คือเนี่ยเหรอคะตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือแผ่นเกี๊ยว
1: ใช่ค่ะ
0: ทำจากปลาอะไรอะคะ
1: ปลาตะกะ
0: ปลาอะไรนะ
1: ตะกะ
0: ปลาตะกะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาทะเลหรือว่า
1: เป็นปลาทะเลค่ะ
0: เขาจะมีคุณสมบัติยังไงเนื้อเยอะปูหรือว่ายังไงบ
1: ้
0: าง
1: มีความเนื้อเยอะแล้วก็เหนียวถ้าเป็นปลาตัวอื่นจะทำไม่ได้อะค่ะ
0: เอามาผสมกับอะไรบ้างอะคะ
1: ผสมกับแป้งอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่แป้งก็คือแค่ช่วยให้มีความกรอบแค่นั้น
0: อ๋อก็คือความเหนียวจากตัวเนื้อปลาเนี่ยเขาจะมีมากอยู่แล้วแล
1: ้
0: วก็คือผสมแป้งเพื่อให้เขากรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีอยู่ด้านหลังก็จะเห็นมีการผสมแล้วก็มันต้องรีดด้วยหรอคะเจ๊กุ๊ก
1: ใช่ค่ะต้องรีดเป็นแผ่นบางๆนะคะ
0: ค่ะมาสักครู่ตอนที่นั่งคุยกันก่อนเข้ารายการก็บอกว่าจะต้องรีดให้มันมีความบางหนาก็ไม่ได้ด้วยทำไมล่ะคะทำไม
1: หนาก็คือว่ามันจะไม่พอกินไปแล้วมันจะไม่กรอบอย่างเงี้ยมันพอทอดไปแล้วมันไม่กรอบอ่ะ
0: ก็คือต้องมีความบางเพื่อที่จะว่าทอดไปแล้วก็จะกรอบด้วยตัวเกี๊ยวปลานี่เราเป็นของทานเล่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีมานานขนาดไหนแล้วคะเจ๊กุ๊ก
1: ถ้ามีมาก็หนูก็ประมาณ20กว่าปีละ
0: เราทำเป็นครอบครัวแรกๆในท่าฉลอมเลยไหมตอนนี้มีกี่เจ้ายังไงบ้าง
1: อ๋อตอนนี้ก็มีก็เขาก็มีประมาณ2เจ้า
0: ก็คือมาแน่นอนถ้ามาท่าฉลอมก็คือจะมีอยู่แค่2เจ้าเท่านั้นที่มีตัวเกี๊ยวปลาตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือตัวแผ่นแป้งแผ่นเกี๊ยวปลานะคะแต่ว่ามันจะมีไส้ด้วยตรงหน้าเราอันนี้คืออะไรคะ
1: เป็นเนื้อปลาตัวเดียวกันแต่ปรุงรสแล้วก็ใส่สีผสมอาหาร
0: กระบวนการห่อวิธีการห่อเป็นยังไงบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะใส่ยังไงบ้าง
1: ใส่ปลาแล้วก็ม้วนอาหารม้วน
0: เขาไม่ต้องมีการแบบว่าแปะน้ำอะไรเหมือนแผ่นเกี๊ยวปกติ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคือมันจะมีความเหนียวอยู่ในตัวอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วถ้าเราทำแผ่นแบบนี้ค่ะเก็บไว้ได้ไหมยังไม่ต้องทอดอย่างนี้ได้ไหมเลย
1: หมายถึงแผ่นแบบน
0: ี้แผ่นแบบนี้ค่ะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไว้นานก็จับด้านจะไม่ฟูอะค่ะ
0: น้ำมันต้องร้อนมากขนาดไหนคะเจ๊กุ๊ก
1: ใส่ไปกระทะแรกร้อนน้อยหน่อยกว่ากระทะที่สองคือเหมือนการรีดความชื้นนะคะ
0: ค่ะอ๋อต้องมี2กระทะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2กระทะนี่คือหมายถึงว่าทอด2รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าแบ่งกระทะกันทอดนะ
1: ไม่
0: ต้องทอด2รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: รอบแรกก็คือไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอกระทะที่2ก็คือไฟแรงเพื่อรีดน้ำมันแล้วทานได้เลยใช่ไหมคะ
1: ขึ้นมาก็ทานได้เลยอะค่ะ
0: แล้วเวลาเราขาย

0: ขายแบบนี
1: ้ขายแบบนี้แต่ว่าอีกประมาณถึงพรุ่งนี้ก็จะนิ่มแบบนี้แล้วคือมาแพ็
0: คก็คือถ้าจะทานแบบว่าทานเลยหน้าร้านก็คือทอดแบบนี้ทานได้เลยแต่อีก1วันมันก็จะนิ่มแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องไปทํายังไงต่อคะ
1: แล้วก็อันนี้ต้องเอาไปทอดอีกรอบนึง
0: เวลาเราขายเราขายแบบนี้
1: ขายแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ามาหน้าร้านก็จะเป็นทอดกรอบก็คือเอาแบบนี้ไปทอดอีกรอบนึง
0: อ๋อก็คือสั่งได้2แบบ
1: ถ้า
0: แบบนี้ก็คือให้ไปทอดเอง
1: ใช่ๆ
0: แล้วถ้าเกิดเขาไปทอดเองเขาต้องยังไงบ้างคะต้องแบบไฟ
1: ถ้าเกิดทอดกับน้ำมันก็ให้ไฟต้องน้ำมันต้องร้อนนะคะถ้าไม่ร้อนเดี๋ยวอมน้ำมันกลับไปกลับมา 3-4 รอบแล้วเอาขึ้นทอดแป๊บเดียวนะ
0: ทอดกับน้ำมันได้อย่างเดียว
1: ใส่หม้ออบลมร้อนได้ค่ะ
0: ได้ด้วย
1: ใส่หม้ออบลมร้อนไฟ160ประมาณ 4-5 นาที
0: ค่ะรสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนจุดเด่นของเขาคืออะไรคะเจ๊ปุ๊ก
1: จุดเด่นอยู่ตรง
0: ทานไปแล้วนี่คือปลาเลยไหม
1: ใช่
0: ถ้ามองทั่วๆไปเขาบอกไปเขาอะไรนะเขาเกลียบ
1: เขาเกลียบ
0: เหมือนไหม
1: แต่บางคนเขาเรียกเขาเกลียบ
0: บางคนเขาเรียกเขาเกลียบเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทรงมันเหมือนนะแต่คือความจริงมันคือเกี๊ยวปลานะคะคุณผู้ชมก็มาทานได้เจ๊กุ๊กเปิดร้านยังไงบ้างเปิดวันไหนถึงวันไหน
1: จันถึงเสาร์อะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: 9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: หยุดทุกอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าหากมีธุระจำเป็นอย่างเงี้ยก็หยุดก่อนมาก็โทรมาถามได
0: ้แล้วคือมีให้ทานตลอดไหมคะหรือว่าทำตามออเดอร์ยังไงบ้าง
1: ก็บางทีออเดอร์หนูรับไปเยอะแล้วก็คือหน้าร้านก็คือไม่มีอย่างเงี้ย
0: โอ้พลาดนะถ้ามาถ้าคุณไม่จองก่อนนี่คุณพลาดนะคะวันนี้ทีมงานก็เกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันที่จะไม่ได้ลองชิมนะคะท่านใดสนใจก็มาได้นะคะจะปุ๊บฝากเบอร์นิดนึงค่ะเบอร์อะไรคะ
1: 0863221012ค่ะ
0: แนะนำให้โทรมาก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้เปิดร้านหรือไม่แล้วก็มีออเดอร์เพียงพอหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะมาแล้วก็ไม่พลาดนะคะแน่นอนถ้าสลอมาท่องเที่ยวแล้วมีอะไรดีๆอีกเยอะให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวมาซื้อฝากของฝากติดไม้ติดมือกลับไปวันนี้ขอบคุณเจ๊ปุ๊กนะคะขอบคุณมากขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยเพราะว่าคันหมักคอมเมนต์กับออเดอร์ก็ยังให้เรามาถ่ายทำรายการนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมแห่งนี้นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่เท่านั้นนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ที่นี่เปิดกว้างยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้ครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายกันได้เลยภายในห้อง Open Chat ครับก็จะมีทั้งทนายฝ่ายเองรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านอื่นๆคอยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมในเบื้องต้นนะครับสำหรับประเด็นไหนที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกบ้างไหมบางครั้งเวลาที่เราต้องการรีบออกจากบ้านไปทำงานหรือกลับจากการทำงานเหนื่อยเพื่อจะเข้าไปพักผ่อนที่บ้านแล้วมีรถใครก็ไม่รู้จอดขวางอยู่บริเวณหน้าบ้านของเราทำให้เราไม่สามารถออกเดินทางหรือว่าเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านได้นะครับเหตุการณ์นี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันสามารถทำให้บานปลายจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันได้รวมไปถึงการทำลายข้าวของกันเลยทีเดียวครับเราจะเห็นในตามข่าวต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้วันนี้ล่ะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรแล้วพื้นที่หน้าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเราที่เป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับปกติเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวค่อนข้างเยอะเลยว่าเอ้ยมีรถจอดหน้าบ้านเราหรือว่าบางครั้งก็เอาป้ายไปตั้งวางไว
1: ้ห้ามจอด
0: ห้ามจอดเป็นพื้นที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันเลยทีนี้อยากจะให้ช่วยแยกสักหน่อยได้ไหมครับมันจะมีคำที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพื้นที่หน้าบ้านกับพื้นที่สาธารณะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับ
1: จริงๆค่อนข้างแตกต่างนะแล้วถ้าเกิดว่าให้เล่าให้ชัดเจนเนี่ยฝ้ายอยากเล่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเราจะได้เห็นภาพอย่างคำว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตัวเมืองหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเราอาจจะเห็นพวกอาคารพาณิชย์คุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดกับถนนหลักเลย
0: มี
1: ทางขึ้นไหมไม่มีอ่ะแต่มาทำทางขึ้นกันเอาเอง
0: อ
1: แต่ด้านหน้านี่เป็นถนนเลยนะ
0: ส่วนใหญ่จะเห็นในกรุงเทพ
1: ต่างจังหวัดในตัวเมืองก็
0: ม
1: ีมันเป็นอาคารพาณิชย์มันคืออยู่ในรอบตัวในตัวเมืองอะค่ะ
0: ค
1: ในกรุงเทพก็มีเหมือนกันที่เห็นบ่อยๆอาจจะเป็นในกรุงเทพที่บ่อยกว่าแต่ในต่างจังหวัดตัวเมืองก็เห็นทางขึ้นลงเนี่ยมันเชื่อมกับถนนสาธารณะเลยซ
0: ึ่
1: งถนนสาธารณะเนี่ยมันหมายความว่าทางที่ใครๆก็ใช้สัญจรได้จอดรถก็ได้ขอที่แคบไม่จอดตรงที่มันเป็นเส้นที่ห้ามจอดทางโค้งหัวมุมถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องหมายจราจรมาห้ามจอดเป็นถนนสาธารณะที่ใครก็ใช้ได้นั่นรวมถึงการจอดรถด้วยนั่นคือถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: แต่บังเอิญว่ามันดันไปตรงกับทางเข้าออกไง
0: ซึ่งจริงๆทางเข้าออกเนี่ยอาจจะไม่มี
1: ทางเข้าออกอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายผังเมือง
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอะค่ะถ้าเกิดว่ามันจะมีการซื้อบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ซื้อหมู่บ้านเนี่ยจริงๆมันจะต้องดูว่าเรามีที่จอดรถหรือเปล่า
0: ครับ
1: อย่างกฎหมายปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดจะมีหมู่บ้านจะมีอาคารชุดเขาจะต้องดูให้ที่จอดรถเนี่ยเพียงพอกฎหมายบังคับเลยแต่ไอ้อาคารเหล่านั้นอะนึกย้อนกลับไปอะที่เราเคยเห็นกันว่ามันเป็นติดกับทางถนนเลยอะเป็นอาคารเก่าถูกไหม
0: ส่วนใหญ่จะปลูกไว้นานแล้ว
1: เพราะส่วนใหญ่ปลูกไว้นานแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าตรงนั้นจะมีถนนตัดชิดขนาดนั้นก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่อาจคิดว่าอาจจะไม่มีการเวนคืนก็ได้แต่ทีนี้มันก็ต้องแยกกันว่าบ้านเขากับถนนหน้าบ้านเขามันเป็นของเขาหรือเปล่า
0: ก็หลายคนอ่ะจะเข้าใจว่าในเมื่อมันเป็นหน้าบ้านเราถึงแม้ว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะมีฟุตบาทก็ตาม
1: ค่ะ
0: เราก็เข้าใจว่าเฮ้ยก็เราไม่มีที่จอดรถนี
1: ่
0: ก็หน้าบ้านตรงถนนหน้าบ้านมันก็ต้องเป็นของเราสิ
1: ถนนหน้าบ้านถ้าเป็นถนนสาธารณะทุกคนเสียภาษีไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะเพราะว่าในใจเราเองอะถ้าเราซื้อบ้านอะแล้วตรงนั้นเราเคยเข้าออกได้วันนี้พอมันเป็นถนนไปเรียบร้อยละมีฟุตบาทด้านล่างเป็นถนนใครก็จอดได้เวลาเราจะขึ้นจะลงออกบ้านเราเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเกิดภาระดังนั้นเราต้องแยกให้ถูกก่อนว่าถนนสาธารณะคนอื่นก็สามารถใช้ได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่มันกีดขวางทางเข้าออกบ้านเรามีสิทธิ์แจ้งให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ใช้ถนนก็เหมือนกันจะบอกว่าฉันก็เสียภาษีมันเธอแหละฉันจะจอดตรงนี้เพราะมันทางสาธารณะแต่มันขวางหน้าบ้านเขาไงในการขึ้นลงเข้าออกถ้าจะมีการเคลื่อนตัวรถก็ต้องเคลื่อนให้เขาเพื่อให้เขาขึ้นลงเข้าออกบ้านได้ตามปกติ
0: ทีนี้ในมุมมองของกฎหมายเนี่ยครับการที่มีรถใครก็ไม่รู้มาจอดขวางทางเข้าออก
1: ค่ะ
0: เราจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องของ

0: ารยาททางสังคมหรือด้วยไหม
1: จริงๆความผิดตามกฎหมายมีนะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะ
0: ค
1: ะต้องบอกก่อนว่าการไปจอดแปะไว้คุณเบิร์ดเราข้างร้านส้มตำเลย
0: อยู่ติดกันเลย
1: คุณเบิร์ดมีรถเข้าออกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: พอคุณเบิร์ดมาบอกว่าขยับให้หน่อยจะเอารถลงฝ่ายบอกไม่นี่ถนนสาธารณะไม่ใช่ถนนหน้าบ้านคุณแต่ในความเป็นจริงมันกีดขวางทางขึ้นลงบ้านคุณเบิร์ดเนี่ย
0: คุ
1: ณเบิร์ดสามารถแจ้ง191แจ้งสน.ในท้องที่ได้ว่าอันเนี้ยมีการกีดขวางทางเข้าออกหรือในกรณีที่ฝ่ายหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปกินส้มตำแล้วโอ้โหเพื่อนชวนไปกินร้านอื่นต่อนั่งรถเพื่อนต่อไปอีกรถตัวเองจอดขวางหน้าบ้านคุณเบิร์ดไปเลย
0: ไปคันเดียวกันนโยบายประหยัดพลังงาน
1: น้ำมันมันแพงช่วงนี้ก็เลยไปด้วยกันไม่ประหยัดน้ำมันคุณเบิร์ดจะขึ้นลงบ้านขึ้นไม่ได
0: ้ครับ
1: คราวนี้มีพ่อมีแม่ป่วยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผิดพรบการจราจรทางบกถูกไหมคะ
0: ครับ
1: การที่ฝ่ายเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นถนนสาธารณะถ้าคุณเบิร์ดมีพ่อแม่ป่วยมีเหตุจำเป็นคุณเบิร์ดสามารถย้ายรถฝ่ายได้นะ
0: อันนี้คือถ้าเรามีเหตุจำเป็นจริงๆเราสามารถเรียกรถมายกได้เลย
1: เรียกรถมายกก็ได้คุณเบิร์ดย้ายเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเบิร์ดไม่ได้มีเหตุถึงขั้นจำเป็น
0: ครับ
1: มันแยกกันนะคือกฎหมายมันต้องพิจารณาบริบทรอบข้างด้วยถ้าคุณเบิร์ดไม่ได้มีเหตุจำเป็นแต่ปักกลวยไว้สีส้
0: ม
1: ห้ามจอดถนนหน้าบ้านเป็นถนนหน้าบ้านไหมล่ะ
0: ก็ถนนหน้าบ้านไง
1: แต่เป็นทางสาธารณะไหม
0: ทางสาธารณะ
1: เป็นถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: เมื่อคุณเบิร์ดว่าอย่างนี้ฝ่ายก็แม่มันอยากท้าทายเว้ยเอากลวยออกปุ๊บไปจอดแล้วคุณเบิร์ดมาเลย
0: เฮ้ยรถใครอุตส่าห์ตั้งจองไว้แล้ว
1: เอากลวยวางไว้แล้วคุณเบิร์ดอาจจะเรียกรถมายกคุณเบิร์ดอาจจะลากจูงรถฝ่ายเองถ้ามันเสียหายคุณเบิร์ดอาจจะต้องรับผิดนะมันเป็นคนละกรณีกับที่คุณเบิร์ดมีเหตุจำเป็นว่าฉันจะต้องออกบ้านแล้วเธอไปไหนเนี่ย
0: ตามหาเจ้าของไม่เจอ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อการอยู่ร่วมกันได้เมื่อกี้เราพูดถึงตัวบทกฎหมายว่ามันมีพระราชบัญญัติการจราจรทางบกที่บอกว่าถ้ามันมีการกีดขวางทางเข้าออกสามารถแจ้งตำรวจได
0: ้
1: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไม่ต้องเอากฎหมายมาจับทุกเรื่องอะถ้าเราเห็นเป็นทางเข้าออกบ้านเขาเราจะคิดว่าฉันก็เสียภาษีอย่างเดียวไม่ได้เราอยู่ร่วมกันอยู่แล้วค่ะอย่างมากก็เขียนเบอร์แปะไว้ว่าถ้าจะเข้าออกโทรบอกได้นะเราก็เซฟตัวเราด้วยไม่ต้องมีใครมายกรถเรา
0: ครับเมื่อสักครู่ทนายฝ้ายพูดถึงเรื่องของเหตุจำเป็นหลายคนตีความคำว่าจำเป็นไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เช่นจะออกไปทำงานอ่ะก็จำเป็นนี
1: ่
0: ถ้าไม่ไปเนี่ยเอ้าทำยังไงโดนตัดเงินอีกแต่ออกไม่ได้เช้านี้มีรถขวางอยู่อันนี้ถือเป็นเหตุจำเป็นไหมครับ
1: ต้องดูเป็นเหตุไปถ้าถามฝ้ายว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่ไม่เท่าเรื่องมีใครเจ็บป่วยแต่ถามว่าควรถูกปิดทางสาธารณะทางที่มันเป็นเข้าออกบ้านอย่างนี้ไหมมันไม่ควร
0: ครับ
1: ก่อนจะมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนก่อนถ้าวันนี้ไปทำงานหรือว่าจะขึ้นเครื่องละอ่ะเนี่ยมันมีเวลากระชั้นชิดมาแล้วแต่ต้องไปเช็คอินต้องไปขึ้นเครื่องถ้าไม่ไปอาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจอาจจะแบบไปว่าความไม่ทันหรืออะไรก็ตามก่อนที่คุณจะเคลื่อนย้ายรถเขาอะโทรแจ้ง191หรือยังโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่หรือยังอันนี้อาจจะต้องทำตามขั้นตอนก่อน
0: ครับพูดถึงขั้นตอนอ่ะอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วเฮ้ยมีรถจอดอยู่ไปไหนก็ไม่ได้จะทำยังไงดีขั้นตอนแรกที่เราควรจะทำเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายเราควรจะทำยังไงดีครับ
1: ติดต่อเจ้าของรถก่อนซึ่งถ้าเกิดมีเบอร์ให้โทรก่อนถ้าไม่มีถ้ามันเป็นบริเวณร้านใกล้เคียงเรานึกภาพอะคนไทยคุณเบิร์ต
0: ครับ
1: เมื่อกี้อยู่ข้างร้านส้มตำใช่ไห
0: ม
1: เดินไปรถใครคะทะเบียนนี้มีไหมช่วยขยับให้หน่อยถ้ามาหรอกไม่ขยับอะนี่ถนนสาธารณะรอฉันกินอิ่มก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เสร็จเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเรามีเหตุจำเป็นสามารถเคลื่อนย้ายรถได้เองคุณเบิร์ตจำตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ไห
0: ม
1: ที่มันมีรถจอดเยอะไปหมดเลยไม่รู้รถใครรถใครทุกคนพยายามที่จะแบบเหมือนประคับประคองทรัพย์สินของตัวเองอ่ะพยายามทำให้มันเสียหายและสูญหายน้อยที่สุดบางทีก็ไปจอดหน้าบ้านบางทีก็ไปจอดบนถนนสาธารณะแล้วพอน้ำลดเนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนย้ายรถได้ดูข่าวไหมพอมีการเคลื่อนย้ายรถอันนั้นถนนอะไรนะ
0: สาธารณะ
1: สาธารณะเหมือนกันเขาบอกทุกคนมีสิทธิ์จอดน้ำเพิ่งลดทำไมตัวแทนรัฐบาลหรือตัวแทนหน่วยงานถึงมาใช้รถในการยกหรือว่ามาใช้รถขุดอ่ะคุณเบิร์ดเห็นไหมที่ปัดออกซ้ายปัดออกขวาอย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบ

0: ต่อประชาชนหรือเปล่า1นั่นถนนเลยนะคะ
1: สาธารณะ
0: 2หลังน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องมีรถฉุกเฉินรถที่ช่วยเยียวยาคนพาไปส่งโรงพยาบาลนั้นจำเป็นหรือยัง
1: ก็จำเป็นแล้วสิน
0: ั่นไงมันก็จำเป็นแล้วถ้าเกิดเขาทำสมควรแก่เหตุแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเป็นบุคคลที่บ้านไปทางเข้าออกอาจจะไม่ต้องรับผิดแต่ถ้ามันเกินกว่าเหตุอยากจอดนักใช่ไหมปล่อยลมยางเลย
1: ทุบเลย
0: ทุบเลยอยากจะทำอย่างนี้ใช่ไหมห้ามไม่เชื่อใช่ไหมฉันปักไม่ได้บอกว่ามีใครผิดนะแต่บ้านคุณซื้อมาก่อนที่จะมีการวางกฎหมายผังเมืองชัดเจนหรือเปล่าประกาศที่บอกว่า1บ้าน1คันอะใช่ไหมอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนซื้อบ้านสมัยนี้บางครั้งก็ซื้อบ้านมาจำยอมมันต้องมีกันไม่มีที่จอดรถไม่มีทางขึ้นด้วยเพราะว่าด้านบ้านเป็นฟุตบาทเลยก็จะมีที่คือถนนสาธารณะหน้าบ้านซึ่งสามารถจอดรถไว้ได
0: ้
1: มันเป็นขาวดำและมันก็สามารถจอดได้นะเราก็จองเลยอ่ะมันเป็นที่จอดรถของบ้านเราติดป้ายจองตั้งกรวยไว้เลยไม่ยอมให้ใครมาจอดบอกว่าเนี่ยที่จอดรถบ้านฉัน
0: มันอ้างไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสักกลุ่มหนึ่งเนาะมีสัก5คนอ่ะ4คนเขาอาจจะไม่ไปยุ่งเพราะเขาไม่อยากมีปัญหา
1: ครับ
0: ไม่อยากทะเลาะแต่คนนึงมันอยากจะทะเลาะอ่ะหรือรู้สึกว่าฉันจำเป็นจะต้องจอดอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ฉันปิดป้ายแล้วก่อนคุณปิดป้ายคุณดูก่อนว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเปล่าเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่คุณไปบอกว่าคุณมีสิทธิ์อ่ะสิทธิ์คุณมันไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกไงคะ
1: ก็
0: สิทธิ์คุณมันไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกการที่เขาจะมาจอดเขาไม่ได้ผิดบางบ้านฝ้ายเคยเห็นมองบ้านนี้ปักไว้เลยจอดปรับ1,000เป็นใครจ๊ะ
1: เคยเห็นเหมือนกันนะเคยมีบางบ้านชอบติดไว้หน้าประตูบ้านว่าเนี่ยถ้าจอดขวางหน้าบ้านนะโดนปรับ
0: 1,000 บาท 2,000 บาทต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะใช้สิทธิ์เราต้องมีสิทธิ์ก่อน
1: ครับ
0: ถ้าว่ากันด้วยถนนที่มันเป็นสาธารณะแบบกรณีแรกที่เราคุยกันมาเนี่ยสิทธิ์เรามีถ้าเขาขวางทางเข้าออกสิทธิ์เรามีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขวางทางเข้าออกหรือว่าเขาพร้อมเลื่อนรถให้อ่ะเราจะบอกว่าฉันคิดค่าปรับตำรวจจะปรับให้จากอะไรอ่ะบ้านคุณแต่ถนนหลวง
1: ครับจะปรับไปเข้าตรงไหนก่อน
0: จะปรับไปเข้าใคร
1: เมื่อพูดถึงการตั้งกรวยหรือว่าติดป้ายห้ามจอดถ้าสมมติมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆไอ้ป้ายห้ามจอดป้ายเตือนหรือกรวยที่ตั้งไว้เนี่ยครับมันจะมีส่วนช่วยในทางกฎหมายบ้างไหมเช่นเราบอกว่าเอ้ยก็ตั้งป้ายเตือนไว้แล้วว่าห้ามจอดแต่คุณยังมาจอดนี่รถคุณได้รับความเสียหาย
0: จากเราทำเหรออ
1: าจจะปฏิเสธแต่ใครทำไม่รู้นะแต่ได้รับความเสียหายจะมาบอกว่าฉันทำไม่ได
0: ้
1: ฉันมีป้ายอยู่แล้วอันเนี้ยมันสามารถฟังขึ้นไหมครับว่าเรามีป้ายอยู่เป็นการเตือนเขาแล้วนะว่าถ้าจอดไว้เนี่ยรถเกิดความเสียหายไม่รับผิดชอบนะ
0: จริงๆกรณีนี้มันแบ่งได้เป็นเรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะให้พูดรวมๆกว้างๆคือถ้าบ้านฝ้ายตั้งป้ายไว้แล้วคุณเบิร์ตมาจอดว่ารถเธอเสียหายได้ยังไงฉันไม่รู้นะคุณเบิร์ตพิสูจน์ได้ไหมเราว่าเป็นฝ้ายทำ
1: มันต้องมีการพิสูจน์ก่อน
0: ถ้าคุณเบิร์ตพิสูจน์ไม่ได้ฝ้ายบอกว่าไม่รู้สิตั้งป้ายไว้มันอาจจะมีใครก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงเขาอาจจะเห็นว่าไม่ใช่รถฝ้ายเป็นรถคนอื่นเขาเลยมาขูดก็ได้ฝ้ายก็พูดได้หมดแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเบิร์ตมีกล้องวงจรปิดแล้วเอามาบอกว่าฝ้ายทำฝ้ายจะเอาสิทธิ์ที่ฝ้ายไม่มีมาเป็นข้ออ้างไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นไอการที่คุณจะไปตั้งป้ายจองต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นห้ามจอดตั้งกรวยไว้ถ้ามันเป็นพื้นที่สาธารณะคือคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ถูกอย่าใช้สิทธิ์ที่คุณไม่มีเพราะกฎหมายมันไม่รองรับไงคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเรามันเกิดอยู่ติดกับพื้นที่ที่เป็นร้านแบบโอ้ร้านเนี้ยเด
0: ็
1: ดเลยคนต้องไปต่อแถวกันแล้วบ้านเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆเลยบ้านใหญ่ซะด้วย
0: เฮ้ยจอดได้กี่คัน
1: จอดข้างบ้านเราเนี่ยได้ประมาณ 6-7 คันเลยเราติดป้ายไว้เลยได้ไหม
0: ป้ายอะไรป้ายอะไรคะ
1: รับจอดรถ
0: คิดกำลังคิดอยู่ในใจว่าป้ายอะไร
1: เก็บเงินเลยจอดรถได้นะข้างบ้านเนี่ยให้จอดเลยคิดเงินด้วยแบบนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานมาตรวจตรานะคะเขาจอดอยู่บนที่ที่คือไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคุณเบิร์ตการรับฝาก

0: ถเนี่ยการรับฝากรถสิ่งที่มันมาพร้อมกันเสมอคือคำว่าสิทธิและคำว่าหน้าที่ถ้าคุณเบิร์ตรับจอดเอางี้ก่อนประเด็นแรกทำได้ไหมทำได้แต่ผิดกฎหมายไหมผิดเพราะมันไม่ใช่ที่คุณถูกไหมคราวนี้มาเอางี้ก่อนประเด็นต่อมาคือเมื่อคุณเบิร์ตรับฝาก
1: ครับ
0: คุณเบิร์ตรับผิดชอบหรือเปล่าร
1: ับเงินอย่างเดียวได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้เพราะสิทธิหน้าที่มันมาคู่กันเคยไปตามห้างไหมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเราก็อายุอนามไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเข้าห้างเนี่ยจะต้องมีบัตรรับบัตรจากจอดรถในห้างมานะคะแล้วบางห้างก็ต้องเสียตังค์ด้วยที่มาจอดถูกไหมแต่สมัยนี้ต้องไหม
1: สมัยนี้หลายห้างก็ไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีมีแค่ AI บันทึกทะเบียนรถแล้วก็เปิดให้เลยพอเปิดให้เสร็จพอเข้าไปจะมีป้ายว่าไม่ใช่ธุรกิจบริการรับจอดรถไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินเคยเห็นไหม
1: เคยเห็น
0: นี่ไงแทบไม่ต่างกันเลยเพราะเมื่อก่อนอะไรคะเวลาเราไปจอดรถในห้างทรัพย์สินสูญหายเสียหาย
1: ห้างรับผิดชอบ
0: คุณเก็บตังค่าจอดนะคุณจะไม่รับป่ะเดี๋ยวนี้ห้างไหนเก็บมั่งหลาตังค
1: ์ก็มีแต่ว่าน้อยลง
0: น้อยลงเขาจะให้ฟรี 2-3 ชั่วโมงแรกแต่ถ้ามากกว่านั้นอ่ะคุณดูแลทรัพย์สินคุณเองเขาจะมีป้ายติดไปด้วยนะแทบทุกห้างเลยเหมือนกันกับกรณีที่คุณเบิร์ตถามนี่แหละแต่นั้นคือที่ของส่วนบุคคลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้เหมือนกันถ้าเราไม่มีสิทธิ์เก็บก็เก็บไม่ได้
1: ก็คือสิทธิ์คุณเก็บไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณหัวหมอคิดจะเก็บก็สามารถทำได้ถ้าเขาจ่าย
0: ใช่
1: แต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมา
0: ระวัง
1: คุณต้องรับผิดชอบด้วย
0: ใช
1: ่แล้วอาจจะพ่วงไปอีกว่าผิดกฎหมายนี
0: ่เก็บกี่บาทอะไร20บาท แต่รถไฟนี่ไฟเอาอะไรอ่ะอาจจะเอาแบบทองปลอมวางไว้หน้ารถโดนทุบไปคุณเบิร์ตเก็บ20คุ้มไหมล่ะ
1: เมื่อสักครู่เราพูดถึงบ้านแล้วก็พื้นที่อาคารพาณิชย์ที่มันอยู่รอบนอกกันไปละแล้วถ้าเกิดลงสะโขบลงมาในหมู่บ้าน
0: ในหมู่บ้านนี่เจอกับตัวเลย
1: อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ปิดนะก็คือในหมู่บ้าน
0: ส่วนบุคคลเรียกว่าส่วนบุคคล
1: ทีเนี้ยในหมู่บ้านมันก็จะมีปัญหาหลากหลายในเรื่องของที่จอดรถเหมือนกันบางครั้งหลังเดียวเนี้ยรถมา2คัน3คัน
0: รวยเนาะ
1: แต่ซื้อบ้านได้เท่านี้ไงคือบ้านพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะที่จอดในบ้านน่ะมีแค่คันเดียวแต่เราอะไม่ได้อยู่คนเดียวไงอยู่กัน2คนขอรถ2คันแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามันกีดขวางทางสัญจรเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยมันก็คือถนนเนา
0: ะ
1: ที่เป็นถนนวิ่งภายในหมู่บ้านอาจจะทำทะลุซอยกันไปได
0: ้
1: รถคันอื่นก็มาบอกว่าเอ้ยเราอะจอดรถหน้าบ้านอย่างเนี้ยขวางหน้าบ้านตัวเองนี่แหละแต่มันก็กินพื้นที่ถนนเป็นปกติเลยเริ่มจะทนไม่ไหวละดำเนินการยังไงได้บ้างครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงที่ที่มันเป็นถนนสาธารณะไปแล
1: ้
0: วอันนี้เป็นส่วนบุคคลส่วนบุคคลแน่นอนว่ารถถ้าเราจอดหน้าบ้านเราเองต่อให้มันเป็นหน้าบ้านเราแต่มันเป็นถนนส่วนกลาง
1: ครับ
0: เราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในถนนส่วนกลางถ้าเกิดจอดหน้าบ้านเราเองแล้วมันยังมีปัญหาถ้าย้อนกลับไปไฟมีข่าวข่าวนึงคิดว่าคุณเบิร์ตน่าจะได้ดูเขาจอดรถหน้าบ้านเขาเองอะหน้าบ้านตัวเองเลยนะ
1: ครับ
0: แต่แสงมันไปส่องกระจกรถและแยงตาบ้านตรงข้ามได้ดูไหมข่าวนี้ขีดปืนออกมา
1: ก็บอกรุนแรงถึงขั้นนั้นเลย
0: ใช่เพราะว่าก็นี่จอดบ้านตัวเองแล้วไง
1: ครับ
0: นี่จอดบ้านตัวเองแล้วทำไมถึงอย่างนี้อีกต้องบอกว่าการจอดหน้าบ้านตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าออกเราเคลื่อนรถได้เองถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเป็นถนนสาธารณะและระเบียบนิติบุคคลบอกว่าห้ามจอดถ้าบอกว่าห้ามจอดก็ต้องไม่จอดการที่คุณจะซื้อหมู่บ้านซื้อโครงการทาวน์เฮาส์อะไรก็ช่างอ่ะคุณต้องซื้อภายใต้ระเบียบของเขาถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าระเบียบของเขาบอกถ้าคุณบอกว่าก็เหมือนบ้านคุณหน้าบ้านคุณแต่หน้าบ้านคุณคือถนนส่วนรวมและถ้าระเบียบตั้งแต่ตอนคุณซื้อมันบอกว่าห้ามจอดการที่คุณจอดนิติบุคคลจะปรับก็ได
1: ้
0: เพราะมันคือข้อตกลงก่อนที่คุณจะซื้อถูกไหม
1: ครับแต่หลายคนก็บอกมาแย้งมาเลยว่านิติบุคคลน่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็เกรงใจเจ้าของบ้านลูกบ้านทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นเจ้านายนิติบุคคลเนาะเพราะว่าเงินที่เสียไปในรายปีก็คือเงินเดือนของทางนิติบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอ้าวถ้าปล่อยให้นิติบุคคลทำมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยเตือนแล้วแจ้งก็แล้ว
0: นิติบุคคลเนี่ยคือลูกบ้านคนหนึ่งพูดง่ายๆคือเหมือนหัวหน้าห้องที่ทุกคนรวมตังค์กันแล้วช่วยบริหารหน่อยสิมาเป็นตัวแทนหน่อย

0: ติอย่างเดียวกฎหมายอย่างเดียวมาใช้อะไม่ได้
1: ครับ
0: มันต้องใช้หลักแบบรัฐศาสตร์ด้วยหรือตอดปิดหน้าบ้านเลยแล้วค่อยต้องไปโรงพยาบาลอันนั้นไฟแจ้งความเลยนะแจ้งความไฟแจ้งความไม่ได้อยากใช้ในฐานะทนายหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ในฐานะคนป่วยที่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าวันนั้นอะแล้ววันนี้คุณก็ยังปิดหน้าบ้านฉันอยู่จนฉันหายป่วยแจ้งความพอแจ้งความตำรวจมาเคลียร์ตำรวจมาเคลียร์ก็อมชอมเพราะว่าอะไรตำรวจอมชอมไม่เชื่อเขาไม่ทำหน้าที่วันนี้ปรับไปแล้วมาลืนเขาอาจจะทำอีกเขาก็เลยอธิบายเข้าใจว่าทำไม่ได้มันปิดทางเข้าออกไอ้บ้านข้างๆไฟเขาก็เถียงว่าก็มาบอกสิจะออกไปไหนก็มาบอกเพื่อนบ้านกันไฟบอกไฟไม่จำเป็นต้องบอกนี
1: ่
0: ก็ไปจอดหน้าบ้านตัวเองสิทำไมไม่จอดหน้าบ้านตัวเองสรุปก็คือวันนั้นเขาเปรียบเทียบปรับไปเขาทำอีกต่างกรรมต่างวาระไฟก็แจ้งความอีก
1: ครับ
0: ทำอยู่อย่างเงี้ยจนเขาเลิกจอด
1: อ่ะมากันที่ค่าปรับบ้างหลายคนเริ่มอยากรู้กันแล้วว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเราแจ้งความไปแล้วค่าปรับมันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: เอาแยกเป็นประเด็นนะถ้าจอดรถหน้าบ้านคนอื่นแต่ไม่ได้ขวางทางเข้าออกแต่หน้าบ้านคนอื่นให้เขาเดือดร้อนรำคาญเนี่ยค่าปรับนะคะสูงสุด 5,000 บาทนะประมาณ 5,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าจอดรถในที่สาธารณสถานในที่ถนนสาธารณะเนี่ยค่าปรับสูงสุดก็ประมาณ 10,000 บาทหนึ่งหมื่นสูงสุด
1: สูงสุด
0: 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสียหายจากรถที่จอดขวางหน้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับแล้วทีเนี้ยค่าปรับเนี่ยครับเราจะมีส่วนได้ด้วยไหม
0: เราไม่ได้ เราไม่เกี่ยวสิ
1: หลายคนบอกว่าเอ้ามันเป็นค่าเสียโอกาสไงบางครั้งพอเขามาจอดบ้านเราปุ๊บเนี่ยหน้าบ้านเราออกไม่ได้เฮ้ย
0: คุณไปฟ้องแพ่งได้ไม่ได้ห้ามนะค่าปรับมันเป็นของรัฐแต่คุณสามารถไปฟ้องแพ่งแยกได้ต่างหาก
1: อันนี้ก็คือถ้าเกิดมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นออกไม่ได้แล้วทำให้คุณสูญเสียเงินหรือว่า
0: ตกเครื่องบินไปเลย
1: ค่าตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้ที่เราสูญเสียไปฟ้องแพ่งอีกเคสหนึ่ง
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับบทสรุปของเรื่องนี้ที่น่าจะเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดเพราะเชื่อว่าหลายคนไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ถ้าแจ้งความไปอย่างที่ทนายฝ่ายบอกตำรวจส่วนใหญ่ก็อยากให้ออมชอม
0: เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอีกไง
1: มันจะเกิดเหตุซ้ำๆเรื่อยๆทางออกที่ดีที่สุดเราควรจะบอกคนที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำโดยการที่ชอบจอดหน้าบ้านคนอื่นชอบจอดทางสาธารณะจอดแช่ทิ้งไว
0: ้
1: กับบอกคนที่เป็นเจ้าของบ้านยังไงดี
0: ถ้าบอกของคนที่จอดชอบจอดทิ้งไว้แล้วบอกว่านี่ถนนสาธารณะฉันเสียภาษีนะ
1: ครับ
0: ฝ้ายอยากให้คิดนิดนึงว่าคุณอาจจะไม่กลัวปัญหาตามมาอาจจะไม่ได้กลัวการทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าของบ้านอาจจะเข้าใจในตัวบทกฎหมายสิทธิหน้าที่แต่สิ่งนึงที่คุณรับประกันไม่ได้คือคุณไม่รู้ว่าความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นแก่รถคุณมันไม่ทะเลาะแล้วอยู่กันอย่างออมชอมมันจะลดข้อพิพาทตรงนี้ลงได้เยอะเลย
1: ครับ
0: นะคะกับในมุมของเจ้าของบ้านเข้าใจว่ามันเป็นที่หน้าบ้านอ่ะมันควรจะเป็นที่บ้านฉันคุณจะตั้งป้ายก็ได้แต่คุณก็ต้องทำใจยอมรับไปว่าถ้าวันนึงมีคนมาจอดป้ายของคุณมันไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริง
1: ครับ
0: แต่คุณยังมีสิทธิ์ในการโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง191โรงพักในเขตพื้นที่เพื่อให้เขาขยับรถและมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนั่นคือสิทธิ์ที่แท้จริงของคุณดังนั้นถ้าให้มันอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีเหตุพิพาทเหมือนข่าวนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: กระจกสะท้อนแสงควักปืนออกมาจะยิงกันอย่างเงี้ยเดินไปบอกให้ช่วยขยับหน่อยการพูดดีๆพูดได้ไหม
1: เพื่อนบ้านกันเน
0: า
1: ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนใจร้อนเยอะนะคะปัญหาเยอะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันเครียดเยอะละการอยู่ด้วยกันแบบไม่เพิ่มความเครียดให้ตัวเองภายหลังดีที่สุดแล้ว
1: หรือไม่ก็อย่างที่ทนายฝ่ายแนะนำว่าถ้าเราต้องไปจอดที่สาธารณะหรือว่าเห็นว่าเอ้ยมันเป็นหน้าบ้านใครสักคนนึงเนี่ยเขียนป้ายติดไว้สักหน่
0: อ
1: ยว่าถ้ามีเรื่องด่วนโทรเบอร์นี้เลย
0: ทรัพย์สินเราก็ไม่เสียหายด้วย
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยเหลือคุณได้แล้วก็ไม่ให้เราต้องเข้าไปสุ่มเสี่ยงกับการทะเลาะวิวาท
0: อ
1: ันจะก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินต่อมาด้วยวันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็วิธีการในเบื้องต้นสำหรับการจอดรถขวางหน้าบ้านหรือว่าจอดรถในทางสาธารณะกันแล้วนะครับมากันที่ Open Chat กันบ้างครับทนายฝ้ายวันนี้ประเด็นที่ถามเป็นเรื่องของที่ดินเขาบอกแบบนี้ครับว่าแบ่งที่ดินเนี่ยในนามเดิมแล้วขายเปลี่ยนมือไปมีข้อหน้ากังวลเรื่องถนนส่วนบุคคลที่ยังไม่จอดไม่จดภาระจำยอม
0: เป็นทางตาบอดออกไม่ได้เงี้ยป่ะ
1: จะมีปัญหาเรื่องนี้

0: ไหม
1: มันก็ต้องมีสิคะเป็นทางตาบอดปัญหามันก็ต้องมีเราคงไม่ตอบโลกสวยถ้าเราไปซื้อที่มาสักแปลงแล้วพอตัดแบ่งแล้วเนี่ยเราไม่มีเรื่องของถนนนะคะมันก็กลายเป็นทางตาบอดอะพอเป็นทางตาบอดปัญหามีไหมมันมีอยู่แล้วทางตาบอดเนี่ยดังนั้นถ้าทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหานะคะเราก็ต้องไปขอจดภาระจำยอม
0: ครับ
1: ซึ่งขอจดเนี่ยได้ไหมตกลงก่อนตกลงก่อนว่าขอทางจำเป็นก่อนไปขอกับเจ้าของที่ว่าฉันขอออกหน่อยทางจำเป็นจะให้ค่าเช่าปีละเท่าไหร่หรือไม่ให้ค่าเช่าแต่ตกลงร่วมกันตั้งแต่ก่อนซื้อที่ก็ดีเพราะมันคือทางที่มันจำเป็นต้องใช้ในการออกสู่ถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องไปฟ้องขอเป็นภาระจำยอมว่าถ้าคุณไม่ยอมออกฉันจะออกยังไงเหินฟ้าทะลุมิติไปก็ไม่ได้มันก็มีทางออกไม่หน้าก็หลังไม่ซ้ายก็ขวาก็ไปฟ้องที่ศาลซึ่งโดยมากศาลก็จะให้คุยกันว่าเขาออกไม่ได้ให้ค่าตอบแทนเขาปีละเท่าไหร่ล่ะ
0: อันนี้คือมันจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ด้วย
1: ตกลงกันได้ก็จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไปที่ศาลศาลก็อาจจะผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนไปศาลทุกศาลต้องมีการไกล่เกลี่ยก่อนอยู่แล้วค่ะถ้าไม่ได้เป็นคดีอาญาแผ่นดินนะดังนั้นคุยกันตั้งแต่ต้น
0: ครับ
1: ถ้าจดได้แต่ตั้งแต่แรกจดเลยจะได้ไม่ต้องไปศาล
0: ทีนี้ไอ้ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราก่อนจะซื้อที่เนี่ยเขาบอกว่าขายเปลี่ยนมือกังวลเรื่องถนนส่วนบุคคลแต่ว่าก่อนซื้อที่นะครับมันจะมีการสำรวจกันก่อนไหม
1: จริงๆมาสำรวจได้คุณเบิร์ตแต่อย่างที่แปลงนึงนะคะที่แปลงนึงบางทีพอเราซื้อเราไปซื้อตัดแบ่งข้างหลังไงมันก็ไม่มีถนนมันก็ต้องทะลุออกข้างหน้าอยู่ดีอ่ะ
0: ครับทีนี้ขั้นตอนถ้าสมมติว่ามันเป็นตามนี้แล้วถ้าเราต้องจดภาระจำยอมขั้นตอน1 2 3 4หลายคนทำไม่ถูกทำยังไงบ้างครับ
1: เริ่มจากคุยกับเจ้าของที่พื้นที่ใกล้เคียงที่มันออกไปสู่ถนนได้ว่าขอเป็นทางจำเป็นหน่อยนะจดเป็นทางจำเป็นไว้กี่เมตรพอรถเข้าออกได้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่จดโอเคค่อยไปศาลไปศาลก็เตรียมโฉนดที่ดินไป
0: ครับ
1: วัดทางไปเราต้องการเปิดทางเท่าไหร่นะคะเตรียมเอกสารที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไปเขียนคำฟ้องคำร้องบัญชีระบุพยานแล้วก็ไปที่ศาล
0: อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับประเด็นที่ถามกันมาในโอเพ่นแชทนี้น่าจะได้รับคำตอบที่ตรงใจนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนพบเจอกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านหรือว่าพื้นที่สาธารณะนั่นเองครับแต่ว่าพอได้รับคำแนะนำจากทนายฝ้ายแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้หลายคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาวิธีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้เพื่อที่ว่าปัญหาคุณจะได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักหรือว่าขึ้นสู่ชั้นศาลนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราธรรมคุยก็หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็อย่าลืมรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาภายในวันนี
1: ้ฮะแล้วมันจะทันไหมเนี่ย
2: คุณน้องสามารถย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้เองโดยใช้แอปไทยดี
3: เดี๋ยวผมรีบไปแต่ขอตัวไปจ่ายภาษีก่อน
4: พ่อก็ลองอินผ่านไทยดีสิ
3: ง่ายจริงด้วยเยี่ยม
5: ลืมบัตรประชาชนอะขึ้นเครื่องไม่ได้แน่
6: ใช้ไทยดีสิแทนขึ้นเครื่องได้เลย
5: โอเคโหลดเลย
7: มิติใหม่การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโหลดไทยดีได้แล้ววันนี
8: ้ต้าเจียหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าซื้อพี่เมย์เนี่ยก็ยังมีคำแสลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปดูซีรีส์นะหรือว่าไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแล้วคุยกับคนจีนเนี่ยบางคนอ่ะฟังรู้เรื่องนะแปลออกนะแต่ไม่เข้าใจวันนี้ค่ะเราซื้อก็เลยเก็บคำแสลงที่คนจีนเขามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่เหยาแปลว่าเขย่าเขย่าเฉียนนะคะเงินค่ะแล้วก็ชู่ก็คือต้นไม้เหยาเฉียนชู่เขย่าต้นไม้เงินต้นไม้ที่เขย่าแล้วเงินมันร่วงลงมาค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขามีคำเล่าเนาะมีนิทานนะคะว่าอุ๊ยเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึงนะที่เขามีต้นไม้เงินอยู่มีต้นไม้ที่ผลิตเงินได้อยู่นะคะพอไปเขย่าแล้วเนี่ยเงินก็ร่วงลงมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยใครๆก็อยากได้เนาะไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้เราเองเราก็อยากได้นะคะว่าอุ๊ยถ้าเรามีต้นเหยาเฉียนชู่นะคะมีต้นเขย่าเงินอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่คำนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้กับหญิงขายบริการค่ะเขาจะบอกว่าเหยาเฉียนชู่เนี่ยเป็นเปรียบเปรยกับแม่เล้านะคะเป็นในหน้าที่ค้าบริการนะคะว่าเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าเป็นในหน้าในการที่จะจัดหาลูกค้าจัดหาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้ได้เงินมาแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเหยาเฉียนชู่นะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเหยาเฉียนชู่จะไม่ได้ใช้ในบริบทนั้นแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยกับการที่เราไปทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีกำไรได้เงินมาเป็นโอ้โหผลิตเงินได้เยอะๆเนาะหรือว่าบางทีในสมัยเนี้ยเราอาจจะเรียกกันว่า passive income ไหมเนาะก็เรียกได้นะคะว่าเป็น passive income ก็คือเป็นผลิตเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็มีดอกมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินแบบนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเหยาเฉียนชู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะสำหรับเหยาเฉียนชู่ก็อาจจะบอกได้นะคะว่า这个生意真的是姚显柱这个生意ธุรกิจนี้真的是姚显柱เป็นธุรกิจที่ผลิตเงินให้ฉันได้มากจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าป่าเจอเสี่ยงโถจื้อตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ถ้าป่าเจอเสี่ยงนะคะการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยโถจื้อตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้เขาได้มากจริงๆนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนั่นก็คือถูเหาถูหาวนะคะถูแปลว่าดินหาวแปลว่าหรูหรานะคะดินหรูหราคืออะไรถูหาวเนี่ยเขาจะใช้กับคนที่เป็นไฮโซบ้านนอกเป็นเศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีหน้าใหม่คนที่เพิ่งรวยเพิ่งมีเงินแล้วก็ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบว่าเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินเบอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่าถูหาวค่ะคือถูในที่เนี้ยแปลว่าดินเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากคำว่าถูชี่ที่แปลว่าเชยไม่ทันสมัยบ้านนอกเนี่ยคำว่าถูชี่จะไม่ได้มาจากตี้ถูที่แปลว่าดินตรงๆตัวเนาะแต่ว่าจริงๆก็คืออ่านว่าถูแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายของเขาอะคือมาจากคำว่าถูชี่นะคะแล้วก็เหาเนี่ยแปลว่าหรูหรานะคะของหรูๆอะไรเราก็จะเรียกได้ว่าเหาเหาเชอ
9: รถหรูแบบนี้นะคะ House โฉจีโทรศัพท์หรูแบบนี้นะคะคือคำนี้เป็นที่ฮิตกันเนาะในตอนช่วงหนึ่งที่มีคนเอาไปใช้ในวงการเกมค่ะคือเด็กที่เล่นเกม ACG หรือว่า Animation Comic Game อะค่ะเขาเอาไปใช้กับคนที่เติมเกมเอาเงินไปเติมเกมแต่เล่นไม่เก่งเนาะเขาเรียกว่าเติมเกมแต่ไร้สมองเขาใช้คำนี้กันเลยนะก็จะมีคนไปโพสต์ในเว่ยป๋อคือเว่ยป๋อเนี่ยเป็นโซเชียลของจีนจะคล้ายๆเว็บพันทิปของเราอะค่ะที่จะมีคนไปโพสต์พูดคุยนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีประโยคนึงที่บอกว่ายื้อถูหาวโจบหึงโยก็คือบอกว่าเขาอะเป็นเพื่อนกับคนรวยโง่ๆไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเลยที่เช่นคำว่าตะเตือนไตทอถุง5ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฮิตมาจากไวรัลอะค่ะในชาวเน็ตจีนเขาก็จะใช้คำนี้กันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะเป็นได้ว่าหน้ากระเหล่าป่านเจินชื่อก็ถูเหาเหมยเล่เหินตัวเหาเชอเจ้ากันเหล่าป่านก็คือเจ้านายเจ้าของธุรกิจคนนี้เจิ้นชื่อก็ถูหาวก็คือโอ้โหช่างที่จะเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลย

นะคะเขาบอกว่าหมายเลขเหินตัวเหาเชอก็คือซื้อเยอะมากเลยซื้ออะไรเหาเชอเหาเชอก็คือรถหรูค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนักธุรกิจคนเนี้ยทําตัวเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะซื้อรถหรูตั้งมากมายแบบนี้นะคะหรือจะใช้เพื่อการวิจารณ์พฤติกรรมการเงินที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่นถ้าชื่อเกอถูหาวฉีควนชวนฟู่ชังชางจ่ายเชิดเจียวเหมยถูช่างช่ายเชิดฉือผินนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีบ้านนอกเนาะถ้าชื่อเกอถูหาวเขาเป็นเศรษฐีบ้านนอกฉีควนชวนฟู่ชอบที่จะอวดความร่ำรวยนะคะชังชางจ่ายเชิดเจียวเหมยถีก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆโพสต์ที่ไหนช่างใช่เชอร์ชิผินนะคะก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆบนโซเชียลนะคะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าถูหาวค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแทงใจใครหลายๆคนนะคะกับคำว่ากวางกุ้นกวางแปลว่าแสงกุ้นแปลว่าไม้ที่มีอันเดียวนะคะกวงกุ้นก็เลยหมายถึงคนโสดคนไม่มีคู่ค่ะกวงกุ้นนะคะเขาจะหมายถึงคนโสดจริงๆคำว่าคนโสดเนี่ยมีคำที่ตรงตัวอยู่นะอาจจะใช้คำว่าตันเชิงนะคะตันเชิญเนี่ยใช้ในคำที่เป็นทางการได้เลยนะคะทั้งภาษาเขียนภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าตันเชิญฮั่นนะคะตันเชิญฮั่นก็จะตรงตัวเลยว่าเป็นหนุ่มโสดชาวจีนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกวงกุ้นนี่แหละนะคะที่จะบอกว่าฉันเป็นโสดอยู่นะแบบนี้นะคะกวงกุ้นคือที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาจะมีวันคนโสดที่พวกเรารู้จักกันดีด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะคือทำไมวันนี้ถึงเป็นวันคนโสดก็เพราะว่ามันมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเนี่ยคนจีนเขาจะเปรียบเสมือนแท่งไม้อันเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็จะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่มีคนเคียงข้างแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกวันนี้กันว่ากวงกุ้นเจียนะคะหรือว่าวันคนโสดค่ะแล้วก็จะใช้เรียกคนที่เป็นโสดคนที่โดดเดี่ยวนะคะว่ากวงกุ้นทีนี้กวงกุ้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเป็นกฎหมายลงโทษคนที่ข่มขืนผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยใช้คำนี้ในบริบทนี้แล้วนะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคของกวงกุ้นกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าอีจิงซานชิซุยล่อหาชื่อกวงกุ้นอีกถ้าอีจิงซานชิซุยล่อหาชื่อกวางกุ้นอีกก็คือบอกว่าเขาเนี่ยอายุ30แล้วนะยังเป็นโสดอยู่เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าจงชื่อเป้ยเผิงอยู่เจ้าชื่อกวางกุ้นจวยเต๋อเหินกังกะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะถูกเพื่อนล้อว่ากวางกุ้นว่าเป็นโสดนะคะเขารู้สึกอึดอัดมากนั่นเองนะคะสำหรับคำว่ากวางกุ้นค่ะต่อมานะคะคำว่าชู่กุยชู่กุยชู่แปลว่าออกค่ะส่วนกุยนะคะมาจากกุยเต้าแปลว่ารางรถไฟค่ะคือคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือการนั่งรถไฟไปด้วยกันทีนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่นอกใจนะคะรถไฟก็เลยอาจจะตกรางได้อาจจะออกนอกรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าชูกุ๋ยนะคะก็เลยแปลว่านอกใจนั่นเองค่ะคือคำว่าชูกุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการนอกใจนะคะการที่ออกนอกลู่นอกทางการที่มีความสัมพันธ์นอกกฎหมายหรือนอกความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะอย่างตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะบอกว่าถ้าอินเว่ยชู่กุ๋ยเอ๋อหลีหุ่นเหรอถ้าอินเว่ยชู่กุ๋ยเอ๋อหลีหุ่นเหรอก็คือเพราะว่าเขาอะชู่กุ๋ยเขาออกนอกลู่นอกทางเขาก็เลย
หย่ากันกับภรรยานะคะหลีหุ่นแปลว่าหย่านะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชู่กุ้ยและเฉาจีซือจุยหัวชี้จืจุยติ้งหลีคายทาถ้าชู่กุ้ยและเฉาจีซือก็คือเขาเนี่ยนอกใจหลายครั้งมากๆแล้วจุยหัวชี้จืจุยติ้งหลีคายทาในที่สุดภรรยาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาคำนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับคนไทยเหมือนกันเนาะที่คนไทยเขาจะบอกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมกับการที่จะอ่ะคนที่มีความสัมพันธ์สองคนสามคนแล้วมาเจอกันมาจ้าเอกกันแบบนี้นะคะเขาจะใช้คําว่ารถไฟชนกันเนาะยังของคนจีนนะคะเขาใช้ชู่กุ๋ยค่ะนั่นก็คือออกนอกรางนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะนั่นก็คือคำว่าชานใจชานใจชานแปลว่าภูเขาค่ะใจแปลว่าหมู่บ้านชานใจหมู่บ้านบนภูเขาหมายถึงอะไรคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะทำของก๊อปของลอกเลียนแบบของผิดกฎหมายต่างๆเขาจะไปทำกันที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจะไปหาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางการคุณตำรวจเนี่ยจะได้ไม่ได้ตรวจพบได้ง่ายๆนะคะเขาก็เลยไปหาบ้านที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอะค่ะในการที่จะผลิตสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาก็เลยจะใช้เป็นสำนวนเรียกกันว่าของเนี่ยชานใจนะของนี้ชานใจนะก็คือของก๊อปปี้นะคะของที่ผลิตลอกเลียนแบบนั่นเองค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่าเจ้าขวานโฉจีชื่อชานใจหัวเจ้าเลี้ยงปูเขาเจ้าขวานโฉจีชื่อชานใจหัวโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสินค้าปลอมจื่อเลี่ยงปูหาวคุณภาพไม่ดีเลยนะคะหรือจะบอกว่าเหินตัวเหรินหมายเลยชานใจเสียจื่อเจ้ากัวฟ้าเซียนชื่อจ๋าหวะก็คือเหินตัวเหรินหมายเลยชานใจเสียจื่อนะคะหลายคนลองซื้อรองเท้าลอกเลียนแบบมานะคะเจ้ากัวฟ้าเซียนชื่อจ๋าหวะสุดท้ายก็พบว่ามันเป็นของปลอมนะคะก็คำนี้เนี่ยจะใช้กันแพร่หลายเลยนะคะใช้แทนคำว่าของปลอมได้เลยเหมือนคนไทยอาจจะใช้คำว่าอะไรของกระจกแบบนี้นะคะก็คือของก๊อปปี้เนาะของกระจกมิลเลอร์นะมิลเลอร์แท้มิลเลอร์แท้คืออะไรของปลอมแท้ๆแบบนี้นะคะคนจีนใช้คำว่าฉานใจค่ะยังอยู่กันที่สิ่งของนะคะสำหรับคำนี้คำว่าเฉวยหัวเฉวยหัวฉุยน้ำค่ะขวบแปลว่าสิ่งของสินค้านะคะสินค้าน้ำคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะก็คือว่าในช่วงปี1980นะคะจะมีคนที่ลักลอบส่งสินค้าจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็มาโดยผ่านทางน้ำค่ะโดยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกันน้ำเข้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการซ่อนไว้ที่ใต้ท้องเรือนะคะก็จะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจสอบสินค้าได้นะคะพอถึงคราวเคราะห์โดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จวนตัวไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาสินค้าทั้งหมดทิ้งลงกลางทะเลเพื่อไม่ให้ถูกจับได้นะคะคนฮ่องกงก็เลยตั้งชื่อสินค้าหนีภาษีพวกนี้ว่าเฉวยหั่วนะคะหรือว่าของน้ำตามวิธีการการนำเข้าสินค้าจีนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเฉวยหั่วนะคะก็คือหมายถึงสินค้าหนีภาษีค่ะแต่จะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาจะหมายถึงสินค้าของจริงนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะก็จะใช้ได้ว่า我买了个水货手机我买了个ฉันซื้อมาแล้ว水货ของหนีภาษี手机อะไรโทรศัพท์นะคะก็คือก็จะบอกว่าฉันน่ะซื้อโทรศัพท์หนีภาษีมาเครื่องหนึ่งนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า朋友们都喜欢买水货因为价格不贵เพิ่งโยเมินนะคะก็คือพวกเพื่อนๆค่ะโต
都喜欢买水货，ล้วนชอบซื้อของหนีภาษีอินเว้ยเพราะว่าเจ้าเก๋ปู่กุ้ยก็คือราคาไม่แพงนั่นเองค่ะแต่จริงๆอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับของหนีภาษีเนาะเพราะว่าเรียกว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยไม่ได้ภาษีไม่ได้มีรายได้จากสินค้านั้นๆแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะคำต่อมาค่ะเป็นคำว่าฟ่านถงฟ่านถงฟ่านข้าวถงคือถังฟ่านถงก็คือถังใส่ข้าวในแง่ของคำแสลงนะคะฟ่านถงเนี่ยเขาหมายถึงคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเขาจะเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรในสังคมหรือกลุ่มคนที่เป็นภาระให้ผู้อื่นค่ะคำนี้เนี่ยจะใช้ในเชิงเสียดสีวิจารณ์นะคะโดยการเปรียบเทียบกับถังข้าวซึ่งเป็นแค่ภาชนะที่รับข้าวเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกลับคืนนะคะเนื่องจากที่เขาได้นำคำนี้เนี่ยมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความสามารถนะคะก็เป็นเพราะว่าถังข้าวนั้นอะในสมัยโบราณนะคะถังน้ําที่เขาใช้กันเนี่ยจะทํามาจากไม้แล้วก็จะต้องใช้คนนะคะนําไม้เนี่ยมาประกอบกันทีละแผ่นทีละแผ่นทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าช่างที่ทําถังไม้ได้ดีนะคะตัวไม้ก็จะเรียงแนบชิดติดกันดีก็จะสามารถใส่น้ําได้ไม่รั่วซึมนะคะส่วนถังที่ช่างทําได้ไม่สมประกอบค่ะแผ่นไม้ไม่เสนิทมีรูนะคะก็จะเป็นได้แค่ถังใส่ข้าวเพราะว่าใส่น้ําแล้วน้ํารั่วนะคะก็ถังข้าวเนี่ยก็เลยเป็นคําด่านะคะมีความหมายว่าคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เอาไหนนะคะคือคนจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าคนที่วันๆรู้จักแต่กินอย่างเดียวไม่ทําประโยชน์อะไรไม่ทํางานอะไรเนี่ยเหมือนถังที่ใส่ได้แต่ข้าวนะคะไม่สมประกอบพอที่จะเอาไปใส่น้ํานะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะฟ่านถงเนี่ยก็เลยหมายถึงคนที่ไร้ความสามารถนะคะไม่เอาไหนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีใต้เจอเจินชื่อฟ่านถงถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีใต้เจอก็คือเขาอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเจินชื่อเก้อฟ่านถงก็คือช่างไร้ประโยชน์จริงๆนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะปู่เย่าตั้งฟ่านถง做点有意义的事情ปู่เย่าตั้งฟ่านถงก็คืออย่าเป็นคนไร้ประโยชน์นะคะ做点有意义的事情ก็คือลองทำอะไรที่มีความหมายมีคุณค่าดูบ้างนั่นเองค่ะคำนี้เนี่ยมีความหมายเชิงเสียดสีนะคะมักจะใช้พูดถึงคนที่ทำตัวเป็นภาระไม่ช่วยเหลืออะไรในสังคมเลยค่ะมาพบกับคำต่อไปเลยนะคะใต้ลุยเมาใต้แปลว่าสวมใส่นะคะลุยแปลว่าสีเขียวเมามาจากเมาจื่อก็คือหมวกนั่นเองนะคะใต้ลุยเมาก็คือใส่หมวกเขียวค่ะใส่หมวกเขียวแสดงเป็นอะไรได้เอ่ยลองทายกันดูไหมคะใต้ลุยเมาเนี่ยเป็นคำแสดงที่ใช้ในทางลบค่ะหมายถึงถูกนอกใจนะคะถูกแฟนนอกใจถูกคู่สมรสนอกใจค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบกับการใส่หมวกสีเขียวกับการที่ผู้ชายถูกภรรยาหรือว่าแฟนสาวนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะที่เสียดสีนะคะคือเราจะสังเกตได้นะคะว่าผู้ชายจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่หมวกสีเขียวในชีวิตประจําวันกันนะคะเพราะว่าความหมายของคําว่าใส่หมวกเขียวในภาษาจีนเนี่ยเขาหมายถึงสวมเขาหรือภรรยามีชู้ค่ะเรื่องนี้นะคะมีที่มาจากเรื่องเล่าในสมัยราชวงศ์ถังนะคะเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะเมื่อฝ่ายสามีเนี่ย
ออกจากบ้านไปทำงานทั้งวันนะคะภรรยากลับแอบมีชู้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะสามีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาจึงรีบบอกให้ชายชู้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้เตียงและหลอกสามีว่ามีข้าวในนาขาดน้ำนะคะต้องให้สามีเนี่ยต้องรีบไปรดน้ำก่อนนะคะพอสามีมองเข้าไปในบ้านภรรยาก็กลัวว่าสามีจะเห็นเสื้อของชายชู้ที่โผล่ออกมานะคะจึงเอาเปลือกแตงโมเนี่ยมาครอบที่หัวสามีนะคะแล้วก็อ้างว่าแดดร้อนให้สามีเนี่ยใส่เป็นหมวกไปนะคะสามีก็รู้สึกอับอายมากจนหมดคำพูดค่ะเพราะว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วนะคะว่าที่ภรรยาทำลงไปนั้นนะคะก็เพื่อต้องการปิดบังไม่ให้เห็นชายชู้ของตนนั่นเองจากนั้นนะคะหมวกจากเปลือกแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไต่ลุยเมาค่ะก็คือใส่หมวกเขียวนั่นเองดังนั้นนะคะการให้หมวกสีเขียวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเป็นการบอกในๆเลยว่าภรรยาของคุณเนี่ยกำลังมีชู้นะคะดังนั้นนะคะเราอย่าเผลอไปซื้อหมวกสีเขียวให้ผู้ชายจีนเป็นของขวัญกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับไต้ลุยเมานะคะพาไปไต้ลุยเมาจื่อเหรอจนชื่อไต้ติวเหลียนเหรอพาไปไต้ลุยเมาจื่อเหรอก็คือเขาเนี่ยถูกนอกใจจริงๆด้วยจนชื่อไต้ติวเหลียนเหรอโอ้โหมันช่างน่าอายมากจริงๆนะคะหรือจะบอกอีกประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจงชื่อตั้นซินหุยเก๋ยจางฟูไต้ลุยเมาถ้าจงชื่อตั้นซินหุยเก๋ยจางฟูไต้ลุยเมาก็คือเธอมักจะกังวลว่าจะถูกสามีมองว่าไปมีคนอื่นนะคะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเชิงเสียดสีนะคะพูดถึงการถูกนอกใจเป็นคำที่มีความหมายทางลบนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทโยผิงโทแปลว่าดึงแปลว่าลากนะคะโยผิงลากขวดน้ำมันแต่จริงๆแล้วคำที่อยากจะสื่อตรงๆก็คือโทนะคะโยปิ้งเนาะมีโรคปิ้งก็คืออาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้หญิงม่ายจะแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะก็เหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยากจนนะคะหรือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นส่วนลูกที่ติดมาเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยออดออดแอดแอดนะคะซึ่งเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีใหม่ก็จะต้องมารับผิดชอบลูกติดที่เจ็บป่วยมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีในวันแต่งงานเนี่ยแม่ม่ายบางคนนะคะก็จําเป็นต้องเขียนจดหมายหนังสือยืนยันไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกติดป่วยไข้ไม่สบายนะคะสามีใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกติดของแม่ม่ายที่จะแต่งงานใหม่เนี่ยจึงถูกว่าโทโยปิ้งนะคะเป็นการด่าเน็บแนมถึงลูกติดที่เป็นภาระและอาจจะมีโรคติดมาได้นะคะแต่เพื่อว่าไม่ให้รู้สึกว่ามันรุนแรงจนเกินไปนะคะจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าโทโยปิ้งแทนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความหมายเนี่ยจะกว้างกว่าแค่ลูกติดของแม่ไม้นะคะคือเขาจะขยายความไปถึงคนที่ตามมาเป็นภาระของคนอื่นด้วยเขาจะใช้คำว่าโทโยผิงนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชื่อท่าเต๋อโทโยผิงจงชื่อเกิ้นเจ๋อท่าเต้าชู่โจเขาคือลูกของแฟนสาวที่ตามไปทุกที่นะคะถ้าชื่อท่าเต๋อโทโยผิงก็คือเขาเป็นลูกติดนะคะจงชื่อเกิ้นเจ๋อท่าเต้าชู่โจก็คือตามติดไปทุกที่เลยนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจวยเต๋อจื้อจีเซียงเก๋อโทโยผิงเก๋ยซินเจียถิงใต้หลายเหล่อคุ้นเหล่าก็คือเขาบอกว่าถ้าจวยเต๋อจื้อจีเซียงเก๋อโทโยผิงเธอรู้สึกเหมือนเป็นภาระในครอบครัวใหม่นะคะเกยซินเจียถิงใต้หลายเหล่อคุณเหล่าก็คือทำให้ครอบครัวใหม่เนี่ยเกิดความยุ่งยากนะคะคือคำนี้เนี่ยก็
ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ในแง่ของความเสียดสีนะคะไม่ใช่คำที่สุภาพค่ะก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงในภาษาจีนที่เหล่าชื่อนำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะในช่วงท้ายตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชวนทุกๆคนนะคะมาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วพูดตามไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จำได้เนาะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่คือ

้นไม้เขย่าเงินนะคะแสดงได้ว่าแหล่งผลิตเงินค่ะคำต่อมานะคะถูหาวดินหรูหราเศรษฐีบ้านนอกนะคะถูหาวถูหาวนะคะเศรษฐีบ้านนอกค่ะต่อไปชู่กุ๋ยชู่กุ๋ยนะคะออกนอกรางนะคะรถไฟออกนอกรางนี่ก็หมายถึงการนอกใจนั่นเองค่ะต่อไปชันใจชันใจบ้านอยู่บนภูเขาหมู่บ้านบนภูเขานะคะชันใจหมายถึงของก๊อปปี้ค่ะของปลอมนะคะต่อไปสวยเฮาสวยเฮาสวยเฮาไม่ใช่ของปลอมนะคะสวยเฮาเป็นของน้ำก็คือของหนีภาษีนะคะของที่หลบลักลอบเข้ามาทางน้ำในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกสวยเฮานะคะก็คือของหนีภาษีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฟ่านถงฟ่านถงนะคะฟ่านถงคือถังข้าวถังข้าวหมายความถึงคนไร้ประโยชน์นะคะฟ่านถงใต้ลุ่ยเมาใต้ลุ่ยเมาใต้ลุ่ยเมาใส่หมวกเขียวค่ะนั่นก็คือโดนสวมเขาหรือภรรยามีชู้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะโทโยผิงโทโยผิงหมายถึงคนที่มาเป็นภาระนะคะหมายถึงลูกติดของภรรยาหมายถึงคนที่มาเป็นภาระผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำแสดงภาษาจีนที่วันนี้เหล่าชิวพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมนะคะนำไปฝึกนำไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้แล้วก็จำไปทั้งประโยคเลยก็ได้เนาะเราจะได้บอกว่ามีประโยคมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนกันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าชื่อพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเหล่าชื่อจะนำประโยคอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจของเทศบาลนครศรีธรรมราชเราต่อเนื่องมาจากหลาดกำแพงเมืองคอนซึ่งต้องบอกว่าพัฒนาการของหลาดกำแพงเมืองคอนทุกวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งศูนย์รวมด้านการท่องเที่ยวที่รวมครบจบในที่เดียวเป็นการรวบรวมเอาสินค้าขึ้นชื่อที่แสดงให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีของฝากของกินของใช้สินค้าโอท็อปต่างๆขึ้นชื่อวันนี้หมายตามมาจากบรรยากาศของหลาดกำแพงเมืองคอนค่ะริมกำแพงเมืองทุกๆวันเสาร์เนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศการจับจ่ายตลาดกำแพงเมืองคอนแบบย้อนยุคซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชในอดีตนะคะวันนี้เราตามหาผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่บอกว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของหลาดกำแพงเมืองและเริ่มที่จะทำตลาดได้รับการยอมรับจากทั้งนักท่องเที่ยวทั้งใกล้และไกลทั้งในและต่างประเทศวันนี้หมายอยู่กันที่บ้านของผู้ประกอบการนะคะ Stone Tail บ้านของคุณแป๊ะค่ะคุณสุเมธบุญเอี่ยมขออนุญาตสวัสดีคุณแป๊ะค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: สอบถามคุณแป๊ะเบื้องต้นก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดแล้วต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเจ้าหินเหล่านี้ที่เราจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้หลายท่านที่บอกว่ารู้สึกดีเพราะมีความเชื่อและมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความหลงไหลและสนใจในการใส่เครื่องประดับหินแต่เราตามคุณแป๊ะมาจากบรรยากาศที่หลาดกำแพงเมืองหมายถามคุณแป๊ะเบื้องต้นว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราได้เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านค้าลำดับต้นๆของหลาดกำแพงเมืองคอนคะ
1: ครับก็เริ่มจากอันดับแรกเลยเมื่อประมาณสักครึ่งปี6เดือนที่แล้วครับก
0: ็
1: คือเป็นคนที่ใส่หินเองยังไม่ได้เปิดร้านอะไรทั้งสิ้นนะครับคือชอบในพลังงานของธรรมชาติหินนี่คือพลังงานของธรรมชาตินะผมก็จะไม่ไปทางสายมูเท่าไหร่จะเป็นพลังงานจากธรรมชาติว่าหินแต่ละชนิดอ่ะเราก็ศึกษาแล้วเราก็เริ่มใส่พอเริ่มใส่ปุ๊บก็เกิดการสั่งซื
0: ้
1: อที่มาใส่เองด้วยการที่เป็นคนค่อนข้างจะเรื่องมากเกี่ยวกับการคัดเลือกหินอะไรพวกนี้ครับก็กลายเป็นว่าก็จะมีสินค้าที่เราอันนี้ทำธรรมดานะครับที่ว่าเขาจะมีสินค้าที่เรียนแบบบ้างอะไรบ้างเพราะเรายังไม่มีความรู้มากตอนน
0: ั้
1: นจนกระทั่งตัวเองอ่ะศึกษาแล้วมีความรู้แล้วเริ่มดูหินเป็นแล้วก็ได้พบกับซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าเออเหมือนกับตอนนั้นคือลงในเฟซอะไรอย่างเงี้ยครับในโซเชียลก็คือมีคนยุ่งครับว่าขายเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองทำดูครับแล้วปรากฏว่าผลตอบรับมันดีเหมือนวันแรกที่เอามาลงขายเหมือนเพื่อนเราก็ซัพพอร์ตเราดีครับก
0: ็
1: คือช่วยกันซื้อรู้สึกว่าเออบางคนเขาชอบนะของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มทำร้านก็คือเริ่มจะศึกษาจากครั้งแรกเลยมีหินอยู่ไม่กี่ชนิดนะครับในร้านมีไม่เกิน 5-6 ชนิดนะครับจนกระทั่งเหมือนเรากว้างขึ้นเราศึกษาเยอะขึ้นก็เลยซัพพลายเออร์เราก็ได้เจ้าที่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพหรือว่าเรื่องหินนะครับเราจะได้ของที่เป็นของแท้ธรรมชาติจริง
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่ขัดต่อนโยบายของร้านนะทางนโยบายของร้านเราก็คือว่าหินแท้ธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านการปรับปรุงสีครับก็คือจะเริ่มจากตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ครับก็ทำมาเรื่อยๆตลอดจนกระทั่งที่ว่าทำร้านในช่องทางของตัวเองก
0: ็
1: คือทางโซเชียลมีเดียแล้วก็จนกระทั่งมีผมได้ไปเดินตลาดกำแพงเมืองแล้วก็คือเราอยากจะออกร้านนะครับ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในตลาด
1: ยังครับ
0: เราไปเดินก่อน
1: ใช่
0: เราเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งวันนั้น
1: ก็คือมันอยู่ใกล้บ้านนะครับ
0: บาง
1: ทีเราเหมือนก็ดักไปดูด้วยว่ามันมีอะไรเพราะปกติเป็นคนติดบ้านไม่ค่อยออกไปไหนแต
0: ่
1: ก็ได้ออกไปบ้างก็ได้ไปเจอกับตลาดที่โอเคอ่ะรู้สึกเป็นตลาดเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งแบบเราน่าจะมาออกร้านตรงนี้ได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินไปถามกับทางกองอำนวยการก็ได้พบกับกรรมการที่ท่านที่นั่งอยู
0: ่
1: ท่านก็แนะนำว่า เดี๋ยวเขาจะมีหมดสัญญาณนะตรงนี้เขาจะเป็นช่วง6เดือน6เดือนให้ตามข่าวจนกระทั่งเขาเริ่มเปิดรับสมัครอะครับผมก็ได้ไปสมัครตรงนั้นแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับทางกรรมการแล้วท่านก็คัดเลือกเข้าไปจึงได้เริ่มต้นขายที่ตลาดกำแพงเมืองเพิ่งเป็นพ่อค้าใหม่ครับขายได้ไม่ถึง2เดือนเลยครับใช่ครับน่าจะธันวาน
0: ัดแรกที่เราไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการหลาดกำแพงเมืองความประทับใจที่เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศหลาดกำแพงเมืองคอนตั้งแต่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างในฐานะผู้ประกอบการนะคะ
1: คือในส่วนตัวผมเป็นคนเชื่อเรื่องพลังงานเรื่องความถี่เรื่องเขาเรียกว่าจุดที่เป็นพลังงานผมรู้สึกว่าสถานที่อ่ะหนึ่งมีพลังงานแน่นอนเพราะตรงนั้นเป็นที่ที่มีเรื่องราว
0: เป็นประวัติศาสตร์
1: ใช่อาจจะเป็นเรือนจำหรืออาจจะเป็นกำแพงเมืองเก่าทีเนี้ยรอบข้างครับคนพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันรู้สึกว่าพลังงานดีมาก
0: ค
1: ือทุกคนเป็นมิตรทุกคนเหมือนกับอบอุ้มเราอ่ะเราเป็นพ่อค้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์

0: ค่ะ
1: เขาก็จะแนะนำเราด้วยเราจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจตรงนั้นจนทุกวันนี้ก็คือทุกร้านก็คือดีประทับใจหมดก็คือตอบรับดีส่วนการตอบรับในเรื่องของการขายสินค้าจริงๆแล้วสโตนเทลของเราที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้มันเป็นแบรนด
0: ์
1: แบรนด์นี่หมายความว่าทำให้เกิดแบรนด์ที่แข็งแรงขึ้นในท้องถิ่นของเราอันนี้ผมคิดอย่างนี้จริง
0: ๆ
1: ผมอยากจะทำให้ตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลไม่ในเขตเทศบาลเนี่ยในพื้นที่ของเราอ่
0: ะ
1: ที่เราอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดกำแพงเมืองหรือว่าอยากให้มีเป็นซิกเนเจอร์ตรงนี้เลยว่าเออใครไปใครมานะเขาจะรู้จักเราที่ไปที่มาก็คือว่าเริ่มจากการที่ผมก่อนหน้านี้ผมมีการศึกษาเรื่องไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ต่างๆที่ใช้ทำนายดวงชะตาเนี่ยแต่ละภาพแต่ละไพ่บนหน้าไพ่ก็จะมีเรื่องราวเป็นลักษณะของนิทานพื้นบ้านบ้างอะไรบ้างผมเลยมาประยุกต์กับหินเพราะฉะนั้นหินเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเหมือนกันหินแต่ละก้อนแต่ละเม็ดก็จะมีเรื่องเล่าขานของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เกิดชื่อสโตนเทลขึ้นมาก็คือหินก็มีเรื่องราวของเขาอะครับใช่แล้วหินทุกเม็ดเนี่ยก็จะมีสตอรี่ของเขาจริงๆก็คือเราจะพูดถึงที่มาที่ไปได้ทั้งในเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของทางกายภาพหรือไม่เป็นเรื่องของพลังงานความเชื่อที่ใช้กันสืบมาจากโบราณจริงๆแล้วอะในบ้านเราเนี่ยถือว่าการใช้หินเรื่องพลังงานเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันจริงจังมาแต่โบราณเลยนะ
0: ก
1: ็คือใช้ในการบำบัดใช้ในการเพิ่มพลังในความเชื่อพลังเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาสมมติคนจะออกรบอย่างเงี้ยมาปลุกใจปลุกอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะมีหินพวกเนี้ยลักษณะเป็นอย่างของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเจมส์สโตนเจมส์สโตนก็คือว่าถ้าเกิดว่ามากกว่าเจมส์สโตนไปก็คืออัญมณีแต่นี้เราอยู่ในเกรดเจมส์สโตนก็คือว่าหินที่เป็นเจมอะครับคล้ายๆพวกพลอยพวกอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ก็ยังเป็นในเกรดของหินอยู่เพราะฉะนั้นที่มาของสโตนเฮลก็คือเรื่องราวของหินนะครับ
0: ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่นี่ให้ความสำคัญในเรื่องของที่ไปที่มาไม่ใช่แค่ว่าพอออกร้านจำหน่ายที่ลาดกำแพงเมืองแล้วซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเจตนาหวังเพื่อทำกำไรส่วนต่างอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะเพราะว่าร้านนี้ได้มีการรวบรวมประมวลเป็นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจอย่างเช่นลูกค้าถ้าเขาแวะเวียนไปเยี่ยมเราที่ลาดกำแพงเมืองไม่ได้หมายความว่าไปปุ๊บคุณจะต้องซื้อปั๊บแต่คุณจะไปขอความรู้แลกเปลี่ยนเรื่องของหินได้เลย
1: นั่งคุยได้เลย
0: หนังสือเล่มนี้ค่ะ Stone Energy Guidebook นะคะซึ่งทางคุณแปะได้รวบรวมความรู้เรื่องหินเอาไว
1: ้
0: อันนี้เวลาเราไปที่หลาดกำแพงเมืองเราก็ให้ความรู
1: ้ใช่ผมจะตั้งโต๊ะแบบนี้เลยครับที่หลาดกำแพงเมืองก็คือตั้งโต๊ะในรูปแบบนี้เลยร้านก็จะจัดแบบนี้เลยจะมีโต๊ะในบูธแล้วก็มีเก้าอี้2ตัวเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งแล้วก็มีเก้าอี้ส่วนตัวของผมตัวนึงคือนั่งทำงานแต่ว่าเก้าอี้กับโต๊ะตัวนี้ครับก็คือสำหรับลูกค้าที่จะมานั่งคุยแล้วก็ป้ายนี้ก็คือตั้งเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามา
0: ค่ะ
1: หนังสือก็วางแล้วของก็จะอยู่ด้านหน้า
0: ไม่ซื้อไม่ว่าแวะคุยก
1: ัน
0: ก่อน
1: ใช่ใช่ครับก
0: ็คือน่ารักมาก
1: หลักๆเลยอ่ะจะเป็นการให้ความรู
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใส่หินน่ะในความเชื่อผมอาจจะแตกต่างก็คือในความเชื่อมันเป็นเรื่องของพลังงานนะครับไม่จำเป็นว่าเราอยู่วันไหนเกิดวันไหนเราต้องใส่หินนั้นห้ามใส่หินนี้ไม่ใช่
0: ค่ะ
1: คือหินสามารถใส่ได้ทุกประเภทแล้วแต่ว่าเราอยากใช้พลังงานเขาทางด้านไหนเราสามารถคนสมมติว่าคนที่เกิดวันเสาร์ต้องใส่สีม่วงคนเกิดวันเสาร์ก็ใส่สีแดงได้ไม่จำเป็นคือในความเชื่อของพลังงานหินจริงๆไม่ได้แบ่งวันเกิดไม่ได้แบ่งราศีไม่ได้แบ่งอะไรแบ่งที่ว่าเราอยากใช้พลังงานทางด้านไหนเราก็สามารถใช้พลังงานทางด้านนั้นได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาละค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะหลายท่านที่ชื่นชอบการสวมใส่เครื่องประดับที่ทำมาจากหินแท้ด้านหลังเนี่ยคุณแปะได้จัดโซนแบ่งสีของหินเอาไว้หมายอยากขอความรู้แทนคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงโดยให้คุณแปะเนี่ยได้นำชมแล้วก็ได้อธิบายหินแต่ละชนิดแต่ละประเภทสีต่างๆให้ความหมายอะไรอย่างไรบ้างพร้อมกับนำชมผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณแปะอันนี้คือหน้าตาแบบนี้วางจำหน่ายที่ลาดกำแพงเมืองเลย
1: ใช่ครับ
0: เราไปชมด้านหลังใกล้ๆกันค่ะคุณผู้ชม

0: ค่ะช่วงนี้คุณแป๊ะจะนำไหมและคุณผู้ชมทางบ้านมาทำความรู้จักลึกถึงรายละเอียดของหินแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่วางโชว์กันหินที่วางอยู่ทั้งหมดนี้เป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหมดเลย
1: ใช่ครับเป็นสีธรรมชาติไม่ผ่านการปรับปรุงสีก็คือหินธรรมชาติแต่ละชนิดเขาก็จะมีสีของเขาครับแต่ที่เราเห็นเนียนหรือว่าสีผิวมันวาวเนี้ยเกิดจากหูสวยขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ก็คือธรรมชาติหมดเลยครับ
0: อย่างเช่นแต่ละชนิดที่วางโชว์อยู่อยากให้คุณแปะให้รายละเอียดกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับอย่างเช่นอย่างหินของร้านสโตนเทลนะครับจะแบ่งเป็น2ลายก็คือลายพรีเมียมกับลายคลาสสิกลายพรีเมียมก็คือจะเป็นคัดเกรดที่คัดเกรดอย่างแบบบนเลยราคาก็ตามคุณภาพส่วนลายคลาสสิกของเราก็ไม่ได้เป็นเกรดต่ำลายคลาสสิกก็ยังเป็นเกรดสูงแต่ว่าอาจจะเป็นหินที่อาจจะหาไม่ใช่หายากหรืออาจจะเป็นหินที่มีทั่วไปตามตลาดที่แต่ก็เป็นหินแท้ธรรมชาตินะหรือว่าเราจะเริ่มต้นจาก
0: ตัวแรก
1: อความารีนอความารีนเนี่ยทำความเชื่อเนี่ยเป็นหินแห่งท้องทะเล
0: คือตัว
1: สีฟ้าใช่ครับ
0: ยังคงอยู่ที่เซตแรกค่ะคุณผู้ชม
1: ใช่ครับก็คือเป็นหินแห่งท้องทะเลเป็นหินแห่งความสงบเป็นหินแห่งโชคดีเป็นหินแห่งท้องทะเลซึ่งชาวยุโรปโบราณเนี่ยเขาใช้กันมานะครับหินประเภทนี้เขาบอกว่าเป็นสมบัติของนางเงือก สำหรับที่เหมือนกับว่าคนเขาเดินเรือครับที่ออกไปหาปลาอะไรเงี้ยเขาจะใส่ความมารีนไปเพื่อว่าเขาจะโชคดีเดินทางไปแล้วกลับอย่างปลอดภัยไม่เจอพยันตรายอะไรแล้วก็หาปลาได้เยอะอะไรเงี้ยครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นความเชื่อของชาวยุโรปโบราณ ใช่ครับแล้วส่วนมากก็จะอันนี้หินนี้จะมาจากทางประเทศบราซิลกับมาดากัสการ
0: ์
1: ครับทีเนี้ยก็คือในความเชื่อคนไทยก็เหมือนกันนะครับเป็นหินแห่งความสงบปรับสมดุลอารมณ์ปรับสมดุลร่างกายช่วยในเรื่องการเดินทางอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเดินทางจะเดินทางปลอดภัยหินแห่งการเดินทางนะครับ
0: ถัดมา
1: บูเลสอาร์เกตครับบ
0: ูเลสอาร์เกตใช่
1: บูเลสอาร์เกตเป็นหินที่ออกสีฟ้าน้ำเงินอมม่วง
0: มีแกมฟ้าน้ำเงินม่วงผสมกัน
1: จะเป็นหินที่หายากมาก
0: อันนี้เซตที่2ค่ะ
1: ใช่ครับส่วนความเชื่อพลังงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหินแห่งการเจรจาการสื่อสารที่ดี
0: ที่เซตนี้ค่ะ
1: ใช่สมมุติว่าอย่างสมมุติว่าอย่างคุณใหม่เนี่ย
0: ยกตัวอย่าง
1: เหมาะมากเพราะว่าอย่างเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยหินชนิดนี้จะมีพลังช่วยในด้านการสื่อสารพูดจาอะไรออกไปคนเชื่อถือมีน้ำหนักส่งต่อพลังงานที่สวยงามนุ่มนวลจะเน้นไปทางการเจรจาสื่อสารที่ดีย
0: ังคงบอกคุณผู้ชมนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นความรักความชื่นชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะยึดโยงเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านเกิดความงมงายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหินนี้นำมาทำเป็นเครื่องประดับแล้วหลายท่านเนี่ยชื่นชอบเราก็เลยขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มเติมกับท่านที่สนใจ2เซตผ่านไป
1: ครับนี่ครับพระเอก
0: นี่คือเซตสี
1: เขาเรียกว่าซิทรินครับใช่ซิทริน
0: คือ
1: ห
0: ินนะคะตัวนี
1: ้ซิทรินครับซิทรินคือหินสีเหลืองเป็นควอตซ์สีเหลืองครับสีนี้คือสีตามธรรมชาติครับหินนี้คือหินความเชื่อคือหินของพ่อค้าเรียกเงินเรียกทรัพย์ร่ำรวยก็คือหินแห่งความมั่งคั่งพ่อค้าคนหนึ่งเปิดกิจการขึ้นมาแล้วทำด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์หินซิทรินที่เขาใส่อยู่ก็จะส่งพลังบวกให้เกิดความสำเร็จเกิดความมั่งคั่งอันนี้คือหินของพ่อค้าขายดีมากอันนี
0: ้มาเซตต่อไปค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าเรนโบว์มูนสโตนเรนโบว์มูนสโตนก็คือเป็นตระกูลที่แตกต่างลงมาความอ่อนลงมานิดนึงเรียกเป็นเฟลสปาครับเฟลสปาก็คือเป็นแร่ที่มีความแข็งน้อยกว่าควอตซ์ลงมาประมาณ 5-6 โมลสเกลนะหินนี้ครับ
0: อันนี้คือเซตตัวนี้ไหมคะ
1: สีขาวครับ
0: สีขาวยังอยู่ที่เซตสีขาวค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปส่องจากแดดจะมีเหลือบที่ลอยขึ้นมาเรียกว่าอาบาดูเลสเซนต์นะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์เอฟเฟกต์ของหินนี้เมื่อกระทบแสงส่วนเรื่องพลังงานความเชื่อ

0: มูนสโตนก็คือจะมีหลายสีแหละแต่ว่ามูนสโตนที่เป็นเรนโบว์มูนสโตนก็จะเกี่ยวกับเรื่องการปรับสมดุลของอารมณ์เหมาะกับเพศหญิงในทางด้านของระบบเขาเรียกว่าอะไรฮอร์โมนนะครับปรับฮอร์โมนอันนี้คือเป็นด้านพลังงานนะครับปรับฮอร์โมนเพศหญิงส่วนในเรื่องของความเชื่อก็เป็นการส่งออกด้วยความนุ่มนวลการปรับสมดุลอารมณ์ให้อยู่กับร่องกับรอยแบบว่านิ่งๆอะครับไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็การสื่อสารออกด้วยความนุ่มนวลครับ
1: ค่ะนี่ขนาดแถวแรกค่ะคุณผู้ชมคะเซตแถวแรกนี้ยังไม่หมดเลยถัดไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็พระเอกเหมือนกันครับ
1: อันนี้คืออะไรคะ
0: ใช่ลาพิตลาซูรี่ครับเป็นหินยอดนิยมมาก
1: ค่ะ
0: ของตลาดหินก็คือทางร้านเราอ่ะก็จะคัดสังเกตว่าลาพิตลาซูรี่ที่เป็นเกรดที่มีคุณภาพสูง
1: อยู่ที่เซตนี้ค่ะ
0: ใช่จะมีสีน้ำเงินเข้มเรียกว่า Royal Blue เกรดทีนี้จะมีสีทองแทรกๆอยู่นี่คือแร่ไพไลท์ไพไลท์ก็คือที่คนไทยเรียกว่าเพชรหน้าทั่ง
1: ค่ะ
0: เคยได้ยินใช่ไหมเพชรหน้าทั่งที่เขามาใส่กันจากนั่นคือไพไลท์ล้วนแต่ว่าไพไลท์ที่แทรกอยู่ตามเนื้อหินของลาพิตลาซูรี่เนี่ยจะเป็นแร่ที่กระจายอยู่เมื่อตกกระทบแสงก็จะเป็นระยิบระยับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของความเชื่อนี่สำคัญเป็นหินของการตื่นรู้หินแข่งสติปัญญาเหมาะสำหรับคนที่ทำงานทางด้านต้องใช้การสื่อสารพูดคุยคล้ายๆกับบูเลสอาเกต
1: ที่
0: ใช่การพูดออกการสื่อสารออกจะมีน้ำหนักจะน่าเชื่อถือที่เขาบอกว่าเป็นหินของการตื่นรู้ก็คือผมเข้าใจว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของสีอินดิโก้นะคือการตื่นรู้สำหรับเฉพาะกลุ่มอะที่เขาเชื่อครับก็จะเหมือนกับจักระที่เปิดออกอะมันจะเป็นจักระคออันนี้ความเชื่อนะครับจักระคอคือเรื่องการสื่อสารการใช้สติปัญญาเพราะฉะนั้นหินเนี่ยจะเสริมเรื่องสติปัญญาย
1: ังอยู่ที่เซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถัดมาค่ะออกสีแก้มม่วงหน่อย
0: ๆนี้จะเรียกว่าคาร์คอกซินไนท์อินอเมทิสหรือภาษาไทยเรียกว่าแก้วนางขวัญโป่งขาม
1: โอ้โหคุณแป๊ะจำได้หมด
0: แก้วนางขวัญโป่งขามที่อยู่ในอเมทิสอีกทีนึงที่อยู่ในอเมทิสอีกทีนึงแก้วนางขวัญก็คือแร่ที่เป็นสีนะครับส่วนหินสีม่วงอ่ะก็คืออเมทิสเพราะฉะนั้นแก้วนางขวัญโป่งขามหรือว่าไอ้คาร์คอกซินไนท์ที่อยู่ในเนื้ออเมทิสมันจะหายาก
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็คือความเชื่อเนี่ยเรื่องของความสงบเรื่องของการปกป้องเรื่องของการบำบัดปกป้องคุ้มครองให้เราพ้นจากพลังงานลบห่างไกลจากสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะป้องกันสิ่งไม่ดีที่เป็นพลังงานที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็อาจจะถูกป้องกันโดยนี้โดยความเชื่อนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ค่ะเซตหลังสุดของแถวบนสุดทำไมลักษณะคล้ายๆกันคะอันนี
0: ้อ๋อครับ
1: ใช่ตัวเดียวกันไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่
0: ตัวนี้เป็นเซเลไนท์ครับเซเลไนท์เนี่ยจะไม่ใช่ตระกูลหินที่มีความแข็งมากจะอยู่ในกลุ่มแร่ยิปซัมกลุ่มแร่ยิปซัมที่มีความแข็งอยู่ประมาณ 2-3 โมสเกลซึ่งโดนความชื้นมากก็ไม่ได้แล้วก็กระทบอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นรอยคือถ้าจะดูแลน้องเนี่ยต้องแบบมีความละมุนนิดนึงเพราะน้องจะแบบเซนซิทีฟ
1: ต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบนิดนึง
0: และทีนี้พลังงานความเชื่อคือสำคัญมากเซนไนท์เนี่ยเพราะว่าเซนไนท์เป็นหินแห่งการชำระล้างเป็นหินแห่งการเคลียในบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเคลียร์ให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งสกปรกไม่สามารถเข้ามาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในความเชื่อของคนที่เชื่อเรื่องของพลังงานเรื่องหินนะครับการวางเซนไนท์ไว้ในห้องนอนจะทำให้ห้องนอนของเราเนี่ยมีแต่พลังที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งชั่วร้ายไม่มีสิ่ง

0: Facebook
1: แปะ Stone Tail
2: แปะ Stone Tail
1: ใช่ครับ
2: แปะเป็นภาษา
1: ผมก็จะยินดีอธิบายอย่างยืดยาว
2: อย่างนี้ค่ะคุณแปะ รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะติดต่อคุณแปะได้
1: ข้อความได้เลย
2: ใช่ค่ะหรือว่าอยากจะชมสินค้าตัวจริงๆเลยท่านไปเที่ยวที่หลาดกำแพงเมืองคอนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกๆวันเสาร์ก็จะเจอคุณแปะ
1: ครับ
2: นั่งพูดคุยกันได้มีเก้าอี้เตรียมรับรองไว้ให้เรียบร้อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงท้ายค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยหินแท้ธรรมชาติสำหรับเด็ก
1: ใช่ครับ
2: อ๋อเราจำแนกไว้เป็นประเภทอะไรยังไงบ้างคะให้ความรู้นิดนึงโซนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นแถวล่างเนี่ยครับที่วงเล็กๆเนี่ยครับน่ารักน่ารักวงเล็กๆข้อมือเล็กๆครับเป็นสำหรับเด็กซึ่งแรงบันดาลใจที่ผมทำหินชุดนี้ขึ้นมานะครับไม่นานมานี้ครับประมาณเดือนที่ผ่านมาก่อนปีใหม่ครับผมรู้สึกว่าเวลาผมไปออกบูธอ่ะเด็กตัวเล็กอ่ะจะพุ่งเข้ามาน
2: ี่เป็นเซตเด็กค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับพุ่งเข้ามาเหมือนกับว่ามาดูหินมาอะไรเรียกร้องให้ผู้ปกครองเข้ามาสนใจ
2: ต้องแวะก่อนต้องแวะ
1: ใช่แต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นหินแบบนี้ครับและราคาก็เป็นตามราคาของหินและขนาดก็มันไม่เหมาะสมคือพ่อแม่อาจจะผู้ปกครองอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลต่อลูกนะเพราะว่าขนาดเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็ราคาก็แพงแล้วก็วงใหญ่อะไรเงี้ยนี่ผมก็เลยคิดว่าผมต้องทำหินสำหรับเด็กตามที่ในป้ายอะครับผมจะเลือกเฉพาะหินที่มีพลังงานนุ่มนวลพลังงานที่เหมาะกับเด็กไม่แรงไม่ฟุ้งไม่กดคือพลังงานสำหรับเด็กก็อย่างเช่นยกตัวอย่างสีม่วงอเมทิสหินในความสงบนะครับก็คือทำให้เด็กอะมีสมาธิความสงบและอีกอันนึงอะที่เหมาะกับเด็กมากๆเลยหินสีขาวฮาวไลท์นะครับเป็นหินสำหรับเด็กเลยหินเนี้ยก็คือหินแห่งความสงบอีกแต่สงบแบบลึกๆคือเด็กดื้อเด็กที่แบบว่างองแงเขาจะใช้กับเด็กที่งองแงมันเป็นหินสำหรับว่าให้สงบให้อยู่แบบนิ่งๆมีสมาธิครับจะช่วยได้นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องแรงกระตุ้นถ้าเป็นสีแดงก็อาจจะทำให้เด็กเกิดพลังความกระตือรือร้นหรือถ้าเป็นสีเหลืองก็นะครับก็ให้รู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเป็นสีชมพูก็ลดควอตเป็นที่รักของครอบครัวเพราะเด็กก็ยังไม่มีความรักแบบนั้นหรอกนะก็อาจจะเป็นความรักที่ได้รับจาก
2: คุ
1: ณพ่อคุณแม่ใช
2: ่
1: คร
2: ับ
1: เป็นที่รักของครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: วันนี้เรามีอะไรอยากจะบอกไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้จัดงานโดยเฉพาะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีตลาดสินค้าชุมชนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวภาคใต้ชาวนครศรีธรรมราชบ้างคะ
1: ครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับกับการที่ทางเทศบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดสร้างตลาดนี้ขึ้นมาผมมองว่าตลาดกำแพงเมืองเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่มีพลังงานที่ดีมากครับคือในส่วนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเองก็เป็นมิตรแล้วก็ผมรู้สึกว่าการขายของอ่ะที่ตลาดเนี้ยไม่ได้เป็นการขายของแบบตลาดจ๋าๆที่ทุกคนจะมุ่งมาเพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างเดียวไม่ใช
2: ่
1: ทุกคนมาส่งต่อพลังงานที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยครับอาหารก็จะอร่อยแล้วก็เหมือนกับว่าการที่ผู้ประกอบการแต่ละเจ้าอ่ะมาปรุงอาหารให้ท่านได้ทานเนี่ยเป็นของดีๆทั้งเลยเพราะผมไปผมก็ทานแต่ในตลาดนะครับส่วนในเรื่องของการฝีมือหรือว่าหัตถกรรมต่างๆก็ทุกคนก็ทำด้วยใจทำด้วยมือทำด้วยความตั้งใจแล้วทำด้วยความซื่อสัตย์ไม่ได้มีการเล่ห์เหลี่ยมอะไรผมสังเกตว่าเขาจะนั่งทำกันอ่ะทำกันบางคนก็นั่งทำอย่างร้านข้างๆผมเขาก็นั่งทำเขาก็น่ารักเขาทำเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะรู้สึกว่าเรื่องของพลังงานสำคัญพลังงานมันเป็นพลังงานบวกครับถ้าเป็นความถี่ก็เป็นความถี่ที่ดีนะรู้สึกว่ามันทำให้เราอะมีแพชชั่นมีไปแล้วมีความสุขอยากจะไปถ้าไม่ติดอะไรนะผมไม่เคยขาดเลยนะผมยังไม่เคยขาดผมจะต้องไปเพื่อที่จะนั่งคุยกับลูกค้า
2: ใ
1: ครที่เข้ามาสนใจผมยินดีที่จะอธิบายแล้วก็ให้ความรู้ในสิ่งที่ผมมีน
2: ะ
1: ก็คือผมพยายามจะศึกษาหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดตอนนี้ผมอาจจะยังใหม่ในตลาดของหิน

0: ครับก็คือทางร้านเนี่ยเปิดมาได้ไม่เกิน6เดือนนะครับจากเท่าที่เริ่มมาผมก็พยายามทำให้มันเกิดอะไรขึ้นในระดับที่มันค่อนข้างจะครบรูปแบบวงจรนะครับบริการหลังการขายของเราก็มีตลอดอายุการใช้งาน
1: ค่ะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมอยากอุดหนุนให้กำลังใจอยากไปชมบรรยากาศของผู้ประกอบการรายอื่นที่ลาดกำแพงเมืองคอนอย่าลืมค่ะมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชแล้วมาเที่ยวที่ลาดกำแพงเมืองคอนอยากได้ความรู้เรื่องหินเพิ่มเติมเนี่ยไปหาพี่แปะได้ที่บูธลำดับต้นๆของลาดกำแพงเมืองวันนี้ทีมงานนะคะต้องขอบคุณพี่แปะมากๆค่ะ
2: ขอบค
1: ุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมกันมาโดยตลอดใหม่พร้อมด้วยพี่แปะและทีมงานต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกำจัดน้ำมันปนเปื้อนศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองและจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งหลังจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไหลลงคลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วใช้สารกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบสายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทั้งทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการแล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพจาการ์ตาและจาการ์ตากรุงเทพในวันนี้4เที่ยวบินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภูเขาไฟในอินโดนีเซียสำหรับเที่ยวบินที่ยกเลิกประกอบด้วยเที่ยวบินที่ TG433 กรุงเทพจาการ์ตาเวลา 8:00 นถึง 11:35 นเที่ยวบิน TG434 จาการ์ตากรุงเทพเวลา 12:35 นถึง 16:05 นเที่ยวบิน TG435 กรุงเทพจาการ์ตาเวลา 14:20 นถึง 17:55 นและเที่ยวบิน TG436 จาการ์ตากรุงเทพเวลา 19:00 นถึง 22:30 นโดยผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Mobile Application เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ Thailand Thai Contact Center โทร +662 356 111และ Overseas Thai Contact Center Indonesia โทร +622 1308 100 60ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลบังกลาเทศเผชิญแรงกดดันจากประชาชนที่พากันออกมาประท้วงเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกดอมานที่เพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแก๊สหุงต้มและเกิดไฟฟ้าดับในประเทศบ่อยครั้งส่วนเกษตรกรก็ขาดแคลนปุ๋ยแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่าทั้งนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้ทางการต้องประกาศลดชั่วโมงการทำงานของภาครัฐสั่งปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 18:00 นเรือประมงออกหาปลาไม่ได้ขณะที่ราคาสินค้าและอาหารก็แพงขึ้นอย่างมากหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการ

0: ังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมสะพานไม้อุตมานุสรณ์ย้ำจุดยืนคงอัตลักษณ์ไม้ดั้งเดิมจังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปบ้านคลองหม่อมแช่มผู้ว่าชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมพร้อมให้การช่วยเหลือจังหวัดเพชรบุรีจัดสัมมนาตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบโชว์ความสำเร็จชุมชนต้นแบบสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีนะคะเพื่อร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะพร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมสะพานไม้อุตมานุสรณ์พร้อมย้ำจุดยืนยังคงอัตลักษณ์ไม้ดั้งเดิมไว้ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการและเร่งรัดการซ่อมแซมสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุชาติสิริปัญโยเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามเข้าร่วมประชุมนะคะพร้อมด้วยนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการบูรณะสะพานค่ะโดยที่ประชุมได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันนะคะได้แก่ระยะเร่งด่วนซึ่งจะดำเนินการค้ำยันและเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเดิมทันทีหลังช่วงฤดูฝนค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและในระยะยาวจะเป็นการบูรณะใหม่ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกแบบไว้ซึ่งมีมติเอกฉันท์จากคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนในการปฏิเสธการใช้ต่อหม้อคอนกรีตนะคะแม้ว่าจะประเมินว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน 40-50 ปีก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาอัตลักษณ์และเสน่ห์ของสะพานไม้เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์เพื่อตรวจดูสภาพโครงสร้างจริงของสะพานในปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจประชาชนและยืนยันความพร้อมในการบูรณะสะพานมอญให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจถนนสาย323สังขละบุรีทองผาภูมิสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหารถบรรทุกทะลักถนนชำรุดค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบนเส้นทางหลวงหมายเลข323สายสังขละบุรีทองผาภูมิเพื่อร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนางสาววริฐาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงได้ปฏิบัติงานอย่างหนักในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแต่พบปัญหาเมื่อทำการเทวัสดุเพื่อบูรณะพื้นผิวไม่ได้มีการปิดเบี่ยงการจราจรประกอบกับเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณรถสัญจรคับคั่งจึงส่งผลให้วัสดุไม่สามารถเซตตัวได้เต็มที่และเกิดการชำรุดซ้ำอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะจึงได้หารือเพื่อปรับแผนการทำงานและเมื่อทำการซ่อมแซมจะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อให้วัสดุได้เซตตัวยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นสำหรับแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีระบุว่าหมวดทางหลวงได้เสนอเรื่องเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570 ในการบูรณะซ่อมแซมใหญ่ในจุดที่ชำรุดหนักซึ่งทางจังหวัดจะร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ค่ะ
3: ช่วงนี้ก็คือแน่นอนต้องได้รับความไม่สะดวกแน่นะครับเพราะว่าสภาพท่านก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็การบูรณะซ่อมแซมเนี่ยทางผู้เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาดูแลอยู่สม่ำเสมอนะคะเพียงแต่ด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพการจราจรที่มีการสัญจรไปมาพอจำนวนเยอะมากนะครับก็สืบเนื่องจากที่ทางตอนบนของประเทศนะคะทางจังหวัดตากเนี่ยได้มีการเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยมีการปิดการขนส่งนำเข้าส่งออกนะครับก็ปริมาณการนำเข้าส่งออกค้าขายก็จะมาที่บริเวณเนี่ยที่พื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีนะครับบริเวณด่านเจดีย์สามองค์กันจำนวนมากทำให้ส่วนหนึ่งก็คือปริมาณการสัญจรของรถบรรทุกสินค้ามีเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะแล้วก็รวมทั้งการท่องเที่ยวนี่ก็มีเยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะพอการสัญจรมีมากเป็นเท่าตัวและประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็แน่นอนถนนสภาพถนนก็จะได้รับความเสียหายแต่อะไรก็ตามนี่ก็ได้เห็นแล้วเลยนะคะว่าทุกหน่วยงานก็พยายามเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้การเดินทางมานะคะก็โดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวนะอาจจะได้รับความไม่สะดวกในบางช่วงเวลานะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบ้างนะคะในช่วงของการที่จะบูรณะซ่อมแซมพื้นผิวค่ะส่วนรถบรรทุกสินค้าทั้งหลายนะท่านก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้นนะคะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำนักท่องเที่ยวเองด้วยนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะคะเพื่อระยะถัดไปทุกคนก็จะได้เดินทางไปมาในพื้นที่บริเวณนี้ได้อย่าง
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือจัดระเบียบการจอดรถภายในศาลากลางจังหวัดนะคะพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาการจราจรและความปลอดภัยค่ะที่ห้องประชุมมงคลบพิตร2อาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการจอดรถภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจอดรถการจราจรให้มีความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการค่ะซึ่งจากกรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการจอดรถของผู้ที่มาติดต่อราชการประกอบกับปัจจุบันค่ะมีเจ้าหน้าที่และประชาชนเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการจัดตลาดนัดทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่งผลให้พื้นที่จอดรถภายในและโดยรอบไม่เพียงพอนะคะและเกิดปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้วยที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจอดรถและการจราจรภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบภายใน30วันค่ะเพื่อให้การใช้พื้นที่นั้นเป็นระเบียบลดปัญหาการกีดขวางเส้นทางและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการค่ะ
2: กกต.เปิดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดรุ่นที่4ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่โรงแรมเดอะคาวาลีคาซ่ารีสอร์ทอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองกรรมการสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและบุคลากรของสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคกลางในการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดประจำปี2569รุ่นที่4ภาคกลางโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดและนายเกรียงไกรพานดอกไม้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมซึ่งการอบรมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองรวมถึงหน้าที่ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอบรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสมค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกภายใต้ชื่องานย้อนวันวานมนต์เสน่ห์สู้ศึกค่ะบรรยากาศที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกนะคะนายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกภายใต้ชื่องานย้อนวันวานมนต์เสน่ห์สู้ศึกค่ะโดยมีนายทิตินัยตั้งบูรพาจิตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าค่ะทางด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และต่อยอดคุณค่าของชุมชนนะคะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายค่ะอาทิขบวนพาเหรดย้อนยุคการประกวดแฟชั่นการแต่งกายสไตล์ไทยวินเทจการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดชุมชนกิจกรรมลีลาดเพื่อร่วมบันทึกสถิติรวมถึงกิจกรรมค้นหามนต์เสน่ห์ถนนสู้ศึกที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานค่ะใช้โทรศัพท์มือถือออกค้นหาและสะสม RC ให้ครบทั้ง6จุดนะคะเพื่อส่งเสริมการเดินเที่ยวเรียนรู้และค้นพบเรื่องราวของพื้นที่ผ่านระบบดิจิทัลค่ะทั้งนี้การจัดงานก็มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึงนะคะอันจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปบ้านคลองหม่อมแชมป์ค่ะที่วัดสโมสรหมู่ที่9ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปบ้านคลองหม่อมแชมป์โดยมีพระครูสถิตนันทสโพธิ์วิเชียรกัตตบุญโยเจ้าอาวาสวัดสโมสรเมตตานำคณะสงฆ์พร้อมด้วยนางจิราพรโมสิกรัฐนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักเรียนประชาชนและคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้มีกิจกรรมภายในงานที่สำคัญประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติhand on ตามโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนแชมป์พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งนี้นางสาวสะอาดพิมพ์

0: สมบูรณ์นายอำเภอไซน้อยกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาชุมชนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนผ่านแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในพื้นที่หมู่ท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการค่ะที่ห้องประชุม401ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่4เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมค่ะที่ประชุมนะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดค่ะและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรถตุ๊กๆยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวค่ะณห้องชบาชั้น2โรงแรมกรุงศรีรีเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายปริญญาหัสดินทร ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้าง3ล้อหรือรถตุ๊กๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางกันนิกาฤกษ์อุโคตหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายปริญญาหัสดินทร ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้การรองรับสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรถสาธารณะที่ใช้ในการเดินทางของผู้มาท่องเที่ยวในจังหวัดจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้าง3ล้อรถตุ๊กๆเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเสริมสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งการอบรมตามโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดสรรให้หน่วยงานในระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อนำมาใช้จัดทำโครงการโดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง3ล้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน100คนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาที่โรงเรียนคู่รุประชาสรรค์ค่ะ ที่บริเวณโรงเรียนคู่รู้ประชาสรรค์อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยานะคะโดยก่อนเริ่มพิธีค่ะได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนคู่รู้ประชาสรรค์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนนะคะโดยเน้นให้เป็นคนเก่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดตามนโยบาย2ไม่ค่ะไม่ที่1คือไม่ลองและไม่ที่2คือไม่อายนะคะไม่อายที่จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพาไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานก็ได้ค่ะสำหรับโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้ากับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทนะคะเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายรวมทั้งอาจจะนำมาขยายผลหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะคะอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดสัมมนาทางวิชาการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบพร้อมโชว์พร้อมโชว์ความสำเร็จชุมชนต้นแบบสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตค่ะที่ห้องประชุมศักดีเดชศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรีนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนายสุขุมจันทโชติผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีตัวแทนจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจากการศึกษาข้อมูลปีฐาน2562จังหวัดเพชรบุรีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกว่า3ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอย่างไรก็ตามนะคะผลการศึกษาชี้ว่าจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงกว่า1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้จังหวัดยังมีตัวอย่างความสำเร็จเชิงพื้นที่เช่นโครงการป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางอำเภอท่ายางซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตได้กว่า 5,259 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า7ล้านบาทการสัมมนาครั้งนี้นะคะจึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจและสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ใต้ผืนดินของจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีเรื่องราวของผู้คนเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนซ่อนอยู่ค่ะแล้ววันนี้เรื่องราวเหล่านั้นกำลังถูกเปิดเผยผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินะคะการค้นพบที่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองไม่ได้เป็นเพียงการพบโบราณวัตถุค่ะแต่ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยด้วยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกโดยบังเอิญสู่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งในพื้นที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทีมโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มขุดค้นสิ่งที่พบกลับมีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้มีทั้งกลองมโหระทึก6ใบโครงกระดูกมนุษย์9โครงเครื่องประดับทองคำลูกปัดคริสตัลภาชนะสำริดแล้วแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอการศึกษาและพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของผู้คนที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกว่า 1,500 ปี
3: อันนี้ก็คือหนึ่งในใช้คำว่ามาสเตอร์พีซในชีวิตการทำงานทางโบราณคดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เราได้พบ คลองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่เจอหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญมากด้วยแล้วก็ตัวของบริบทของผู้ตายอะค่ะเขาก็ยังมีสถานะทางสังคมที่สูงเพราะเขามีการประดับทองคําจํานวนหลายชิ้นด้วยหลักฐานตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประเทศไทยหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเรื่องราวของสุวรรณภูมิอะค่ะที่ศึกษาเรื่องราว

0: ของคนสุวรรณภูมิอะค่ะอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มข้อมูลได้เยอะเลยค่ะถ้าเราได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดนะคะ
1: ความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนโบราณวัตถุหากแต่อยู่ที่บริบทของการค้นพบทั้งการพบกรองมโหระทึกในตำแหน่งดั้งเดิมร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์และการฝังศพพร้อมเครื่องประดับทองคำซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนหลักฐานเหล่านี้กำลังช่วยต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและสถานะของผู้คนในอดีตพร้อมสะท้อนว่าเพชรบุรีอาจเคยเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา
2: ตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าเพชรบุรีนะรู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก็จริงแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลึกๆออกไปจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเจอไอ้โครงกระดูกนี่ปุ๊บมันทำให้เราคิดถึงว่าเอ๊ะนี่มันนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อยู่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์กว่าก็คือว่าเขาบอกว่าอายุตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีอะไรเงี้ย
1: ภารกิจของนักโบราณคดียังไม่สิ้นสุดหลักฐานทุกชิ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพเดิมให้สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดพร้อมไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจะได้รับการดูแลณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรและบางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าของแผ่นดินไทย
0: พอเราเก็บกู้ขึ้นใช่ไหมคะเราจะส่งกระดูกแล้วก็สำริดภาชนะดินเผานะคะโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปอนุรักษ์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแล็บแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถอนุรักษ์วัตถุโบราณประเภทสำริดเอากำจัดสนิมสำริดออกแล้วก็อนุรักษ์กระดูกโดยการค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบเกลือที่อยู่กับกระดูกออกอะค่ะ
1: ทุกครั้งที่แปลงปัดผ่านเม็ดดินไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบหากแต่คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งดอนยายทองจึงไม่ใช่เพียงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแต่เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่บอกเล่ารากเหง้าของแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานที่จับต้องได้และย้ำเตือนว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนดินไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของจังหวัดเพชรบุรีหากแต่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ถึงคนรุ่นหลังเพราะทุกหลักฐานที่ถูกค้นพบไม่ได้บอกเพียงว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่กำลังช่วยให้คนไทยเข้าใจรากเหง้าของตนมากขึ้นทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดอยุธยาค่ะคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเปิดสัมมนา ICS พักกันสักครู่เดียวค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570ค่ะที่ห้องประชุมบึงพระรามอาคาร1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชัยวัฒน์คลังทรัพย์ศึกษาธิการจังหวัดคณะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหน่วยงานด้านการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน2รายได้แก่นางสาวบุญญนุชบุญจิตตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดมเหยงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1และนางสาวธีรฐานสุดสงบตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยาโดยคณะกรรมการร่วมพิจารณาข้อมูลจากการลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริงทางด้านตัวครูเพื่อนครูผู้บังคับบัญชาลูกศิษย์ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกอย่างรอบด้านโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดสัมมนา ICS เตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งน้ำมันทางบกค่ะที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือว่า ICS นะคะสำหรับการขนส่งน้ำมันทางบกค่ะโดยมีคณะจัดโครงการนางปวีนาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการค่ะโดยนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการขนส่งน้ำมันทางบกนะคะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมการเตรียมความพร้อมและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์นะคะหรือว่า Incident Command System หรือ ICS แนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินตลอดจนการเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งน้ำมันทางบกและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติระหว่างทุกภาคส่วนนะคะเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้และการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทจัดพิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าไม้ตบไฟให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลเพื่อนำไปใช้ดับไฟป่าในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลธรรมามูลตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าไม้ตบไฟให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยจังหวัดชัยนาทจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ2500 2569เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งลงพื้นที่จัดทำแนวกันไฟบริเวณเขาพลองและเขาพระนอนตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทเมื่อระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2569ซึ่งที่ผ่านมาณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทและได้จัดซื้อไม้ตบไฟจำนวน20อันเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดและในวันนี้นะคะเป็นการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าหรือไม้ตบไฟให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และสนับสนุนกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่71ทับ1และ71ทับ2หมู่ที่3ตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรองผอ.รมน.จังหวัดชัยนาทชลประทานจังหวัดชัยนาทนายอำเภอมโนรมนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมของบ้านเลขที่71ทับ1และ71ทับ2หมู่3ตำบลศิลาดานค่ะโดยชลประทานจังหวัดชัยนาทบอกว่าสืบเนื่องมาจากบริเวณแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยซึ่งหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นบ้าน2หลังนี้จะได้รับผลกระทบนะคะทำให้ทั้งสองหลังนั้นถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็ยังเป็นหลังแรกของจังหวัดชัยนาทด้วยที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะได้ปรึกษากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนางสาวณัฐริกาแก่นพุทธรองนายกเหล่ากชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนายมานะวินทชัยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจิตอาสา904และประชาชนเข้าร่วมพร้อมนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในการนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีและผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินด้วยชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพร้อมกัน1ครั้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีการมอบทุนการศึกษานะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติค่ะที่หอประชุมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหอประชุมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ71พรรษา2เมษายน2569โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีนะคะสำหรับการจัดสรรทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวังน้อยได้รับการจัดสรรทุนจำนวน100ทุนค่ะรวมเป็นเงิน 150,000 บาทแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา30ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย30ทุนนะคะส่วนอำเภออุทัยค่ะได้รับการจัดสรรทุนจำนวน113ทุนรวมเป็นเงิน 132,500 บาทแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา79ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น29ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5ทุนค่ะซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นการส่งต่อโอกาสและสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความเสมอภาคและเข้มแข็งค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเปิดอาคารอเนก

0: ารธรรมสิริเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรีทำโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,500 โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุทธิโมลีผึ่งบัวสวงอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์พระอารามหลวงซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประสานกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งโรงเรียนและให้ความอนุเคราะห์ที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนทางนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดใช้อาคารและห้องประชุมแห่งใหม่รวมถึงเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนอินบุรีวัดโบสถ์พระอารามหลวงและคณะสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้พระเทพวชิรกิติได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอินบุรีที่เรียนดีมีความประพฤติดีจำนวน150ทุนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายวิษณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ4รอโดยมีส่วนราชการประธานกรรมการบริษัทรู้รักสามัคคีชัยนาทวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนะคะโดยนายวิษณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการภายใต้3กลุ่มงานได้แก่เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางมากขึ้นสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐซึ่งเป็นกลไกสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ4รอและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าผู้ผลิตอาหารปลอดภัยร้านค้าเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและตลาดสินค้ามหกรรมของดีวิถีชุมชนคนชัยนาทภายในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมค่ะ
0: นายกเทศมนตรีนครหัวหินเปิดหน้ายืนยันนะคะว่าหัวหินไม่เคยร้างและไม่มีทางเหงาพร้อมโชว์ความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางรถไฟทางคู่รันเวย์บินตรงต่างชาติและรางวัลอากาศสะอาดระดับอาเซียนมั่นใจนะคะว่าต่อจากนี้หัวหินจะกลับมาก้าวกระโดดและทรงเสน่ห์ยิ่งกว่าเดิมติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่พูดถึงความเงียบเหงาของเมืองหัวหินเมืองตากอากาศยอดฮิตขวัญใจคนไทยและชาวต่างชาติจนทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าหัวหินในวันนี้กำลังซบเซาจริงหรือไม่วันนี้เราจะพาไปฟังคำยืนยันชัดๆจากปากของท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินที่พร้อมสยบทุกข้อสงสัยและเปิดเผยแผนพัฒนาที่จะทำให้หัวหินเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งซึ่งจากปัญหาเรื่องการเดินทางที่เคยเป็นอุปสรรคสำคัญของการมาเที่ยวหัวหินไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหรือความล่าช้าวันนี้ทุกอย่างได้รับการแก้ไขและเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ที่สะดวกขึ้นรถไฟทางคู่ที่ปลอดภัยตรงเวลารวมถึงการขยายรันเวย์สนามบินเพื่อรองรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ
3: จริงๆแล้วหัวหินเนี่ยผ่านจุดที่วิกฤตมานานแล้วก็คือช่วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างถนนพระราม2นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพระราม2ก็แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ M82 เนี่ยก็แล้วเสร็จแล้วเพราะการเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยสะดวกแน่นอนพอมีรถไฟทางคู่เนี่ยให้นักเดินทางเนี่ยสามารถกำหนดเวลาได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับในส่วนของเครื่องบินนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการขยายรันเวย์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้กับการบินตรงนะครับจากที่เป็นข่าวก็คือจีนไต้หวันสิงคโปร์และมาเลเซียล่าสุดเนี่ยเรื่องของ PM 2.5 นะครับหัวหินเองก็ได้รับรางวัลอากาศสะอาดอาเซียนประจำปี2568เพราะฉะนั้นยิ่งนานวัน

0: ไปเนี่ยนะครับผมว่าจะสร้างความเป็นเมืองที่มีคุณค่าเมืองที่มีความปลอดภัยเมืองที่น่าอยู่เมืองที่น่าลงทุนนะครับเพราะนั้นหัวหินเนี่ยผมเชื่อว่าอีก3ปีจากนี้ไปนะครับหัวหินจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหัวหินดีแน่ๆครับไม่มีเงียบไม่มีร้างไม่มีเหงาแน่นอน
1: นอกจากความสะดวกในการเดินทางและจุดขายด้านอากาศสะอาดแล้วหัวหินยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะหาดทรายขาวสะอาดสายแน่นระดับที่สามารถจัดแข่งขันม้าโปโลชายหาดได้รวมไปถึงความเป็นครัวของโลกที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อย4หมวดหมู่ทั้งอาหารพื้นถิ่นซีฟู้ดอาหารซิกเนเจอร์และอาหารเสวยควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์
0: ใช่หาดหัวหินนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นหาดที่มีทรายสวยนะครับขาวสะอาดแล้วก็แน่นนะครับเป็นสนามเป็นหาดทรายที่สามารถจัดโปโลม้าได้เป็นตัวชี้วัดว่าทรายต้องแน่นม้าจะได้วิ่งได้หัวหินเป็นเมืองแห่งขัวโลกได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยก็จะทานอาหารประเภทไหนนะครับอาหารมี4ประเภทผมแยกเป็นประเภทนะครับคืออาหารพื้นถิ่นอาหารซีฟู้ดอาหารซิกเนเจอร์จัดสถานประกอบการแล้วก็อาหารเสวยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประวัติความเป็นมาสถาปัตยกรรมนะที่โรงแรมรถไฟในอดีตก็คือเซ็นทราปัจจุบันนะครับสถานีรถไฟเก่าแล้วก็พระพาทิประทับนะครับนั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นมาเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของวิถีชีวิตคิดว่าหินเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆครับ
1: ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทั้งสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกสถานพยาบาลมาตรฐานสูงรองรับนักท่องเที่ยวสนามกอล์ฟชั้นนำและอัธยาศัยไมตรีของผู้คนในพื้นที่หัวหินจึงยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยเสื่อมคลายเสน่ห์และพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
0: ตอนนี้หัวหินผ่านจุดต่างๆมาหมดแล้วเชื่อว่าหัวหินนั้นน่ามาเที่ยวแน่นอนนะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพประมาณ200กิโลเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ผู้คนน่ารักอาหารก็เลือกได้เลยครับจะอาหารจากทุกภาคอาหารจากทุกที่ทั่วโลกมีหมดครับขอให้ท่านมาถ้าท่านมาแล้วไม่สบายท่านก็มีโรงพยาบาลไว้รองรับท่านให้ท่านเลือกก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวหินครับ
1: ความพร้อมทั้งทางบกทางรางและทางอากาศบวกกับเสน่ห์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าหัวหินไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่จะเติบโตและสร้างความประทับใจให้ทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป NBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
3: วันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะติดตามรับชมกับเราค่ะช่อง11 NBT ภาคกลางเว็บไซต์ www.nbtcentral.com และ Facebook Fanpage Live NBT ภาคกลางติดตามรับชมกับเราได้นะคะส่วนประเด็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบประวัติความเป็นมาของผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศด้วยพระบารมีนะคะหากเราจะพูดถึงความงดงามของชุดไทยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันเลย

ค่ะชุดไทยพระราชนิยมที่สร้างความประทับใจให้แม้แต่คนไทยหรือชาวต่างชาตินะคะนานาประเทศค่ะที่เห็นแล้วบอกว่านี่คือผ้าไทยที่มีความสวยงามมากๆนะผ้าไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ้าไทยที่มีความสง่างามหนึ่งในนั้นที่ลืมไม่ได้และต้องพูดถึงผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สะท้อนความงดงามนะคะแล้วก็สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมด้วยเนี่ยนะคะผ้าไทยค่ะที่ไม่ได้เพียงแค่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการฟื้นฟูค่ะแล้วก็มีการพัฒนาให้มีความงดงามแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะด้วยพระราชดำริที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองนะคะให้ผ้าทอพื้นเมืองของประเทศไทยเนี่ยค่ะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติต่างชาติรู้จักประเทศไทยรู้จักผ้าไทยนะคะจากผ้าไทยพื้นบ้านพระองค์ท่านก็นำมาแต่งกายนะคะนำมาเป็นพระราชกรณียกิจเวลาไปต่างประเทศต่างๆก็ทำให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความงดงามของผ้าไทยด้วยส่วนผ้าไทยที่เราพูดถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพระองค์ท่านนะคะทรงเลือกสรรผ้าไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งแน่นอนว่าเป็นผ้าไหมที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็มีความประณีตนำมาใช้ในการตัดเย็บเป็นชุดไทยพระราชนิยมใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆรวมไปถึงการเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีในต่างประเทศนะคะพระองค์ท่านก็นำผ้าไหมไทยตัวนี้ล่ะค่ะมาใช้ในโอกาสสำคัญแบบนี้ก็เลยทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักในเวทีโลกด้วยแล้วก็จากผ้าทอพื้นเมืองของไทยก็ได้ขยับขึ้นมาค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยแต่ความพิเศษค่ะคุณผู้ชมความพิเศษนะคะที่ทำให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีความโดดเด่นมีความสวยงามนี่ก็คือเรื่องของเทคนิคการทอเทคนิคการทอนะคะมีความซับซ้อนนะคะแอบยากนิดนึงแล้วก็ต้องอาศัยความประณีตของผู้ทอค่ะซึ่งกระบวนการสำคัญในการใช้เทคนิคหรือกระบวนการสำคัญของการทออยู่ที่สองคำนี้เทคนิคการทอยกแล้วก็ข่มสองคำนี้นะคะเป็นการทอเส้นไหมแบบประณีตค่ะก็เลยทำให้การทอเกิดลวดลายที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากผืนผ้ามีความงดงามอ่อนช้อยแล้วก็เวลามองผืนผ้านะคะจะเห็นผ้าเนี่ยเป็นมิติโดยเฉพาะมองลักษณะของลายดอกเป็นดอกพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของผ้าไหมยกดอกลำพูนเลยค่ะแล้วก็เป็นลวดลายที่สร้างชื่อเสียงให้กับหัตถศิลป์ของประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักในนานาชาติด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะความงดงามของผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสวยงามของผืนผ้าเท่านั้นนะคะลวดลายดอกพิกุลที่มีความงามการทอที่มีเทคนิคทุกอย่างคือความงามแต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะเกิดจากภูมิปัญญาเกิดจากความชำนาญที่อยู่เบื้องหลังในทุกขั้นตอนของการทอเลยทีเดียวจนทำให้วันนี้นะคะผ้าไหมยกดอกลำพูนก็ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มหรือว่าเป็นเพียงแค่ชื่อต่อไปแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการสืบสานภูมิปัญญาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศเลยใครที่มีโอกาสนะคะได้จับต้องได้สัมผัสหรือได้มีโอกาสซื้อหานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าที่มีความสวยแล้วก็งดงามมากๆซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยที่ทำให้ผ้าทอพื้นเมืองกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชนได้แล้วก็ส่งเสริมไปจนถึงการพัฒนานะคะที่สามารถทำให้ผ้าเนี่ยเริ่มจากชุมชนกลายเป็นระดับนานาชาติเลยนะคะทุกผ้าทุกผืนมีเรื่องราวมีเรื่องของการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ้าไหมยกดอกลำพูนเองก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกว้างไกลในสายตานานาชาติด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชม
ครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติตัวนี้ที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติมาต้องบอกว่าคุ้มครอง3ภัยด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีภัยอะไรบ้างซึ่งวงเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่30ล้านนะคะถือว่าเอา30ครัวเรือนแล้วเงินที่ทดแทนอยู่ที่2ล้านนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมการให้การช่วยเหลือนะคะโดยครม.นะคะมีการอนุมัติเลย1กันยายน2569ครม.เห็นชอบในหลักการนะคะการทำงานการบริหารงานของภาครัฐเองก็สามารถที่จะบริหารงานหรือว่ามากๆขึ้นด้วยนะคะส่วนการจ่ายเนี่ยค่ะหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นค่ะมีการกำหนดเลยอย่างเช่นอันแรกนี่คืออุทกภัยน้ำท่วมนะคะกรณีน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยค่ะให้จ่ายส่วนที่1ก้อนแรกจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งแต่คือใน1ครั้งจะต้องจ่ายก้อนแรกไปเลย 10,000 บาทต่อมากรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหว2อย่างนี้นะคุณผู้ชมก้อนแรกจะเป็นส่วนที่1ก็คือ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องจ่ายภายใน15วันนะคะจำนวนเงินไม่เท่ากันนะคะเมื่อกี้11,000อันนี้ 5,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนต้องได้รับเงินจ่ายเนี่ย15วันต่อมาการจ่ายเพิ่มเติมก็ต้องมีอีกนะคะในกรณีที่เกิดความเสียหายแบบรุนแรงค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะคะวงเงินค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจะต้องรวมกันรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนไม่รวมกับก้อนแรกคือให้ไปแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลพอจ่ายจริงจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะส่วนในกรณีที่เสียชีวิตค่ะนี่เลยกรณีที่เสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองนะคะภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองต่างๆอย่างที่บอกก็จะมีการกำหนดการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่รายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้นะคะผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลนะคะก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก็ต้องมีการเร่งรัดดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตัวใหม่เนี้ยให้เสร็จโดยเร็วเลยแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อที่จะเร่งศึกษาแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่การยกเลิกหรือว่าการแก้ไขระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อัปเดตมากขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือจะต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับผู้ประสบภัยกลุ่มเดิมจะต้องมีการช่วยเหลือให้ทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางครม.เคาะไฟเขียวการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยทั้ง3แบบนะคะอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยลมนะคะพายุต่างๆแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวนะคะก็เป็นอะไรที่ป้องกันวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วต้องมารอเงินเยียวยาภายหลังซึ่งบางครั้งอย่างที่เราทราบกันก็คือไม่ทันการนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาช่วงต่อไปของคนคุยข่าวค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนั้นทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรัก

0: ความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่สองก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าลบสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: าลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของ

0: ฮัลโหลแก
1: อยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
2: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
3: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
4: เริ่มจากการปลูกต้นไม
5: ้เลิกการเผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกบพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: ผู้ชมยังอยู่กับรายการคนคุยข่าวนะคะทางช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของมิจฉาชีพกันบ้างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีหลายท่านนะคะเกิดความกังวลใจในเรื่องของบัญชีธนาคารค่ะบัญชีธนาคารที่ว่าหมายความว่ากำลังกังวลว่าเอ๊ะของเราเนี่ยค่ะจะเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงที่เราจะโดนธนาคารระงับการใช้งานไหมนะคะเนื่องจากว่ามิจฉาชีพตอนนี้เขามีกลลวงหรืออุบายในการที่จะหลอกล่อขอข้อมูลแล้วก็แจ้งว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของต้องไปเช็คบัญชีนะก็เลยทำให้หลายคนค่ะเลือกที่จะไปว่าจ้างคนอื่นนะคะให้มาช่วยตรวจสอบบัญชีให้ถามว่าเรื่องนี้อันตรายอย่างไรการตรวจสอบบัญชีจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีความอันตรายแน่นอนเพราะตำรวจไซเบอร์ออกมาแจ้งเตือนเลยนะคะบอกว่าประชาชนไม่ควรที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับใครในการที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสำคัญสำคัญนะคะแทนตนเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินค่าจ้างในการตรวจสอบให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบบัญชีเราอะไรแบบนี้ไม่ต้องจ้างห้ามทำเด็ดขาดอย่างที่บอกเนี่ยนะคะไม่ต้องเป็นนะคะว่าเราไปจ้างคนอื่นตรวจว่าบัญชีเราเป็นบัญชีเสี่ยงหรือไม่เพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นจะเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพค่ะทางตำรวจไซเบอร์นะคะแจ้งว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับคนอื่นจะเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพเนี่ยนำข้อมูลของเราเนี่ยแหละค่ะไปใช้ประโยชน์หรือว่านำไปสู่การที่เราจะโดนเอาข้อมูลของเราเองกลับมาถูกหลอกซ้ำหลอกซากนะคะมิจฉาชีพก็จะไปสวมรอยเป็นเราหรือเอาข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์ในช่องทางที่ผิดเพราะฉะนั้นหากมีใครมาบอกว่าบัญชีของคุณเสี่ยงหรือว่าคุณต้องไปตรวจสอบบัญชีนะคะการที่เราจะต้องการตรวจสอบบัญชีว่าเรามีความเสี่ยงไหมจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเช็คด้วยตัวเองได้นะคะเราสามารถเข้าไปได้ที่นี่เลยค่ะเว็บไซต์แรกนี่thaipoliceonline.go.th เป็นเว็บไซต์นะคะพอเราเข้าไปแล้วค่ะก็จะไปเข้าสู่ระบบของเขาแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนผ่านไทยดีเข้าเว็บไซต์นี้ก่อนนะ thaipoliceonline.go.th เข้าปุ๊บเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหลังจากเข้าไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะคุณผู้ชมเราสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเราด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาดูข้อมูลของเราเลยป้องกันความเสี่ยงและนอกจากนี้ค่ะทางตำรวจไซเบอร์เขาก็มีการเตือนว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะเวลาส่งข้อมูลไปให้คนอื่นดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีเลขบัญชีธนาคารหรืออาจจะเป็นลายเซ็นบัตรหรือเลขหลังบัตรหรืออะไรต่างๆข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราเอกสารหรือข้อมูลส่วนตัวรหัส OTP หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะข้อสุดท้ายน่ากลัวมากภาพหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะอันนี้ถ้าเกิดเขามาขอหรือว่ามาหลอกลวงล่อลวงขอข้อมูลต่างๆที่ลิสต์อยู่ตรงนี้นะคะให้ไม่ได้เลยและถ้าเขาอ้างว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อเช็คบัญชีบอกไปเลยว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวให้ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคุณผู้ชมว่าเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ทำอะไรต่อซึ่งอาจนำไปสู่การสวมรอยเอาไปข้อมูลไปขายต่อหรืออาจจะทำให้เราถูกหลอกก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องจำเอาไว้เลยนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ใครบัญชีของเราข้อมูลของเราเช็คด้วยตัวเองค่ะปลอดภัยกว่าไม่จำเป็นต้องจ้างใครนะคะไม่ให้ใครมาตรวจสอบไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครด้วยแล้วเราจะไม่เสี่ยงในการที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ ระวังมากๆเลยช่วงนี้มิจฉาชีพมากันหลากหลายช่องทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างเราเพราะฉะนั้นนะคะให้ติดตามข่าวสารกันเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เขามีอัปเดตในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งทางรายการคนคุยข่าวเราก็จะมีกลลวงของมิจฉาชีพมาพูดคุยมาบอกให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดอยู่แล้วเช่นเดียวกันส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
5: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
6: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลยนะคะ
5: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุดในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
7: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
8: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
9: ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
10: กดเลยกดสิกดกด
11: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
12: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
13: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
11: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
12: ไม่แชร์ข่าวปลอม
14: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
15: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละพื้นไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insightรายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับ EEC กันค่ะดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่2/2569พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมธนารักษ์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมทั้งในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์การประชุมครั้งนี้มุ่งติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำในพื้นที่ EEC รวมถึงเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ EECทั้งโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดโครงการคลองหลวงรัชโลธรจังหวัดชลบุรีรวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรองรับพื้นที่ EEC ในช่วงปี2563ถึง2580จำนวน39โครงการโครงการเหล่านี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมศักยภาพด้านแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งจากภาคประชาชนภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำแล้ว EEC ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและทุกภาคส่วนผ่านคณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Water MSP ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพิจารณาร่างกรอบมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการผ่านน้ำเมื่อเกิดภาวะภัยแล้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบและพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำแล้งที่อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบของฝนและปริมาณน้ำมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนายก่อกิจด่านชัยวิจิตรรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และนายอนุชิตอนุชิตานุกูลที่ปรึกษาธนาคารโลกร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือพหุภาคีความมั่นคงด้านน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC Water MSP ครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านระบบออนไลน์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า22หน่วยงานทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานและโครงการสำคัญภายใต้คณะทำงานย่อย Workstream 1-3 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ EEC ในระยะยาวพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ EEC Water Data Platform หรือ EEC WDP ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การวางแผนตลอดจนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเ

เครือข่ายในพื้นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการ EEC Connect เชื่อมโยงประโยคจากการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชนอย่างยั่งยืนความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เดินหน้าไปพร้อมกันทั้งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะเยาวชนการต่อยอดโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนและการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้สินค้าและบริการของชุมชนเข้าถึงภาคธุรกิจดร.จุฬาสุขมานพได้กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการ EEC Connect ที่ต้องการให้การลงทุนเชื่อมโยงกับชุมชนมากยิ่งขึ้นทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมนำเสนอสินค้าและบริการจากภูมิปัญญาของชุมชนไปสู่ตลาดและนักลงทุนสำหรับความร่วมมือแบ่งเป็น3ด้านด้านที่1ด้านสังคมพัฒนาทักษะเยาวชนและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านที่2ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำและด้านสุดท้ายด้านเศรษฐกิจเชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้ง3ด้านมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และได้รับประโยชน์จากการลงทุนอย่างทั่วถึงโดยมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนและในช่วงต่อไปจะพาไปติดตามคลิปเกี่ยวกับพื้นที่ของ EEC ภาคตะวันออกเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

ECเป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับเราพยายามดำเนินการตามภารกิจที่ได้มีการตั้งมาตั้งแต่ปี2161เนี่ยนะครับรัฐบาลสมัยนั้นมีการพัฒนาเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ไปซึ่งก็มีการกำหนดให้3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีกับระยองเนี่ยเป็นเขตที่เรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมแล้วเนี่ย30อำเภอเพื่อจะให้สำนักงานเนี่ยดูแลสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต้องการจะดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องสาธารณูปโภคครับทำให้ดูแลเรื่องการใช้ที่ดินดูเรื่องผังเมืองแล้วทำให้สร้างความมั่นใจให้งานที่จะเข้ามาในพื้นที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ให้ทำบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วไปอันนี้ฮะเป็นภารกิจเพื่อจะดึงเศรษฐกิจให้นำเรื่องสังคมแล้วก็ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สำนักงานเหมือนกับเอาไข่แดงไปไว้ใน30อำเภอว่าจุดไหนควรจะเป็นจุดที่เป็นตัวเริ่มต้นการเติบโตการพัฒนาเสร็จแล้วก็ในพอเรากำหนดจุดได้นะปัจจุบันมีใน3จังหวัดเรามี46จุดนะฮะที่เป็นจุดแบบนี้งั้นในจุดนี้ก็เหมือนกับมีไข่แดงอยู่46ฟองนะครับเสร็จแล้วในไข่แดงเนี่ยก็จะมีไข่ขาวรอบนะอยู่ในทั้งหมดนั้นงั้นในพื้นที่พอเราได้ไข่แดงไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะให้ไข่ขาวได้ประโยชน์เพราะในแต่ละจุดในไข่แดง46ฟองนั้นนะฮะมันจะมีการเติบโตหรือจะมีลักษณะของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปบางที่อาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยบางที่อาจจะเป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยในลักษณะของแต่ละที่เนี่ยสำนักงานต้องไปออกแบบการรับรู้ของประชาชนว่าอย่างน้อยเราต้องบอกว่าไข่46ฟองอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่อำเภอไหนบ้างเราพยายามจะให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยเราจะทำให้เกิดมีงานเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกันครับเพราะการรับรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องมาร่วมกันทำงานงั้นเราอยากจะให้ประชาชนเป็นคนออกแบบด้วยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ใน46ฟองของไข่เนี่ยเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราจะได้ทำให้ตรงใจเขาแล้วเขาจะได้มีส่วนภาคภูมิใจด้วยว่าคำว่าเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดจากสำนักงานคนเดียว

แต่เกิดจากพื้นที่และชุมชนมาร่วมดำเนินการด้วยกันกับเราด้วยครับเราอยากจะให้คนในพื้นที่ของ EC ได้ทำงานและได้อยู่ที่ดีๆและจะมีต้นแบบว่าเฮ้ยเมืองที่สามารถทำงานได้เรียนหนังสือได้มีการเล่นต่างๆได้สามารถสันทนาการได้มันควรจะเป็นยังไงเราก็เลยจะมีการกำหนดประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากจะเอาเข้าไปในแต่ละจุดเราก็มีการกำหนดไว้กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวครับเราก็อยากให้มีโรงงานที่ทำเครื่องมือแพทย์มาทำยาหรือโรงงานที่สามารถจะเอาสมุนไพรนะครับของไทยเราเอาไปสกัดไปเป็นยาไปเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างๆซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีผลต่อพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจากเช่นทำพวกเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ครับซึ่งตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในนิคมใหญ่ก็ผลิตรถออกไปแล้วผลิตพวกชิ้นส่วนของรถยนต์พวกอะไหล่อะไรต่างๆกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอย่างเช่นการทำเอาวัสดุเกษตรมาแปรรูปทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มสุดท้ายก็เป็นภาคบริการครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริการการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในตัวการออกแบบหรือการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามจะบอกว่าที่ไหนเหมาะกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน5กลุ่มหรือบางที่อาจจะทำมากกว่า1กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เป็นจุดเริ่มของไข่แดงอย่างที่ผมบอกมาเรามาช่วยกันทำพื้นที่ไข่ขาวให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของท่านและเป็นประโยชน์กับพื้นที่อย่างแท้จริง

0: ใครว่าการลงทุนขนาดใหญ่กับวิถีชีวิตชุมชนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ EEC Sustainability Lens ซีรีส์นี้ที่จะชวนเปิดเลนส์พาทุกคนไปส่องความสำเร็จของการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนของนักลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างบริษัท East Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า30ปีว่าเขาบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นหัวใจชุมชนอย่างไรผ่าน3เลนส์ที่น่าสนใจเลนส์ที่1ท่อส่งน้ำที่ไม่เคยทิ้งใครเริ่มกันที่เส้นทางน้ำดิบหลักปกติท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มักจะวิ่งตรงเข้าโรงงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเขามีจุดจ่ายน้ำชุมชนตามแนวเส้นท่อส่งน้ำเป็นการจับมือกันระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนจัดสรรน้ำดิบส่งตรงไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถึง19แห่งกว่า 1,400 ครัวเรือนคิดเป็นน้ำกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนวินวินกันทุกฝ่ายเลย
1: เลนที่2จากน้ำทิ้งโรงอาหารสู่การประหยัด 50%
0: ขยับมาที่รั้วโรงเรียนกันบ้างกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดย East Water จับมือกับสถาบันการศึกษาลุยให้ความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำในโรงเรียนต้นแบบถึง35แห่งเจ๋งตรงที่เขาสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารแล้วดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงร้อยละ50ลดน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติแถมช่วยโรงเรียนประหยัดค่าน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งเลย
1: เลนส์ที่3ส่งต่อทฤษฎีใหม่บนพื้นที่22ไร
0: ่และไฮไลท์สำคัญคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนบนเนื้อที่กว่า22ไร่ที่นี่คือพื้นที่เชื่อมโยงใจระหว่างอุตสาหกรรมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อมอบองค์ความรู้แก่เกษตรยุคใหม่ในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำนาแบบไม่เผาการเลี้ยงปลาแบบแซนด์วิชไปจนถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเห็นไหมว่าเมื่อมีความตั้งใจจริงจากภาคธุรกิจการลงทุนกับวิถีชุมชนก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลนี่แหละคือภาพสะท้อนของ Eco Industry Excellence ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นสิ่งที่ EECO มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนคลิปหน้าจะพาทุกคนไปส่องอุตสาหกรรมไหนต่อโปรดติดตามชมและกดติดตามไว้ได้เลย EEC พื้นที่ของโอกาสสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน
2: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือ EECได้จะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพลังสตรี EECพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ EEC และอบรมเสริมทักษะบทบาทพลังสตรี EEC EEC Women Power ปีพ.ศ.2567เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมพ.ศ.2567หน้า Pacific Hall ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มพลังสตรี EECโดยมีสมาชิกพลังสตรี EEC ที่ผ่านการนำเสนอชื่อจำนวน186คนครอบคลุม30อำเภอใน3จังหวัด EEC และเมืองพัทยาสำหรับการคัดเลือกสมาชิกพลังสตรี EEC ปีพ.ศ.2567สกพอได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยผ่านพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและพัฒนาการอำเภอทั้ง30อำเภอในพื้นที่ EECรวมถึงเมืองพัทยาในการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายพลังสตรี EEC ปีพ.ศ.2567ตามเกณฑ์ที่สกพอกำหนดในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแล้วยังมีการอบรมสร้างการรับรู้และเสริมศักยภาพในด้านต่างๆได้แก่การอบรมเพื่อเสริมบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน EEC ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและกลไกในการสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน EEC อย่างยั่งยืนเสริมศักยภาพให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสามารถถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเวทีเสวนาหัวข้อประโยชน์จากนักลงทุน EEC ส่งตรงสู่ประชาชน การบรรยายความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านกลไก EEC และการศึกษาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวอย่างจากการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดจากกองทุนของ EEC ที่สามารถส่งต่อให้กับประชาชนโดยรอบณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มย่อยระดับจังหวัดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มพลังสตรี EEC แต่ละจังหวัดโดย EEC นั้นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลังสตรี EEC ตามความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดและได้จัดกิจกรรมขยายผลในระดับจังหวัดซึ่งเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มพลังสตรี EEC ดังนี้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมการส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Fortoday จำกัดและบริษัท RedApple.com จำกัดจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายในหัวข้อผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคตและศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะโดยผู้แทนสกพ.รวมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนโดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดระยองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์โดยวิทยากรจากศูนย์ออกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัยแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเสริมศักยภาพพลังสตรี EC ให้ตรงกับความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการบรรยายสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC แบบเจาะลึกในแต่ละจังหวัดให้พลังสตรี EEC มีความเข้าใจเชิงลึกและมีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีศักยภาพรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป
0: ใครว่าการลงทุนขนาดใหญ่กับวิถีชีวิตชุมชนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ EEC Sustainability Lens ซีรีส์นี้ที่จะชวนเปิดเลนส์พาทุกคนไปส่องความสำเร็จของการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนของนักลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างบริษัท East Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า30ปีว่าเขาบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นหัวใจชุมชนอย่างไรผ่าน3เลนส์ที่น่าสนใจเลนส์ที่1ท่อส่งน้ำที่ไม่เคยทิ้งใครเริ่มกันที่เส้นทางน้ำดิบหลักปกติท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มักจะวิ่งตรงเข้าโรงงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเขามีจุดจ่ายน้ำชุมชนตามแนวเส้นท่อส่งน้ำเป็นการจับมือกันระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนจัดสรรน้ำดิบส่งตรงไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถึง19แห่งกว่า 1,400 ครัวเรือนคิดเป็นน้ำกว่า3ล้านลูกบาทเมตรต่อปีช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนวินวินกันทุกฝ่ายเลยเลนที่2จากน้ำทิ้งโรงอาหารสู่การประหยัด 50% ขยับมาที่รั้วโรงเรียนกันบ้างกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดย East Water จับมือกับสถาบันการศึกษาลุยให้ความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำในโรงเรียนต้นแบบถึง35แห่งเจ๋งตรงที่เขาสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารแล้วดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงร้อยละ50ลดน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติแถมช่วยโรงเรียนประหยัดค่าน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งเลย
1: เลนส์ที่3ส่งต่อทฤษฎีใหม่บนพื้นที่22ไร
0: ่และไฮไลท์สำคัญคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนบนเนื้อที่กว่า22ไร่ที่นี่คือพื้นที่เชื่อมโยงใจระหว่างอุตสาหกรรมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อมอบองค์ความรู้แก่เกษตรยุคใหม่ในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำนาแบบไม่เผาการเลี้ยงปลาแบบแซนด์วิชไปจนถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเห็นไหมว่าเมื่อมีความตั้งใจจริงจากภาคธุรกิจการลงทุนกับวิถีชุมชนก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุล นี่แหละคือภาพสะท้อนของ Eco Industry Excellence ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นสิ่งที่ EECO มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนคลิปหน้าจะพาทุกคนไปส่องอุตสาหกรรมไหนต่อโปรดติดตามชมและกดติดตามไว้ได้เลย EEC พื้นที่ของโอกาสสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืนหลายคนตั้งคำถามเข้ามาครับว่าการมีพื้นที่ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทำให้เศรษฐกิจประเทศโตไวแล้วมาตรฐานสิ่งแวดล้อมบ้านเราจะลดลงหรือเปล่าวันนี้มาเคลียร์คัดให้ฟังสั้นๆใน2นาทีคำตอบคือไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะมีกฎหมายล็อกไว้แน่นมากตามพ.ร.บ. EEC ปี2561มาตรา6ได้กำหนดวัตถุประสงค์ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและ

0: เมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพย้ำว่ามาตรา8แห่งพรบในพื้นที่ EEC ช่วยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้รวดเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ลดหย่อนเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมครับหากท่านใดฟังคลิปนี้และยังกังวลอยู่สามารถอ่านแผนสิ่งแวดล้อมฉบับเต็มได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ eeco.or.th เลือกเมนูแผนพัฒนา EEC ได้เลยใครอยากรู้ประเด็นไหนอีกคอมเมนต์บอกเราได้เดี๋ยวหยิบยกมาเล่าให้ฟังแน่นอนครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้นะคะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: เสียงร้องลูกทุ่งคือเสน่ห์จากหัวใจไทย
1: แกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: แล้วแกล้งแม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆ
6: แม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระ

0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
0: NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่พัทยาชลบุรีก่อนเลยนะครับไปดูเรื่องของการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ทำให้ตอนนั้นบรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าคึกคักกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของเรือ USS Abraham Lincoln ได้ถอนสมอและออกเดินทางจากแหลมฉบังไปแล้วนะครับพร้อมกับกำลังพลที่อยู่บนเรือทั้งสิ้นประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะครับโดยบริเวณท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะครับช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.นะครับวันนี้6กันยายนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ตอนนี้ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายได้ทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาที่เรือเดินทางออกเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือก็มีการโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐที่อยู่บนเรือนะครับส่วนหนึ่งก็โบกมือตอบกลับก่อนที่เรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนของเรือ USS Abraham Lincoln ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีโดยเรือได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติ

0: ภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงได้ดำเนินการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาโดยนอกจากเรือ USS Abraham Lincoln แล้วนะครับยังมีเรือรบในกองเรือของสหรัฐที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยนะครับได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. ที่เข้าเทียบท่าที่บริเวณท่าศรีราชานะครับและยังมี USS Robert Smalls ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุดที่จังหวัดระยองโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ร่วมกันวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังครับ
1: ส่วนกรณีพบน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงไปที่คลองพระราม9ด้วยหลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งนึงเพื่อประเมินความปลอดภัยด้วยครับนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันรวมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกหลังพบคราบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ที่บ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็มีที่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกด้วยนะครับจึงมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงไปสู่คลองพระราม9หรือเปล่าเบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลแจ้งว่าได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดครับซึ่งดำเนินการภายในการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นไปบนรถเอาไปบำบัดแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องอันนี้คือส่วนที่อยู่ภายในตัวบริษัทส่วนที่อยู่ภายนอกใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9จากนั้นก็เร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวหลังจบกระบวนการทำความสะอาดที่บอกไปนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้ามาตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งนะครับที่บริเวณบ่อน้ำบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแห่งนี้แล้วก็ที่ท่อระบายน้ำภายนอกด้วยโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าแล้วก็ค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับ
2: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบรรบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บำบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามสื่อลามกอนาจารนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.ได้บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับที่ได้ทำการหลอกลวงเยาวชนหญิงเข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อที่จะจำหน่ายทางออนไลน์นะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนและรายได้กว่า3ล้านบาทโดยมีการแจ้งข้อหาหนักในฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของตำรวจกองบังคับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสำวากรุงเทพพร้อมได้จับกุมนายยานภัทรหรือบูมอายุ32ปีอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนโดยผู้ต้องหารายนี้นะครับมีพฤติกรรมในการตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมทบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้คนนั้นจ่ายเงินเป็นค่าสมาชิกเข้าไปดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์มออนไลน์ยี่ห้อ1นะครับโดยมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมาแล้ว3ปีและหลังจากการสืบสวนในเชิงลุกเนี่ยพบว่าช่วงกลางปี2568ทางผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมสามารถยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือได้3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่ม ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารร่วมกันกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม7ข้อหาด้วยกันนะครับอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อหรือประกอบและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุกว่า17ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพรบคุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของการปราบปรามภัยสังคมนะครับแต่ว่าข่าวนี้เป็นยาเสพติดครับตำรวจภูธรแม่สายได้ยึดเคตามีนได้ล็อตใหญ่เกือบ20กระสอบจากขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณแนวชายแดนซึ่งทางคนร้ายเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านในตำบลป่งผาอำเภอแม่สายครับตำรวจภูธรแม่สายได้สนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนหรือว่ายาเคจำนวน17กระสอบน้ำหนักรวมกว่า410กิโลกรัมที่ถูกขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านจ้องหมู่ที่1ตำบลป่งผาอำเภอแม่สายแต่ว่าตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นไหวตัวทันทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปได้นะครับพอไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งออกจากจุดเกิดเหตุก็จะนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้น่าจะแบกสัมภาระข้ามพรมแดนธรรมชาติไปพักไว้เพื่อรอการส่งมอบแต่ว่าไหวตัวทันเพราะว่ามาเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ซะก่อนจึงตัดสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดแล้วก็หลบหนีไปเลยด้านพลตรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากแนวชายแดนเข้ามาพักคอยในพื้นที่ชั้นในจึงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดเสี่ยงกระทั่งพบกระสอบขนาดใหญ่17ใบบรรจุเคตามีนน้ำหนักเฉลี่ยกระสอบละ 23-25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สายพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงเพื่อแกะรอยเส้นทางการลำเลียงและสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการ
0: ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งพื้นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทางทหารกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่บริเวณบ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทิ้งเป้สะพายหลัง5กระสอบภายในเป้นั้นมียาบ้ากว่า 1,800,000 เม็ดครับเรื่องนี้ทางพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้บอกนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ขออภัยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนสะพายสัมภาระเดินลัดเลาะมาตามแนวสันเขานะครับจึงได้ส่งสัญญาณเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ก่อนทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีแล้วได้อาศัยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและความมืดล่าถอยไปข้ามชายแดนหลบหนีไปได้เรื่องนี้ทางกองกำลังผาเมืองได้สรุปภาพรวมผลปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ500คนยึดยาบ้าได้เกือบ300ล้านเม็ดไอซ์กว่า 7,900 กิโลกรัมเคตามีน 1,500 กิโลกรัมเฮโรอีน20กิโลกรัมและมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการเกือบ70ครั้งครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนภัยนะครับตอนนี้นักศึกษากำลังตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกโอนเงินแล้วไม่ใช่หลอกเฉพาะตัวเด็กนักศึกษาแต่ว่าโยงไปถึงการหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวเลยติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้ครับ
3: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่าเหยื่อได้ทุนจริงๆทำให้พ่อแม่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ตามคำสั่ง วิธีการป้องกันง่ายๆนะครับหากมีคนโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่สั่งให้โอนเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าทำตามคำสั่งเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เปิดกล้องวิดีโอคอลรวมไปถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดที่สำคัญนะครับอย่าตัดสายและอย่าขาดการติดต่อจากครอบครัวครับพอมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังเงินจากคุณเพียงคนเดียวนะครับแต่กำลัง

0: ให้คุณเป็นทางผ่านถึงคนที่คุณรักรู้ทันกลโกงมีสติไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ส.ส.รัฐบาลได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ7กันยายนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้ร่างงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นประธานการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระที่สำคัญนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยย้ำนะครับบอกว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนะครับประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเรื่องของงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
1: อ๋อก็พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2: ขอครับ
3: กำชับใหญ่นะคะน
1: ะไม่ต้องกำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
3: อันนี้ว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แบบซ้อมซ้อมทำที่ตายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของ

0: ราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับสสทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีที่อาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณนะครับอาทิเรื่องคดีหัวสวประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมที่จะชี้แจงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการและสสเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีนายอนุทินยังได้กล่าวถึงกรณีลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับประเด็นนี้เนี่ยท่านบอกว่าตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นั้นการกระทำของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดีงามเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและต่อประชาชนชาวไทยสามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้พร้อมกับย้ำนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยหากทำอะไรที่ผิดก็ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญออกนอกประเทศตามกฎหมาย
0: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี้ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่
2: ด้านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้ชัดครับว่านี่เป็นการบิดเบือนข้อมูลนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาเดอะพนมเปญโพสต์ได้ออกข่าวอ้างว่าไทยไปกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OAF ครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงครับทำให้เข้าใจว่าตนเองพยายามใช้อิทธิพลหรือชักจูงเอกอัครราชทูตของประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นมาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อเท็จจริงตนไม่เคยกระทำการเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทางนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกัน
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเห็นของพี่น้องประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านค้าและประชาชนทั่วไปนะครับต่างก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขยายโครงการออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงโดยในส่วนของผู้ค้านะครับต่างก็บอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยมีการปรับราคาขึ้น ดังนั้นหากรัฐบาลขยายดำเนินโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายกับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
3: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
4: เดือนต่อๆไปอยากให้มีโครงการ
3: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
5: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี้ยดีขึ้นใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าเดี๋ยวก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
6: ทํามาดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทถูกต้องป่ะก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนเขาถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยพ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นมันเป็นไม่ได้หรอกพอมีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
1: ส่วนมุมของประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับต่างก็ยอมรับว่าเพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากจะให้มีการปรับยอดเงินในการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยครับ
7: ใช่ก็แทบจะทุกวันใช
8: ่มากสุดช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
7: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
8: ส่วนนั้นเอาไว้ซื้ออะไรครับซื้อของกิน
7: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
8: ทำให้เราซื้อของกินดีนะพ
7: ี่ใช่ๆครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
9: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ไงคะใช
8: ่ก็ต
9: ัด
8: มาเลยไม่ต้องต
9: ั
8: ด
9: ก็ได้ใช่แบบนั้นมันเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่เขาขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
2: ขณะที่คุณยายวัย80ปีก็บอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้นะครับเพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนก็ต่อชีวิตได้จริงๆแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับบรรยากาศการใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจตามร้านค้าก็พบว่าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัยกว่า80ปีหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองเลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีกและดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับ
10: ใช้ของใช้ในมันในบ้านนี่แหละใช้ทุกอย่างเลย
11: หมดไหมเดือนนึง
10: หมดไม่พอ
11: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหม
10: ยังให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้น ช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจดีใจมากเลย
1: ไปดูกันที่ร้านค้าในสถานศึกษากันบ้างนะครับที่ร้านค้าในโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพนะครับซึ่งได้ขายอาหารในราคาเริ่มต้นเพียงแค่20-50บาทเท่านั้นพร้อมกับยังมีไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยลดค่าครองชีพไปกับทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับนี่คือร้านอาหารสุดคุ้มขวัญใจชาววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจและก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือร้านพี่ปุ้ยได้ยืนหยัดขายอาหารในราคาแบบสบายกระเป๋าพร้อมกับมีการจัดเมนูเด็ดหมุนเวียนกันกว่า10เมนูต่อวันนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวขาหมูส้มตำและสุกี้หมุนเวียนกันไปในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้โดยนายวรศักดิ์จันทร์สิริเจ้าของร้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้และสบายกระเป๋านอกจากนี้ทางร้านยังได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการนี้ได้อีกด้วยครับ
12: อย่างเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่างซื้อของในตลาดซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไก่ก็กิโล88อะไรแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างถ้าเรามาขายในโรงเรียนเราขายในราคาสูงไม่ได้เด็กไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเหมือนข้างนอกอะครับเราต้องขายในราคาแบบที่เด็กมันแต่ต้องถึงครับอย่างถ้ามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพัดนะครับมันก็ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยครับรวมถึงคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็กินเนี่ยโรงอาหารเดียวกันหมดเลยครับในราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีแตกแยกเลยครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

0: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วันนี้วันสุดท้ายของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai นะครับก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องโดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครับไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งก็คึกคักตลอดทั้งวันประชาชนพากันมาเป็นครอบครัวรวมถึงนักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อสินค้าของดีแต่ละจังหวัดกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่เวทีการแสดงก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนั่งรับชมกันอย่างคึกคักวันนี้มีการเปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีด้วยอย่างเช่นการแสดงดนตรีจากวงไม่มีชื่อหรือว่า No Name Band และการแสดงดนตรีจากเยาวชนวง Safer สร้างความประทับใจด้วยความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่จะเป็นบันไดในการต่อยอดความสามารถไปอีกทีมข่าว NBT ได้พูดคุยกับน้องๆหลังจบการแสดงด้วยนะครับอย่างวงไม่มีชื่อที่ประกอบด้วยน้องอายุตั้งแต่9ถึง13ปีบอกว่าได้รวมตัวเป็นวงกันมา2ปีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่รู้สึกตื่นเต้นพร้อมฝากว่าอยากให้มีเวทีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าจะได้แชร์ประสบการณ์ได้มากขึ้นครับ
1: ตื่นเต้นนิดนึงค่ะ
2: ก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเวทีใหญ่มันไม่เคยขึ้นมาก่อนอะไรแบบนั้นนะ
1: เคยขึ้นครับแต่ว่าเวทไม่เคยขึ้นใหญ่ขนาดนี้เลยครับ
3: อยากขึ้นเวทีแบบนี้บ่อยๆไหม
1: อยากครับ
3: เพราะอะไรอยาก
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: ส่วนการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรวมถึงอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศก็แน่นอนว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมาชิมมาช้อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนกันนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ยังถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนไปในตัวด้วยครับ
4: ขอบจากคนรู้จักค่ะใช่ค่ะว่ามีงานสีสันไทยจัดที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี
5: ความตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะ
4: ใช่ค่ะอยากมาดูหมอยางพาราค่ะจากรู้สึกจะเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะใช่ค่ะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพประทับใจค่ะแล้วก็คือแบบนอกจากหมอนยางพาราแล้วร้านอื่นๆสินค้าก็คือแบบน่าสนใจมากค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยากให้จัดอีกเพราะว่าแบบแต่ละจังหวัดก็เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยใช่ค่ะ
5: เพราะมีเวลาสำหรับคนที่ยังไม่มาถึงเวลาสามทุ่มเนี่ยเราอยากฝากเชิญชวนให้มาที่นี่ไงเนี่ย
4: ก็อยากให้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากแบบพ่อแม่พี่น้องในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดอะค่ะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะคะจะเป็นพวกแฮนด์เมดก็คือแบบใช้ใจทำใช้แบบร่างกายทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการเที่ยวงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ยังพอมีเวลานะครับวันนี้วันสุดท้ายงานมีไปจนถึง 21:00 นที่ Exhibition Hall 78 Impact เมืองทองธานีครับ
6: ส่วนเรื่องของแนวทางในการประหยัดพลังงานนะครับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้วางกรอบ5ปีในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตรเดินหน้าสู่เกษตรคาร์บอนต่ำครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวนันทิกาทังสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกับ7หน่วยงานด้วยกันนะครับได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะวางกรอบในการทำงานร่วมกันในระยะ5ปีโดยตั้งเป้ายกระดับภาคเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนจะสนับสนุนการให้ข้อมูลและการสาธิตเทคโนโลยีให้คำปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกลุ่มเป้าหมายก่อนเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมกับส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนขณะที่แต่ละหน่วยงานนะครับได้ร่วมกันคัดเลือกพืชเศรษฐกิจพืชสวนพืชไร่ข้าวรวมทั้งส่วนของพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ทำการปศุสัตว์และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีเพื่อที่จะเชื่อมงานด้านพลังงานเกษตรสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและวางแนวทางให้ภาคเกษตรไทยเดินหน้าสู่การทำเกษตรแบบคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครับ
7: ว่าภาคการเกษตรนี้เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดการบูรการหรือการที่เข้าไปดูกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะช่วยลดจริงๆแล้วนอกจากเราลดการปล่อยละการกระจกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยก็มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะก็เริ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ตรงนี้ด้วยค่ะ
0: การประปานครหลวงได้เปิดเผยผลสำเร็จการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมวงเงิน 3,200 ล้านบาทใช้ยกระดับการจัดการน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นครับนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงเปิดเผยว่าการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้เป็นผลงานความสำเร็จของการเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำที่สามารถระดมทุนรวมวงเงินรวมกว่า 3,200 ล้านบาทอายุสัญญากู้ระยะ4ปีเพื่อนำมาสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบผลิตระบบส่งน้ำระบบจ่ายน้ำประปาให้พร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นเช่นภัยแล้งการรุกล้ำของน้ำเค็มในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งแผนงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านนางชนันพรพิสิทธวานิชรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ระบุว่าปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนภายใต้หลัก ESG มากขึ้นจึงสนับสนุนไกด์สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยในช่วงของการระดมทุนมีผู้เสนอวงเงินให้กู้เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด3เท่าของวงเงินในจำนวนดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นกับความสนใจของสถาบันการเงินในการลงทุนที่มีการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน
6: ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎจราจรและสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยภาคบังคับให้กับกลุ่มนักศึกษานะครับโดยมีการตั้งเป้าว่าเมื่อผู้ขับขี่นั้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะสามารถลดอุบัติเหตุได้ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพ.ร.บ.มีไว้ทำใหม่ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจพ.ร.บ.จัดที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กฎหมายจราจรวัฒนธรรมความปลอดภัยตลอดจนสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับที่มุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยทางถนนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพงศักดิ์ชีวรัตนพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบอกว่าโครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วัยขับขี่เพื่อสร้างความตระหนักนะครับด้านการบริหารความเสี่ยงโดยผลการประเมินความรู้ผ่านระบบ QR Code ก็พบว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในสิทธิความคุ้มครองดีขึ้นอย่างชัดเจน
8: ทำไมถึงต้องมาเพราะว่าเราอยากเพิ่มทักษะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆเยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับว่าจะได้มีทักษะว่าทำอย่างไรให้การลดอุบัติเหตุนะครับด้วยการป้องกันตัวเองนะครับผมมีทักษะยังไงขับขี่ปลอดภัยยังไงตั้งสติยังไงแล้วสุดท้ายว่าถ้ามีเหตุเรื่องของการเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลคุ้มครองเยียวยาอย่างไรได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆหรือค่าสินไหมต่างๆตามสิทธิกฎหมายกำหนดไว้นะครับผมสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้น้องๆเยาวชนของชาติของเราเนี่ยได้มีความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย
6: ขณะที่นางมยุรินทร์สุทธิรัตนพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้บอกนะครับว่าสำหรับโครงการในปีนี้มุ่งเน้นที่เยาวชนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงจึงต้องการที่จะสร้างความตระหนักเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยส่วนการดำเนินการของโครงการในปี2568ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพบ

0: ว่ามาตรการที่นำไปใช้สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 เดือนหลังการดำเนินโครงการจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาต่อยอดในปี 2569 โดยได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครนายกและอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: เรื่องของโรงเรียนก็เป็นจิ๊กซอว์หนึ่งของชุมชนโรงเรียนก็คืออยู่ในชุมชนนะคะเราก็เลยเอามาตรการหรือทูลคิดต่างๆที่เราได้จากปี2568มาทดลองในชุมชนที่เราเลือกเราเลือกไว้4จังหวัด6ชุมชนนะคะ6ชุมชนนะคะว่าแล้วเราจะเอามาตรการตรงนี้ไปลงชุมชนได้จริงไหมปีนี้ก็เหมือนกันไอตัวเยาวชนไอโครงการของเราเนี่ยนะคะก็ไปลงเพิ่มอีก5โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีนครนายกสุพรรณบุรีมีไหมคะปราจีนบุรีนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นอีก4จังหวัดตรงนี้ไปลงดูต่อเนื่องว่ามาตรการที่เราสร้างไว้เป็นกรอบมาตรการที่เราใช้ได้ผลมาในโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2518เนี่ยใช้ได้ผลไหม
0: ส่วนทางด้านตัวแทนนักศึกษาเนี่ยได้บอกว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยเพิ่มความเข้าใจในรายละเอียดของเงินชดเชยตามกฎหมายจากเดิมที่เคยขับขี่และพกพาพรบตามระเบียบเท่านั้นพร้อมกับได้ยกบทเรียนจากคนใกล้ชิดที่ปล่อยให้พรบนั้นขาดอายุจนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงอยากกระตุ้นเตือนเพื่อนร่วมสถาบันให้ตรวจสอบการต่ออายุพรบและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ด้วยครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528นะครับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเปิดเวทีนาฏศิลป์ไทยสู่คนรุ่นใหม่ครับกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียนนักศึกษาเช่นการแสดงชุดฟ้อนจันทราพาฝันและรำมโนราบูชายันนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเช่นครูรัตดาดังสุภาชัยอดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและครูพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และแนวทางการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อรำลึกถึงคุณอุปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักนับเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทย
1: เมื่อเราเนี่ยมีการสื่อสาร2ทางนะคะมีการให้ผู้ชมเขียนความรู้สึกถึงผลงานที่ชื่นชอบของท่านแล้วก็เขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรที่ชื่นชอบหรือว่ามีการเล่นเกมจับคู่หรือว่ามีการทำท่ารำเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการนาฏศิลป์หรือการรำไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นเห็นในความสวยงามโดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคิดว่าการสื่อสารการใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ
2: ทางโรงเรียนนะคะก็ได้ให้โอกาสพวกหนูในการ เรียนทางด้านนาฏศิลป์แล้วก็การฝึกซ้อมทางด้านนาฏศิลป์ก็พวกหนูก็เป็นคนที่ชอบรำแล้วก็ชอบวัฒนธรรมเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์อยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมโดยคุณครูนิชาภาค่ะ
0: ส่วนนิทรรศการชีวประวัติรวม122ผลงานท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528จะจัดแสดงตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครครับ
3: ไปต่อกันที่เรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ป่านะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ได้มีการสั่งระงับการนำรถแบ็คโฮเข้าไปลักลอบขุดเจาะแนวหินที่อยู่ริมทะเลและมีการแผ่ถางป่าบนเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพื้นที่เสียหายแล้วกว่า17ไร่เพื่อที่จะเปิดเป็นร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่โดยมีการเปิดเผยนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานซึ่งเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด8กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับได้ถูกตรวจพบขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ไปเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบการลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดเจาะทำลายแนวหินที่อยู่ริมชายฝั่งทางทิศใต้เพื่อเปิดร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่เข้าออกรวมถึงมีการขุดตักหินทำคันดินแผ่ถางพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วกว่า17ไร่ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวสั่งระงับการดำเนินการทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตเตรียมจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เคยตรวจพบการบุกรุกและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่กลับมาลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้งการลักลอบดังกล่าวนะครับนอกจากจะฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้แล้วยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศปะการังและอนุบาลสัตว์น้ำและเรื่องของทัศนียภาพทางธรรมชาติอย่างรุนแรง ทางนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดขนอมบูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดในวันที่8กันยายนนี้เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดพร้อมกับมีการสั่งยกระดับการลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกซ้ำด้วย
0: จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวเปิดงานข่วงอาหารปลอดภัยครั้งที่5ครับต่อยอดเครือข่าย18อำเภอเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกไร้สารเคมีกว่า1,000 ไร่มุ่งเป้าความมั่นคงทางอาหารครบวงจรงานข่วงอาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายภายใต้แนวคิดจากพื้นดินสู่งานอาหารจากชุมชนสู่เมืองอาหารปลอดภัยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อวางรากฐานและขยายผลนโยบายอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ำถึงปลายน้ำให้ครอบคลุมทั้ง18อำเภอของจังหวัดที่ผ่านมา

0: สาธิตเมนูอาหารยกภูมิคุ้มกันตามหลัก3สคือสุขเสมอ
1: ทางด้านผู้ประกอบการด้านการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเสื้อใจร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการนำตัวแทนภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบกระบวนการบำบัดและฝังกลบกากอุตสาหกรรมเพื่อลดข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีการเปิดแผนพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบเดิมสู่พื้นที่สีเขียวสาธารณะครับโดยผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนจากตำบลห้วยแห้งตำบลหนองปลาไหลและตำบลกุดนกเปล้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบระบบบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ใช้ผ้าใบคลุมป้องกันกลิ่นและน้ำชะขยะการสร้างกำแพงกั้นโดยรอบการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตรวจจับอุณหภูมิความร้อนตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำภายในพื้นที่ไม่ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอก
2: เขากลัวตอนแรกอ่ะเขาปรึกษากันว่าเขาบอกว่ากลัวว่าทางบริษัทเวกเตอร์เขาจะทิ้งไว้ไงเราก็กลัวบอกว่าถ้ามันเหม็นมาเราจะเรียกร้องกับใครเราจะมาหาใครใช่ไหมความปรึกษากับเขาว่าท่านที่มันเหม็นมานี่จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เขาก็พูดให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งไปเลยเขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงไปเรื่อย
3: ๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชุมชนนะครับในหลายๆภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้ถึงกระบวนการต่างๆได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ทำให้เข้าใจและเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดครับผม
4: เราให้ความสำคัญกับประชาชนโดยรอบพื้นที่และก็ในประเทศฉะนั้นเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอยู่กับประชาชนได้อย่างสบายใจนะครับ
1: นอกจากนี้นะครับทางผู้ประกอบการยังได้เปิดเผยแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระยะยาวผ่านโครงการเส้นทางสีเขียวเพื่อชุมชนโดยเตรียมที่จะปรับปรุงหลุมฝังกลบที่ปิดการใช้งานแล้วให้เป็นเส้นทางออกกำลังกายและสวนสาธารณะพร้อมกับมีแผนในการสร้างสะพานทางเดินลอยฟ้าและสนามเด็กเล่นเพื่อคืนพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้แก่ชุมชนในอนาคตท่ามกลางการเน้นย้ำจากภาคประชาชนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามากำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
0: ในโลกออนไลน์มีแชร์แจ้งเตือนกันนะครับบอกว่าน้ำยาซักผ้าขาวห้ามเอาไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะว่าจะเกิดก๊าซพิษซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เรื่องนี้จะชัวร์หรือโมนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

ที่ระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำจะทำให้เกิดก๊าซพิษอันตรายต่อชีวิตตรวจสอบแล้วเป็นข่าวจริงแค่นี้ชัวร์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวที่มีโซเดียมไฮโปรคลอไรด์หากนำไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดปฏิกิริยาและเกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษค่ะก๊าซดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อดวงตาผิวหนังและระบบทางเดินหายใจและหากได้รับในปริมาณมากๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นไม่ควรนำน้ำยาซักผ้าขาวไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเด็ดขาดค่ะ

0: วกแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กองทัพสหรัฐครับได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้เผยแพร่ภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานเมื่อวานนี้จากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้แจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนด้านอิหร่านได้ขู่อีกครั้งว่าจะตอบโต้กลับสหรัฐซึ่งก็มีรายงานว่ามีเรือสินค้าและเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐถูกโจมตีอีกหลายลำในเวลาต่อมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าการตอบโต้กันที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวโอมานซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกแห่งนี้จะเพิ่มความขัดแย้งให้ลุกลามและส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเสถียรภาพของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ประชาชนในเมืองมักเดอร์บวกทางตะวันออกของเยอรมนีได้รวมตัวกันเดินขบวนเพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดและมีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจจะมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้หากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันอย่างมาก
0: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลักลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิกาซึ่งเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งพบทั้งขยะทางการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567นั่นกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดรติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
1: กลุ่มคนสวมชุดดำและปกปิดใบหน้าได้รวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกของท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารโดยเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามนะครับการชุมนุมไม่ได้มีเหตุรุนแรงและกลุ่มคนดังกล่าวได้สลายตัวไปเองในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันโดยไม่มีผู้ใดถูกจับกุม
0: ชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทากาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานซึ่งเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแก๊สหุงต้มและเกิดไฟฟ้าดับในประเทศบ่อยครั้งส่วนเกษตรกรก็ขาดแคลนปุ๋ยและแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่าทั้งนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้ทางการต้องประกาศลดชั่วโมงการทำงานของภาครัฐสั่งปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเรือประมงออกหาปลาไม่ได้ขณะที่ราคาสินค้าและอาหารก็แพงขึ้นมาก
1: ทางการอินโดนีเซียได้เผยแพร่ภาพการประทุของภูเขาไฟกระตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพ

0: เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามีการปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงด้วยส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติในท้องถิ่นต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดขณะที่ทางการได้ย้ำการเตือนภัยระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่วันศุกร์และมีคำสั่งห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรอีกทั้งยังได้แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอีกด้วยอย่างไรก็ตามการปะทุของกระกระตั้วครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นก็ไม่ได้มีคำสั่งให้ประชาชนอพยพ
1: มาถึงช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับไปติดตามกันเลยจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: มาเรียบาริตมอโรนะครับชื่อนี้นะครับก็ต้องเป็นชื่อที่จะบอกว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับได้มีความรู้จักมักคุ้นกับมาเรียที่ว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนามสกุลก็ได้บาริตมอโรนะครับนามสกุลแต่ว่าเรียกสั้นๆว่ามาเรียก็แล้วกันเป็นพิธีกรครับพิธีกรของรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เรียกกันว่าเป็นระบบเคเบิลเน็ตเวิร์กของสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะครับคือมีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือ Fox News นะครับ Fox News เนี่ยปกติเราเข้าใจกันว่าเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นเลยนะครับกับทางพูดถึงโดนัลด์เจทรัมป์คือตัวประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่ามาเรียเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้นะครับวันที่4กันยายน2569มาเรียเนี่ยได้จากก็คือลาออกไปนะครับลาออกหรือว่าอาจจะถูกไล่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าจากไปแล้วกันจากสถานีโทรทัศน์ Fox News ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจระหว่างคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นเรียกว่ามีแฟนประจำของรายการเธออยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อยๆลาออกจากรายการต่างๆนะฮะจะเป็น Morning News หรือว่าจะเป็นรายการที่เป็นรายการประจำเป็นโชว์ของเธอนะครับซึ่งมีอยู่ในช่วงวันระหว่างสัปดาห์แล้วก็ในช่วงวันหยุดต่างๆนะฮะก็คล้ายๆว่าทอนไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมาเรียบอริสมอโรเนี่ยนะครับก็ได้ถึงเวลาที่จะเรียกว่าลาออกจากสถานีไปโดยความเห็นของทีมงานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าการจากไปของมาเรียเนี่ยนะฮะหรือว่าการลาออกไปของมาเรียเนี่ยก็เป็นที่รู้กันภายในระหว่างของสื่อมวลชนต่างๆหรือว่าอาจจะบอกว่าทีมงานก็รู้ดีนะครับเพราะว่าปัญหาของมาเรียเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือความใกล้ชิดกับอินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์เจทรัมป์ครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะยกย่องมาเรียบอกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าวีรสตรีหรือว่าเป็นวีรบุรุษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าวีรสตรีครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามาเรียเนี่ยเป็นคนที่ช่วยโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของมาก้าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับมาก้าเนี่ยก็คือ Make America Great Again นะฮะซึ่งเป็นคำขวัญประจำใจของโดนัลด์เจทรัมป์ก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเรียเมื่อออกจากสถานีโทรทัศน์นี้ไปนะครับผมคิดว่าทางวิชาชีพของเธอก็คงไม่ขาดหายไปไหนครับอาจจะมีสถานีช่องอื่นๆที่คงจะมีคนติดตามแล้วก็คนก็คงย้ายช่องไปตามจากเดิม Fox News ก็อาจจะไปอยู่สถานีอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทางโดนัลด์เจทรัมป์เนี่ยมีการโพสต์ในทุกโซเชียลครับก็แสดงความเห็นที่เรียกว่าเหมือนกับว่าประหลาดใจนะฮะบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะฮะเพราะว่าโดนัลด์เจทรัมป์บอกว่าคนที่เป็นพิธีกรมีฝีมืออย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะต้อง ถูกอัปเปหีออกไปจากสถานีโทรทัศน์นะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับใจความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะเรียกกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะเกิดก่อนเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยทางมาเรียเหมือนกับมีการให้ข้อมูลลึกๆก็เรียกว่าเชิงลึกแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับโดนัลด์ เจ ทรัมป์เกี่ยวกับทำเนียบขาวก็ว่าได้เป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าข้อมูลนั้นผิดพลาดไปนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ทีมงานเนี่ยปวดหัวตัวร้อนกันไปหมดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาอันเอกอุแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมให้ทราบกันนะครับว่าแม้แต่อินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะครับในขณะนี้ครับท่านผู้ชม
0: คุณผู้ชมครับที่กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีมีกลุ่มคนอาสาที่เขาทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามนะครับด้วยการตามลบรอยสีสเปรย์ที่มีการพ่นไปทั่วเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูการทำงานของคนกลุ่มนี้จากรายงานชิ้นนี้กันครับ
3: ตัวอักษร ABAC บนกำแพงสวนสาธารณะวิลล่าชิอาร่าในกรุงโรมของอิตาลีเป็นรอยที่เพิ่งถูกพ่นขึ้นมาใหม่ๆซึ่งเป็นที่รู้กันว่านี่คือตัวอักษรย่อของสโลแกนต่อต้านตำรวจเพราะรอยนี้ทำให้บาเลริโอตูเวรีต้องกลับมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นครั้งที่2ในวันนี้เพื่อขจัดสีพ่นนี้ออกจากกำแพงโดยวิธีการของเขาเป็นการพ่นทรายทำความสะอาดและทุกครั้งเขาจะมีผู้ช่วยติดตามไปช่วยทำงานด้วยเสมอตูเวรีวัย28ปีเป็นที่รู้จักใน Instagram และ TikTok ในฐานะผู้ชายทำความสะอาดกรุงโรมภายใต้ชื่อบัญชีมิสเตอร์ทูฟโดยเขาได้โพสต์วิดีโอแสดงการลบรอยขีดเขียนกำแพงมาเป็นเวลา2ปีแล้วและการทำงานของเขาก็เป็นอิสระไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของเมืองเมื่อตอนที่เขาเริ่มโพสต์วิดีโอลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงกลางปี2567เขายังทำงานให้แก่บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถานรูปปั้นและน้ำพุคาดการณ์ว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะทำความสะอาดกำแพงไปแล้วประมาณ8กิโลเมตรซึ่งก็คือกำแพงเขื่อนทั้งหมดตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์โดยช่วงนั้นเป็นการทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีก่อนมีการจัดงานสำคัญของวาติกันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดไอเดียที่จะทำความสะอาดต่อไปโดยใช้เวลาว่างส่วนตัวของเขาเองนับตั้งแต่นั้นมาตูเวรี่ก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมีจำนวนกว่า 80,000 คนแล้วบน Instagram ตั้งแต่โพสต์วิดีโอเขาสังเกตเห็นว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อรอยพ่นสีกำแพงที่พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงโรมเริ่มเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ผู้คนเคยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หลังๆผู้คนจำนวนมากก็เริ่มมองว่าสีสเปรย์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเอมิเลียเดมอนเต้มักคุเทศวัย26ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะแห่งนี้บอกว่ารอยพ่นสีส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นไม่มีคุณค่าทางศิลปะใดๆเลยตรงกันข้ามมันทำลายทรัพย์สินสาธารณะล้วนๆตูเวรี่มองว่าปัญหาที่มีการพ่นสีสเปรย์ไปทั่วเป็นเพราะทางการขาดบทลงโทษที่เด็ดขาดเขาจึงเห็นว่าควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มากนอกเหนือไปจากการจัดแคมเปญสร้างความตระหนักรู้อย่างไรก็ตามสเตฟานโนมารินสมาชิกสภากรุงโรมฝ่ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับพลเมืองกล่าวว่ากรุงโรมมีงบการเงินที่จำกัดเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่และความถี่ในการก่อเหตุทำลายทรัพย์สินสาธารณะดังนั้นเขาเห็นว่าภาครัฐควรผลักดันให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนสมาคมหรือธุรกิจต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยฟื้นฟูพื้นที่เขตเมืองตูเวรี่กล่าวทิ้งท้ายว่าเขาอาจจะยอมรับการพ่นสีสเปรย์กำแพงได้หากมันแสดงให้เห็นได้ว่านี่คือศิลปะแต่หากกรุงโรมมีความเป็นศิลปะในตัวเองอยู่แล้วเขาก็มองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดพ่นสีสเปรย์เพิ่มเข้าไปตามที่ต่างๆอีกแต่อย่างใด
1: ช่วงนี้ฝนในภาคเหนือและภาคอีสานยังคงตกเยอะในหลายพื้นที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไปติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ครับคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและตราด ยังมีฝนตกหนักมากได้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆจะยังมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศ

0: ประเทศไทยและอ่าวไทยผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับคำนี้พบกับคุณอู๋นิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศรายชื่อพร้อมที่จะลงสนามทำศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันนี้20 นาฬิกาครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกในคืนนี้เวลา20 นาฬิกาเอเวอร์ตันจะเปิดสนามฮิลล์ดิคินสันสเตเดียมต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันของเดวิดมอร์สผู้จัดการทีมใส่ชื่อของแจ็คกริลิชที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในวันปิดตลาดครับเป็นผู้เล่นตัวสำรองครับขณะที่การย้ายออกไปของอิลิมานเอดิยายก็เปิดท้ายกับเบรนนันจอห์นสันลงเล่นทางฝั่งขวาครับขณะที่เทโนเบอร์รี่ก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้ารายชื่อ11คนแรกของเอเวอร์ตันประกาศออกมาแล้วครับระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นเมอร์ลินโรกองหลังมีเจมส์ทาคอฟสกี้จับคู่กับจาเร็ดแบรนเวตในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแบ็คซ้ายวิตาลีมิโคลเลนโก้กองกลางตัวรับ2คนเจมส์การ์เนอร์กับแฮร์ริสันอาร์มสตรองนารุก3คนเบรนแดนจอห์นสันคีแนนดริวส์เบอร์รี่ฮอลแล้วก็ทางด้านของทริกจอร์จครับกองหน้าเป็นเทโนเบอร์รี่ครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมยังไม่สามารถใช้งานคาร์ลอสบาเรบ้าไม่ฟิลค่าตัว70ล้านปอนด์ที่จะต้องรออีกราว2สัปดาห์กว่าจะประเดิมสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บข้อเท้าครับโดยบรูโน่เฟอร์นันซ์ซึ่งมีส่วนร่วมกับ10ประตูในการพบกับเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติสูงสุดร่วมของนักเตะปีศาจแดงเทียบเท่าแรนกิกส์และเดวิดเบคแฮมก็จะนำทัพในเกมนี้ครับการจัดทีมในเกมนี้ก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับจากนัดที่แล้วที่ถล่มอิสุชมา5ประตูต่อ2โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์กองหลัง4คนมีเดโอโกดาโลแฮร์รี่แม็กไกวร์ลิซันโดมาร์ติเนสและลูกชอกลางรับ2คนยูริติเลมันส์และคอบบี้ไมนูนารุกมีบริยองเอมโบโมบรูโน่เฟอร์นันส์มาคัสรัดฟอร์ดและหน้าตัวเป้าเป็นมาเทอุสคุนยาครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา20นาฬิกาอีกคู่4ทุ่มนะครับอาร์เซนอลเจอกับเชลซีครับมือหนึ่งของรายการก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิส US Open ครับ นนิสกรานด์สแลม US Open ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวในรอบ3คู่ที่น่าสนใจครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมืออันดับ1ของรายการจากเยอรมนีผ่านเข้ารอบ4ครับหลังจากชนะอเลฮานโดรตาบิโลจากชิลี3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2ครับซาเวเรฟเข้ารอบไปเจอกับลูชาโนดาเดนจากอิตาลีทางด้านเลอร์เนอร์เทียนนักเตะบริการดวล5เซตเอาชนะยาคุบเมนซิกจากเช็กเกีย6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ4ครับเข้ารอบ4ไปเจอกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบเดียวกันเอเลนารีบาคีน่ามืออันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานหัวชนะยูเลียสตราดุบเชวาจากยูเครน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ6ต่อ3ครับริบากิน่าเข้ารอบ4ไปเจอกับนาโอมิโอซากะสาวญี่ปุ่นที่ชนะเอลิเซ่เมอร์เทนส์จากเบลเยียมมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ7ต่อ5ครับรายงานพิเศษเอเชียนเกมส์ในวันนี้ไปชมความสวยงามของเหรียญรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาติดตามได้จากรายงานครับ

0: เหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หรือ IG Nagoya 2026ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ของสโลแกนที่ว่า Imagine One Asia หรือเอเชียทั้งทวีปรวมเป็น1ไดซูเกะชิบะดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นนำไอเดียจากรอยแตกร้าวของจานเซรามิกมาดัดแปลงเป็นเหรียญรางวัลทรงกลมลวดลายเป็นธรรมชาติและสวยงามรอยแตกของเซรามิกแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่จุดหมายของนักกีฬาซึ่งต้องก้าวข้ามความท้าทายความยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคและเพียรพยายามอย่างหนักกว่าจะบรรลุความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะนั่นเองเหรียญทองมีน้ำหนัก265กรัมผลิตจากเงินบริสุทธิ์เคลือบด้วยสีทองส่วนเหรียญเงินหนัก264กรัมและทองแดง222กรัมทำจากโลหะทองแดง 95% โดยวัสดุในการผลิตเป็นการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ทั้งหมดลวดลายสายคล้องคอได้แรงบันดาลใจจากดอกไอริสคาคิสุบาตะดอกไม้ญี่ปุ่นสีม่วงหรือน้ำเงินเข้มที่มักเบ่งบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือนพฤษภาคมและเติบโตตามริมแม่น้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศญี่ปุ่นส่วนสายคล้องคลอราบเรียบสื่อถึงความแข็งแรงและสง่างามของนักกีฬาซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่สายตาชาวโลกเหรียญรางวัลบรรจุในเคส8เหลี่ยมถักทอจากไบโซนฮิโนกิรูปทรงของตัวอักษรเลข8ในภาษาญี่ปุ่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดไอจิและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนางโอย่าอีกด้วยสรุปแล้วทุกรายละเอียดของเหรียญรางวัลไอจินางโอย่า2026นับตั้งแต่รูปร่างไปจนถึงการออกแบบสายคล้องคอและบรรจุภัณฑ์เป็นการเน้นย้ำสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกีฬาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของไอจิและแนวคิดรวมเอเชียเป็นหนึ่งอย่างลงตัวนั่นเองนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: ทำข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยส่งนักตบขนไก่ลูกขนไก่เยาวชนนะครับสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียครับคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปเมืองฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15และ17ปีโดยมีพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่สักหัวหน้างานบริหารกีฬาภูมิภาคการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเดินทางไปกระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงติดตาอ่านวัดผลและศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนักกีฬาที่เพิ่งเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาที่เคยผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติในระดับเดียวกันมาแล้วเนี่ยซึ่งก็ทำให้มีความคาดหวังว่าในการไปแข่งขันครั้งนี้ เราน่าจะมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนๆแบดมินตันชาวไทยกันได้ก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กเยาวชนในชุดนี้ด้วยเพราะว่าเยาวชนชุดนี้คือเยาวชนที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นนักกีฬาในระดับชาติในโอกาสต่อไปครับ
0: ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านให้ได้นะครับ
2: มีความพร้อม 100% ครับไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าที่ต้องจะกังวลครับก็ทำผมก็จะทำให้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ครับครั้งที่2แล้วครับที่ไปแข่งครั้งแรกเดี่ยวตกรอบแรกครับเจออินเดียครับส่วนปีแล้วมีครับเข้ารอบ2ครับแพ้จีนก็จะปรับแผนเรื่องสมาธิหรือว่าแผนการตีก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับ
3: ตั้งเป้าอย่างไรบ้างคร
2: ับ ก็อยากจะติดเหรียญหรือว่าเอาให้เต็มที่ที่สุดครับอยากมีเหรียญมาฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคน
0: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในรายการนี้ในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและ15ปีแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียร่วมชิงชัยในรายการนี้ครับการแข่งขันกีฬาพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ปิดฉากอย่างประทับใจครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกลียวพระเกลียวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีดร.พิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนร่วมในพิธีครับพร้อมกันนี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง2ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลชายรุ่นอายุ18ปีและกรีฑามอต้นมอปลายชายหญิงประเภท100เมตร200เมตร400เมตรและผลัด 4x100 เมตรผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผ่านกีฬาครับ
4: ครับสำหรับภาพรวมที่มีการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่1นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนะครับมาจัดสนามแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากนะครับนักเรียนทุกคนให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงส่งเสริมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปนะครับก็จะมีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับก็คงจะเป็นประเพณีแล้วครับ
0: สําหรับการแข่งขันกีฬา

0: ประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับต่อกันที่ฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติพร้อมฟาดแข้งในเดือนนี้ครับสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทิฟฟ่าประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในรายการทิฟฟ่ายุทธลีก2026-27อย่างเป็นทางการณสนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมรวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้นะครับกว่า 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแถวหน้าถึง102ทีมการจัดแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า7ขวบถึงรุ่น U19 นะครับมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนและสนามใหญ่11คนลีกนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากทางทิฟฟ่าเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้เล่นที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลและแนะนำเยาวชนคุณต้นณรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลการจัดแข่งขันทิฟ่ายุทธลีกถือเป็นพื้นที่สำคัญเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียกสปิริตของการกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงครับ
1: เราต้องการสร้างลีกฟุตบอลที่พัฒนาอีโคซิสเต็มของฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงเส้นทางปลายทางของเขาที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทำกันบ้านแล้วก็คิดมาว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับแค่การแข่งขันที่อยู่ภายในสนามเท่านั้นนะครับก็มันคงจะไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่กีฬากำลังขาดอยู่ได้วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า1มันเป็นพื้นที่ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดความฝันให้กับเด็กๆได้มาใช้แสดงความสามารถในขณะเดียวกันก็มีความต่อเนื่องในการแข่งขันในซีซั่นแรกก็มี10สัปดาห์นะครับในซีซั่นถัดไปที่จะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้ามกราคมต้นไปเนี่ยก็มีอีก10สัปดาห์ในซีซั่น2นะครับซึ่งวางแผนกันไว้แล้วนะครับ
0: ความพิเศษของการแข่งขันทิฟ่ายุทธลีกคือการได้รับการสนับสนุนจาก TrueVisions ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันรับชมผ่านทางช่อง True บอลไทยบนแอปพลิเคชัน TrueVisions Now โดยจะเริ่มเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาในการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการทั้ง17วิทยาเขตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระศึกษาเกมครั้งที่49ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับสะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือและความสามัคคีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พร้อมเดินหน้าพระศึกษาเกมให้เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันแห่งความภาคภูมิใจของชาวพละศึกษาล่ะครับโดยการตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาที่จัดขึ้นในทุกการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาและบุคลากรจากทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศล่ะครับ
3: วัฒนธรรมของกีฬาพละศึกษาเกมทุกครั้งหนึ่งในนั้นคือการเยี่ยมค่ายของทุกวิทยาเขตทั้ง17วิทยาเขตเป้าหมายหลักก็คือมันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราได้สื่อสารกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันกีฬาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยพละศึกษา2เป็นวัฒนธรรมของความเป็นพี่เป็นน้องการร่วมในเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่ต้องยอมรับนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาถึงแม้เราจะแข่งขันกันเองแต่สุดท้ายสปิริตเป็นสิ่งสำคัญงั้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรเป็นนักกีฬาทุกคนมองว่านี่คือเกมแห่งพันธมิตรแล้วก็1ปีครั้งนึงเราจะได้มารวมกันอย่างนี้แล้วทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แชร์ในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็การสร้างนักกีฬาด้วยกันดังนั้นไม่มีที่ไหนเหมือนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันเรามีการเยี่ยมค่ายและทำให้ทุกคนรักสามัคคีและนี่คือสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของพวกเราชาวพละศึกษาและชาวกีฬาก็คือการมีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวแห่งความอบอุ่นในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
2: อีกหนึ่งกิ

0: กิจกรรมที่สำคัญของพระราชศึกษาเกมครั้งนี้นะครับก็คือกิจกรรมการแสดงและการประกวดกีฬาไทยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพัฒน์ราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนนี้โดยมุ่งนำศิลปะการต่อสู้กีฬาไทยอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลายแล้วครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
1: ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับเจ้าภาพโปแลนด์ก็ประเดิมสนามชนะอาร์เจนตินาได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปแลนด์ครับนัดเปิดสนามกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากแอนิก้าปาสได้หม่งเน้นๆแต่ว่าผู้เล่นของโปแลนด์สกัดจากเส้นประตูอย่างวุ่นวิตและจากนั้นนาที26ลีน่าสวิสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาแล้วก็ยิงติดเซฟของผู้รักษาประตูครับโอลิเวียสเวียเซ็กตามซ้ำดับ2เข้าไปโปแลนด์ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นนาที30เจ้าภาพได้ประตูที่2จากลูกเตะมุมบอลโดนอานิก้าปาสผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับครึ่งหลังในช่วงทวารบัตรเจ็บโปแลนด์ได้ลูกที่3จากมายาซินสกานะครับจบเกมโปแลนด์ชนะอาร์เจนตินา3-0ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะครับโดยบอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่20ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยจะคัดอันดับ1และ2พร้อมด้วยอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับต่อกับทีมบอลบุนเดสลิก้าเยอรมนีดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุกครับวันบูเดสลิก้าเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นาที45ครับเลออนอับดุลลาฮูกองกลางยิงจากนอกเขตโทษครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับฮอฟเฟนไฮม์ในครึ่งหลังนาที54ทีมเลเปเล่ผู้เล่นกองหน้ายิงฉลับแล้วก็บอลเข้าประตูไปครับฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น 2-0 จากนั้นดอร์ทมุนด์โหมบุกอย่างหนักนาที61ไซอูกิลาซียิงให้กับดอร์ทมุนด์ไล่ตามมาเป็น 1-2นาที66กูราซี่เปิดบอลให้กับไฟเบอร์ซินวาครับตัวสำรองยิงตีเสมอกับดอทมูลเป็น2ประตูต่อ2เท่านั้นไม่พอนาที86แอนเบียนฮัตดาลี่ผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูเองครับทำให้ดอทมูลแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุก3ประตูต่อ2ทำให้ทีมเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาหยุดเกมในนาทีที่10เพื่อร่วมกันยืนปรบมือและสวัสดีให้กับลิโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาทีมเซียเดเมนโดซาเปิดบ้านต้อนรับโบคาจูเนียสไฮไลท์ของเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่10เมื่อผู้เล่นผู้ตัดสินนะครับเป่าหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและสตาฟโค้ชร่วมกันยืนปรบมือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสวัสดีให้กับเลเนลเมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาที่เพิ่งประกาศยุติการเล่นให้กับทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีส่วนในเกมการแข่งขันนาที17โบคาจูเนียสได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอลันเบลัสโกยิงลูกนี้ยิงประตูลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำของโบคาจูเนียร์นะครับแต่ถัดมาเพียง2นาทีอิกนาซิโอสบาตินี่ตีเสมอ1-1ให้กับเจ้าถิ่นคิมนาเซียได้สำเร็จครับจากนั้นนาที28เควินเซนอนทำประตูให้กับโบคาจูเนียร์ขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าทีมเยือนจะบุกมาเก็บ3แต้มแต่ว่าในช่วงทวารบาดเจ็บเอสเตบันเฟรนันเดสกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นครับตีเสมอได้สำเร็จครับจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับพลตรีพัชระรัตกุลประธานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยวางแผนเส้นทางมวยไทยก้าวสู่โอลิมปิกในปี2032ไปติดตามเรื่องราวได้จากรายงานครับ
2: หลังจากสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ปี2026จนถึงปี2028ด้วยการเปิดตัวเสดอลล่าพลตรีพัชรรัตกุลดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยเพื่อหวังรีแบรนด์นำกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน

ุกท่านจะเห็นว่ามวยไทยอยู่ในกีฬาระดับนานาชาติทั่วโลกทุกทวีปแล้วไม่ว่าจะเป็นยูธโอลิมปิกยูโรเปียนโอลิมปิกกีฬาในมิดเดิลอีสต์ในโอเชียเนียในเมกาใต้เราอยู่หมดแล้วและเขาเรียกว่ามวยไทยด้วยนะครับสมาคมได้ดำเนินการมาถึงวันนี้เหลืออีก2จุดที่เรายังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปเป็นประเภทกีฬาก็คือโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยทุกคนมุ่งมั่นที่ต้องการจะเห็นวันนั้นมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ

0: ายมวยเข้ามาเป็นสมาชิกกับสมาคมเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมผลักดันวงการนี
1: ้เราต้องสร้างระบบนิเวศในการที่จะมาสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครูมวยโค้ชนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของนักกีฬาด้วยรวมทั้งเรื่องแวลแฟร์เรื่องอื่นๆต้องสร้างทั้งอีโคซิสเต็มเพื่อมาสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะสามารถไปแข่งขันได้ในเวทีโลกในอนาคต

0: ียงรายงานค่ะ
1: ต่อที่มาโก้เบรเนอร์คว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลลาบูเอต้าเอสปัญญาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการลาบูเอต้าเอสปัญญาสเตทที่14เป็นเส้นทางภูเขาระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด38องศาเซลเซียสครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรเนอร์นักปั่นชาวเยอรมันวัย24ปีเร่งสปรินต์เบียดชนะซาเตโก้บริตาโก้เข้าสุดท้ายเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่ในกลุ่มผู้นำเวลารวมเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิล

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของหมู่เกาะเวสต์แมนซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางใต้ฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตร

0: แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่ต์การแสดงร่วมสมัยการแสดง

ซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2560

2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทย หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วาสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา19

นาฬิกากองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีพัฒนาธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนระดับโลกไปด้วยกันในรั้ว

0: าวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
1: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม
2: ่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
3: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
4: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
5: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
6: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
7: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
8: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
9: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
10: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
11: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
12: โอเค

สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีดิจิทัลช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์ MT ภาคกลาง NBT การจันทบุรีทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ออจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมมาจากครูผมมาภูมิใจในความเป็นครูมากถึงมาเป็นช่างมาเป็นนักประชาพันธ์แล้วผมก็อยากจะช่วยและแน่นอนครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเป็นวิทยากรที่วิทยาลัยกาชีพทองประภูมิจึงได้แนวคิดแรงบันดาลใจมาส่งต่ออย่างที่ผมย้ำนะครับผมบอกไว้เลยว่าผมมาเชื่อเลยว่าการศึกษาเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตคนได้มากมายมีตัวอย่างมาโชว์มากมายและที่สำคัญผมจึงอยากช่วยคุณเห็นโอกาสและคุณจะไปต่อได้มีวุฒิมีความรู้คุณมีทางไปมากมายสายอาชีพมีทางให้คุณจริงๆจงเชื่อและเริ่มทำและยิ่งมีสายวิชาที่มาเปิดที่ใกล้บ้านล่ะหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้กาชีพทองภูมิอยู่ทองภูมิใกล้สังฆะใกล้ไซโยกระยะทางนิดเดียวคุณเอามีวุฒิปวช.ปวส.ราชการเอกชนโอกาสมากมายเชื่อผมเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันทีตอน93ครับวิทยาลัยกาชีพทองภูมิ#สายอาชีพ#อาชีพศึกษา#โอกาสผมให้โอกาสมาให้ความรู้มาให้คุณรู้กันนะครับย้ำครับผมหลักการของผมที่ผมได้มาสถานศึกษาที่ดีคือสถาบันที่ออกแบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นครอบคลุมและเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีความพร้อมด้านทุนทรัพย์หรือพื้นที่โดยหัวใจสำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดครับแต่ที่ผมให้ข้อมูลถ้าเราไม่ทำให้ผู้ใหญ่และเด็กเห็นความสำคัญของการเรียนและวุฒิการศึกษาถึงจะมีสถานศึกษาคนก็จะมาเรียนน้อยและโอกาสดีๆก็ฉายไปเพราะโดนยุบเงินไม่มางบประมาณไม่มาคุณภาพไม่มีครับเราจะต้องช่วยกันเล่าบอกชวนนะครับสำคัญมากๆนะครับต้องช่วยกันนะครับเชื่อผมเถอะผมมีตัวอย่างมากมายทุกวันนี้คนเรียนก็น้อยมันเลยทำให้ขาดแคลนสายอาชีพขาดแคลนมากๆตั้งแต่คนเรียนเลยครับเด็กเกิดน้อยจริงเหรอใช่แต่คนไม่เรียนก็ยิ่งอีกเรียนไม่จบอีกก็ยิ่งเยอะมันน่าเสียดายมากมายย้ำครับผมวิทยาการอาชีพทอภูมิจึงดีงามมากเพราะช่วยให้เด็กไม่ต้องไปเรียนไกลบ้านและเรียนสิ่งต้องใช้และมีวุฒิการศึกษาทั้งปวช.ปวส.ไปทำงานได้ทั้งทางราชการและเอกชนครับและจะช่วยให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เรียนด้วยแต่ข้อมูลมีเป็นครึ่งเลยนะครับได้เรียนและพัฒนาตัวเองและพอมีความรู้มีความเชื่อเขาจะสร้างสิ่งดีๆได้มากมายโอกาสเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยก็มีให้เห็นมากมายเพราะคุณมีผลงานคุณทำงานครับแต่ถ้าคุณไม่มีหรอกเราไม่วุฒิการศึกษาเราไม่มีสัญชาติไทยไปไม่ได้เชื่อเถอะครับคนดีๆคนเก่งๆใครก็อยากได้และคุณมีของคุณทำงานมีผลงานครับผมเชื่อผมนะเริ่มทำนะครับโอกาสคุณจะมากมายครับสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพสู่อนาคตที่มั่นคงสโลแกนนี้ก็ดีมากนะครับวิทยาลัยการอาชีพทองภูมิจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนเพราะอะไรเรามีหลักสูตรสอนระยะสั้นด้วยโดยเฉพาะอำเภอทองภูมิสังขละบุรีไซโยกและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเดิมต้องเดินทางไกลเพื่อเข้ามาในเมืองซึ่งระยะทางจากตัว150กิโลแต่150กิโลนั้นระยะทางขึ้นเขาใช้เวลาจริง2ชั่วโมง Google Map บอกไว้เห็นไหมครับผมขับเองยังโค้งก็เยอะอะไรก็นั่นค่าน้ำมันก็แพงแต่พอมาอยู่ใกล้บ้านแล้วจาก150กิโลเหลือ40โลเหลือ10โลสังขะก็เหลือแค่มัน80โลแต่เดี๋ยวจะมีอาคารที่เป็นอาคารผู้หญิงตอนนี้ผู้ชายก็มีตอนนี้อยู่ที่วัดนะครับแต่เชื่อเถอะถ้ามีคนเรียนเยอะงบประมาณก็มาเยอะโอกาสดีรุ่นน้องรุ่นก็จะเยอะขึ้นจึงต้องช่วยกันบอกเล่าชวนกันนะครับรับรองว่าการที่ทองภูมิจะเป็นที่พึ่งให้น้องๆทองภูมิน้องๆสังขละน้องๆไซโยกได้เรียนและเขาจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆและคนที่พูดคนที่เล่าคุณสร้างบุญได้มากมายครับผมไปดูประวัติกันครับ15พฤศจิกายน2562ครับเริ่มติดตามและผลักดันโครงการครับและก็จะทักอย่างเป็นทางการ27ธันวาคม2564ครับ3มิถุนายน2565เปิดศูนย์ประสานงานชั่วคราวนะครับและปี66เมื่อ3ปีที่แล้วก็เปิดสอนรุ่นแรกครับอันนี้คือภาพที่เป็น AI นะแต่อย่างที่ผมบอกลองดูจะเห็นภาพเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณจะรู้ว่าโอ้จากดินแดงๆเลยครับ
มีอาคารแล้วตอนนี้มีอาคารบ้านพักตอนนี้อาคารบ้านพักผู้หญิงของนักเรียนกำลังจะเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งที่ผมเห็นมานะลืมถ่ายมาแต่ที่บอกโรงแรมเราเปิดเพราะเรามีที่ท่องเที่ยวเยอะไงสังขาเอ้ยท้องผู้เอ้ยการโรงแรมผู้หญิงต้องใช้เยอะเลยต้องการดูแลต้องอะไรช่างยนต์ก็มีเยอะไฟฟ้าและถ้าเกิดมีคนมาเรียนเยอะอิเล็กกลยนต์โอ้มันต้องมีเพิ่มสิอย่างที่ผมพูดทุกอย่างคือดีมานด์ซัพพลายเมื่อความต้องการเยอะอะไรก็มางบก็มาคนก็มาโอกาสดีๆก็มากมายแต่ถ้าเกิดความต้องการน้อยคนเรียนน้อยอะไรก็หายไปอย่าลืมช่วยกันบอกเล่าชวนนะครับความดีงามของวิทยาการชีพทองภูมิที่มาตั้งเพื่อให้เด็กได้เรียนและเอาเวลาว่างๆไปทำมาหากินกันต่อเดี๋ยวยิ่งคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆปวช.เก่งเท่านี้ปวส.เก่งขึ้นล่ะเดินไฟทองโอ้โหโอกาสเยอะและสำคัญถ้านักท่องเที่ยวภาษาอังกฤษจำเป็นมากมายฝึกภาษาด้วยนะครับจะสอบราชการก็พอละผมอ่ะภูมิใจจังที่ถึงที่ทำได้ประโยชน์จึงอยากเอามาอวดหน้าที่ผมคือครับโอกาสดีๆมากมายอยู่ที่คุณเชื่อและเริ่มทำจริงๆนะครับสถานศึกษาที่ดีอ่ะคือสถาบันที่ออกแบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นครอบคลุมเข้าถึงได้การที่ทองภูมิตอบโจทย์ครับผมหัวใจสำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้พัฒนาความรู้และทักษะตามความถนัดของตนเองครับผมถึงไม่มีวุฒิคุณได้ทำข้าวเก่งคุณตัดต่อวิดีโอได้คุณทำคอนเทนต์ทำโซเชียลเงินมากมายตัวอย่างดีๆมีโชว์อีกมากมายครับสายอาชีพเจ๋งจริงๆแต่การมีสถานศึกษาเพียงเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะหากผู้ใหญ่เด็กยังมองไม่เห็นไม่มีเรียนทำไมเดี๋ยวมาทำงานเกษตรทำคุณไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้มีวุฒิล่ะคุณจะไม่ต้องทำเกษตรอย่างเดียวคุณเกษตรด้วยมีวุฒิด้วยคุณจะได้เงินมากขึ้นเทคโนโลยีก็มากขึ้นนั่นเองครับผู้เรียนที่มีจำนวนน้อยลงโอกาสดีๆที่มีก็หายไปแต่ถ้าจำนวนผู้เรียนเยอะขึ้นล่ะงบประมาณก็เยอะขึ้นโอกาสคุณก็มากมายขึ้นครับผมดังนั้นเราทุกคนช่วยกันได้ครับเล่าบอกต่อและเชิญชวนกันนะครับเปลี่ยนความคิดได้ว่าการศึกษาจำเป็นวุฒิก็จำเป็นครับผมการศึกษาเปิดประตูสู่โอกาสมากมายพัฒนาความรู้ทักษะมีงานทำมั่นคงสร้างรายได้ดีขึ้นอยู่ดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวถ้าเป็นราชการคนเบิกได้มีความว่าจะโดนตัดเชื่อผมเถอะไม่ทันหรอกครับไม่ทันได้ตัดหรอกมันจะเปลี่ยนแต่คนจำนวนอ่ะโดนตัดแน่นอนจำนวนที่รับจะน้อยลงเยอะมากๆแต่สิทธิ์จะไม่ทางน้อยลงขนาดน่าเกลียดแน่นอนยังดีกว่าหลายที่แน่ๆในราชการต้องดีกว่าไม่งั้นจะเอาคนเก่งมาทำงานไม่ได้จะหาคนเสียละไปทำงานไกลๆก็ไม่ได้ตอนนี้ทองภูมิก็มีปัญหานะครับเพราะว่าราชการพื้นที่ครูก็ไม่ใช่มีคนพื้นถิ่นแต่ถ้าเกิดมีใครเรียนจบแล้วไปเรียนปริญญาตรีมาเป็นครูได้สอบได้เป็นราชการคุณจะเป็นไอดอลคุณจะเป็นตัวแรงบันดาลใจให้คนมากมายผมภูมิใจจังที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกและพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้จริงๆครับผมเริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าขอทุกคนในชุมชนนี่ครับโอกาสทางการศึกษามาถึงแล้วขอเพียงเราช่วยกันส่งต่อเพื่อไม่ให้ใครต้องพลาดโอกาสดีในชีวิตแม่ผมเขียนไปไม่ดีเท่านี้นะแต่ ChatGPT เขียนได้ดีจริงๆจนผมอ่านยังซึ้งเลยนะครับเด็กจะมีโอกาสมากมายสายอาชีพจำเป็นมากมายครับผมดร.อัญญาเลืองเพ็ญครับอ๋อพิจิผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพทองภูมิครับท่านเป็นวิศวกรโยธานะครับสอนโยธาจนเป็นรองวิชาการแล้วก็ไปเป็นผอ.ท่านสองทุกอย่างเป็นผมไม่เก่งไม่กล้าพูดนะแต่ท่านทั้งเรื่องออกแบบทั้งเรื่องประเมินเป๊ะหมดเพราะด้วยความวิศวกรผู้หญิงที่เป็น C9 เป็นผู้เชี่ยวชาญแถมเก่งขนาดนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับแล้วโหเห็นลุยเห็นพูดเห็นโอ้พูดได้หมดผมถึงบอกว่าโอ้คนอาชีวะผมเนี่ยเก่งหลายคนจริงๆจึงอยากเชิญชวนและผู้หญิงด้วยเห็นไหมอยากเป็นครูแบบนี้ไหมอยากเป็นครูก่อสร้างไหมอยากเป็นผอ.ผู้หญิงที่เก่งไหมเห็นไหมสายอาชีพเรียนต่อไปจนจบปริญญาตรีจนโทจนเป็นด็อกเตอร์ผอ.เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับเห็นไหมการศึกษาเปลี่ยนชีวิตได้มากมายครับแต่ท่านอยู่ผมจำได้ว่านะอยู่หาดใหญ่อยู่สงขลาแหละแต่คนพื้นที่คนจังหวัดไหนผมไม่มั่นใจนะแต่โอกาสท่านอาจจะต้องกลับบ้านแต่เชื่อเลยว่าสิ่งท่านทำไว้จะดีงามจริงๆครับนี่แหละครับคือสิ่งอยากชื่นชมผอ.ที่ตั้งใจและสอนและให้ความรู้กับเด็กมากๆครับเหมือนที่คำว่าอาชีวะสร้างคนสร้างงานเรียนดีมีทักษะพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นเสียดายการชีพทองภูมิยังไม่มีโยธานะยังไม่มีก่อสร้างแต่เชื่อสิครับโอกาสยังมีเพราะก่อสร้างจะเป็นมากผมว่าควรเปิดจริงๆก่อสร้างของเปิดรับสมัครนะแต่เด็กยังไม่มีเรียนเยอะไงช่างยนต์เยอะเพราะคนชอบช่างยนต์เด็กอ่ะ

แต่ก่อสร้างบ้านเบิร์นอ่ะโยธาจําเป็นจริงๆนะช่างกลเชื่อมจําเป็นหมดแหละแต่ต้องให้คนของเขาภูมิคนสังฆะคนสยโยกเห็นแล้วมาเรียนกันรับรองงบประมาณจะมาและคุณก็จะมีโอกาสได้เรียนดีๆลูกเราหลานเราก็จะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเป็นระดับไหนมากมายจงเชื่อในการไม่ถึงเราก็จริงแต่เราบอกได้เราชวนได้เราช่วยกันได้ครับผมการที่ทอภูมิจะดีขึ้นแน่ๆนะครับผมช่วยกันครับผมอันนี้คือข้อมูลที่ไม่เป๊ะนะแต่ให้ดูแนวทางเพราะอินโฟทำไว้สาขาวิชาที่เปิดสอนครับวิไลการที่ทองภูมิพัฒนาทักษะสร้างอาชีพสู่อนาคตที่มั่นคงปชเนี่ยเปิดแล้วตั้งแต่66ใช่ไหมครับช่างไฟฟ้ากำลังคอมพิวเตอร์ธุรกิจการโรงแรมและที่จริงมีช่างยนต์ด้วยนะครับและช่างยนต์เปิดทีหลังก็จริงแต่คนมาเรียนเยอะมากด้วยความช่างยนต์นะแต่ผมอะอยากให้คนเห็นคุณค่าของแต่ที่สำคัญก่อสร้างโยธาเพราะเรื่องบ้านเรื่องอะไรมันจะเป็นไงโหแค่ดูแลไฟฟ้าบวกโยธานะสุดเพราะคุณสามารถสร้างบ้านเดินไฟเดินก่อสร้างสุดจริงๆไม่ต้องมาเป็นราชการก็ได้เป็นเอกชนรับงานเหมาก่อสร้างที่บ้านที่ภูมิทองกระพุ่มคุณก็มีโอกาสมากมายครับโอเคนะแต่เครื่องยนต์แน่นอนเพราะเรียนเยอะก็ดีแหละแต่อย่างที่บอกไงก็รถยนต์ก็มีนะผมจริงอยากให้เฉลี่ยความสำคัญแหละอ่ะยนต์ไฟฟ้าก่อสร้างต้องมียังไงวิงวอนทุกคนช่วยกันเตือนช่วยกันเล่าช่วยกันบอกนะผมจึงอยากให้นะและจะทำให้คนที่มีเด็กช่างเก่งๆแถวบ้านราคาก็ประมาณหนึ่งไม่แพงมากแล้วก่อสร้างบ้านออกมาดีเห็นไหมครับอาชีพเห็นไหมบ้านก่อสร้างเนี่ยจำเป็นจริงๆที่ผมอยากส่งต่อนะปสครับตอนนี้จากที่ผมดูอะมีเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่แม่นนะแน่นอนไฟฟ้าการโรงแรมเทคโนโลยีธุรกิจที่ท่านที่อื่นมาเรียนไม่มีอยู่แล้วก็ต้องหวังปชไปเรียนหรือจบม.6ไปไหนไม่ได้มาเรียนปสไหมครับผม3ปี2ปีโอกาสก็มีมากมายจึงอยากส่งต่อให้กับเด็กแถวบ้านที่เรียนที่จุฬาทองภูมิที่มีวุฒิม.6และไม่ได้ไปไหนนะลองดูนะครับมาสมัครหรือหาข้อมูลดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมหามาเพิ่มแต่เชื่อผมเถอะปสราชการขาดมากมายโยธารับเยอะอิเล็กไฟฟ้ารับมหาศาลช่างยนต์ในราชการไม่เยอะแต่เอกชนรับเยอะแต่บ้านเราต้องนิคมแหละถึงจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ทองภูมิไม่มีไงผมก็เลยมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ได้จริงไหมครับโอเคนั่นเองครับหลักสูตรเสริมระยะสั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมาดูการหลักสูตรระยะสั้นอันนี้จากข้อมูลเลยเพิ่มทักษะสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อันนี้ดูในเพจ Facebook ได้เลยนะครับอันนี้ผมให้ดึงมาช่างไฟฟ้าภายในคานระยะสั้นเรียนฟรีใช่ไหมครับแน่นอนแล้วก็ให้ดูครับผมช่างเชื่อมโลหะครับ30ชั่วโมงช่างปรับอากาศครับนี่โอเคไหมครับเชื่อมนี่ก็มีนะครับอันนี้เชื่อมช่างปรับอากาศแน่นอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้สำนักงาน30ชั่วโมงนะครับการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอทำคอนเทนต์คุณจะมีเพจคุณตามเปิดปากตะก้า TikTok นะการประกอบอาหารไทยระยะเวลา30ชั่วโมงเบเกอรี่ขนมการบริการโรงแรมและการต้อนรับเรามีห้องที่ไปทดลองเลยให้ดูวิธีการพับผ้าวิธีการทำอะไรระบบหมดเลยนะครับอันนี้ชัดเจนครับผมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพการจักษานและงานฝีมืออันนี้อาจจะเก่าไปนิดนึงย้ำนะครับข้อมูลนี้ยังไม่เป๊ะนะแต่มีแน่นอนเพราะผมเห็นแล้วประโยชน์ที่ได้รับครับมีความรู้ทักษะนำไปใช้ได้จริงเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมพัฒนาความสามารถให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานเรียนจบรับวุฒิบัตรจากวิทยาการอาชีพทองกระพุ่มอาวุธิบัตรก็ถือว่าไปดูได้กลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจพัฒนาทักษะเพิ่มประกอบอาชีพผู้ต้องการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เห็นไหมพอมีการที่ทองภูมิอยู่คุณก็สามารถเรียนได้โดยการเรียนออนไลน์ก็เรียนได้แหละแต่การเรียนนี้มีของมีคุณภาพมีให้คุณทดลองมันเลยทำให้เด็กทำให้คนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาได้พัฒนาตัวเองและเขามีอาชีพอะไรก็ดีขึ้นนี่แหละครับความเจ๋งของสายอาชีพครับเรียนรู้ปฏิบัติจริงนำไปใช้ได้จริงเบอร์โทรบอกแล้วนะครับมาเรียนกันนะครับมันเปิดเรื่อยๆนะลองหาข้อมูลในเว็บไซต์จะเข้าใจนะครับม.3 เท่าๆนี่ในเพจอาชีพทองอภูมิเลยนะครับช่างยนต์ช่างไฟฟ้าการโรงแรมการบัญชีเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะครับปชนะที่ปสผมยังไม่เห็นนะแต่อันนี้มันปิดรับสมัครไปแล้วนะแต่เผื่อเป็นแนวทางหลายคนอาจจะไม่ได้เรียนมานานแต่คุณยังอายุ16-17ทันไหมทันครับถึงอายุจะมากกว่าเขาแต่เชื่อเถอะไปได้ครับแต่เทปโอนเสาร์อาทิตย์ไม่มีไงงั้นเราต้องเรียนครับผมหรือใครจะมีกศน.รอมีวุฒิม.6แล้วจะรอเรียนปวส.เดี๋ยวรอลุ้นนะครับถ้าเปิดเมื่อไหร่หรือยังไงโอกาสคุณมากมาย
พสต์เตือนโพสต์เล่าแล้วคุณจะรู้ว่าเชื่อผมเถอะผมผ่านเรื่องพวกนี้ไปมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมแน่นอนครับข่าวดีวิลาการที่ทองภูมิอนุญาตดำเนินการธนาคารธุรกิจแล้วจากเดิมพาณิชย์อ่ะเรียน4ปีเหลือ3ปีมีปุ๊บปอสอแต่มันจะมีระเบียบอยู่ผมไม่แม่นผมถามท่านผอ.แล้วท่านผอ.ก็บอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันลดวิชาที่เป็นวิชาสามัญลงแล้วสามารถเก็บได้จึงทำให้ปอสอเรียนน้อยลงเห็นไหมจาก4เหลือ3ได้ความรู้ด้วยได้วุฒิด้วยโอกาสคุณมากมายครับผมย้ำครับผมอ่ะอยากให้ดูตอนแรกๆเมื่อตอน665มั้งก่อนยังเป็นแค่อาคารธรรมดานะมีแต่ดินแดงเลยครับนี่แหละครับวิทยาการอาชีพทองภูมิแต่ด้วยความคิดของคนทั้งผู้แทนพระองค์หลายท่านผมอ่านหมดแล้วก็ซึ้งหมดแหละครับแล้วสุดท้ายก็มีการทำบุญมีการบริจาคท่านเจ้าอาวาสให้ที่โอ้โหเยอะมากผมอ่านแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเพราะมีผู้ใหญ่ดีๆที่เห็นถึงการศึกษาและมาร่วมด้วยช่วยการสร้างจึงมีวิทยาการอาชีพทองภูมิขึ้นมา3ปี4ปีแล้วแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆถ้าทุกคนถึงไม่ได้มีเงินช่วยแต่ช่วยบอกช่วยเล่าและเห็นการศึกษาว่ามันจำเป็นเชื่อผมเถอะและหลายคนที่จบไปแล้วช่วยบอกรุ่นน้องหรือทำตัวอย่างผมจะได้เอามาอวดนี่ครับการที่ทองภูมิจบแล้วผมป้ายยาหลายคนทั้งครูทั้งอะไรไว้แล้วนะครับว่าฝากด้วยนะครับสวทสังขารผมยังขันในช่างไฟฟ้าราชการอยู่สองคนมีปวสไฟฟ้าอิเล็กเทคนิคคอมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะตอนนี้บีกพภาคกซึ่งปวสไม่ยากเท่าไหร่เลยคุณจะได้ไปร่วมงานกันสังขะสวทสังขะสวยมากมายผมเคยทำรีวิวให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเงินเดือนปอส15,000แล้วนะครับ14,000กับ15,000และแถมเบิกจ่ายครับผมและได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่คนชอบผมเห็นหลายคนที่ชอบดนตรีเลยอยากมาชวนไปอยู่กรมประชาพันธ์กันนะครับผมคุณจะได้สร้างสิ่งดีๆมากมายจริงๆครับเห็นไหมการศึกษามันดีงามจริงครับผมย้ำครับผมผมเลยให้ดูนะตอนนี้เรามีคนเรียนมา202คนนะครับอันนี้ข้อมูลปี68นะครับชาย138คนหญิง64คนครับปีนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะแต่นี่คือข้อมูลปีเก่านะครับย้ำครับช่างยนต์มี58คนครับมีปช1ปช2ปช3ยังไม่มีเพราะว่านี่เพิ่งเปิดมา2ปีช่างยนต์เปิดทีหลังนะแล้วก็มีช่างไฟฟ้ามีเปิดมา3ปีครับก็มี64คนเห็นป่ะไฟฟ้าเดี๋ยวปวสก็มีแล้วแต่ไม่มีข้อมูลเลยไม่กล้าเขียนแต่จริงก็มีแล้วแหละแน่นอนก็คงมีวันหลัก10คนแต่ถ้าเป็น20 30ล่ะแต่ผมย้ำนะเห็นมั้ยถ้าคุณดูง่ายปีแรก24คนปีที่2เหลือ22คนปี3เหลือ18คนจบจะเท่าไหร่จงเห็นความสำคัญของการเรียนและให้ความรู้และต้องเรียนให้จบวุฒิคุณจะต่อยอดได้ผมเจอน้องหลายคนที่บอกเก๋กันเลยไม่จบเห็นไหมครับผมไม่ได้ว่าใครผมเจอใครผมไม่ได้ว่าใครอยู่แล้วผมแค่คุยแต่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องการศึกษาเชื่อในเรื่องความรู้และวุฒิคุณจะไปต่อได้ง่ายกว่าจริงๆครับผมการโรงแรมครับผม13คน4คน3คนน้อยจังเลยนะแต่เชื่อดิถ้าเขาเห็นความสำคัญเขาจะมีโอกาสดีๆแล้วเดี๋ยวการโรงแรมจะมีเอาห้องพักให้เด็กแล้วคุณจะได้มาเรียนแล้วไม่ต้องไปเดินทางไกลเดินประมาณ30เมตรถึงที่โรงเรียนเลยแล้วค่าน้ำค่าไฟอะไรประหยัดแน่นอนเพราะเขาให้คุณอยากให้คุณเรียนไงนี่แหละครับสายอาชีพคือความดีงามครับผมการบัญชีมี22คนครับคือ9คนปช3ยังไม่มีนะครับจริงปีนี้มีแล้วแหละเพราะปี69ย้ำครับผมดีกรีธุรกิจดิจิทัลครับอันนี้แหละที่จริงก้ำกึ่งระหว่างสารเทศนะที่ผมดู38คนแล้วผมมีเด็กเจ๋งเลยดนตรีก็ได้แล้วแถมโอ้ใช้ได้โอ้ผมเห็นแล้วปลื้มใจคุมคอมคุมอะไรเจ๋งหมดถ้าได้เด็กนี่หลายๆคนไปเป็นราชการปตท.สังขะผมนะหรือที่อื่นที่ผมยังโอ้เยอะแยะผมน่าจะภูมิใจจริงๆนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกพวกคุณย้ำครับผมก่อนจะคุยอะไรก็ต้องบอกว่าเห็นไหมครับทองภูมิเมืองแห่งขุนเขาสายน้ำและวิถีแห่งความสุขมันดีจริงๆมันบรรยากาศแต่ฝนตกบ่อยไปนิดนึงแต่ก็คนนะผมก็อยากชวนแหละครับคนเที่ยวเยอะเห็นไหมผมย้ำนะครับระยะทางพื้นที่อันดับ2ของประเทศนะเป็นอำเภอที่ใหญ่อันดับ2รองจากอุ้งผางเพราะเป็นป่าไม้เยอะพื้นที่1,800ตารางกิโลเมตรประชากร61,000คนคิดดูมีเด็กอย่างน้อยเป็นหมื่นคนแหละถ้ามาเรียนนี่ถ้าหลักพันหลักร้อยหลักพันเลยผมเป้าหมายหลักมันจะดีงามขนาดไหนเห็นไหมครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุนครับและทางจากจังหวัด210กิโลเมตรไกลไหมครับเห็นไม่ไกลแต่จริงไกลกว่านั้นเยอะด้วยความที่จริงถ้าถึงวิไลกาชีพแค่150โลแต่เวลา2ชั่วโมงเลยครับเพราะว่ามันขึ้นเขานะครับทิศเหนือติดสังขะทิศใต้ติดไซโยกตะวันออกติดอำเภอศรีวัฒน์ทิศตะวันตกติดมอญประเภทพม่าครับผมปีล็อกใช่ไหมครับ

จุดเด่นครับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกษตรกรสำคัญชายแดนไทยเมียนมาท่องเที่ยวกับโรงแรมเลยจำเป็นมากๆมาเรียนกันนะครับแล้วไฟฟ้าล่ะต้องมีสิโยธาก่อสร้างที่ต้องทั้งสร้างบ้านสร้างเกสต์เฮาส์คุณถ้าเจ๋งคุณมีโอกาสมากมายช่างยนต์เครื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์การปกครองครับ5ตำบล5 2หมู่บ้านครับผมอำเภอสังขะอันนี้ต้องจริงครับผมมาดูกัน 1,700 ครับผมข้อมูลโอ้โห 50,000 คนได้มาสัก 1,000 คนไม่รวมกลายเป็นวิทยาการที่สองภูมีคนเรียน 2,000 คนเชื่อถึงมันเป็นไปได้แหละแล้วคุณจะมีความรู้มีอะไรมากมายนั่นเองนะครับจุดเด่นเมืองสองวัฒนธรรมชาวไทยมอญไปมีหลายภาษาทั้งอุดมสมบูรณ์แหล่งที่สำคัญสะพานมอญวัดอะไรใครติดต่อทิศเหนือไซโยกทิศใต้เพียนมาตะวันออกทองขอภูมิตะวันตกติดเพียนมาเห็นไหมครับ5ตำบล52หมู่บ้านน้ำตกจักรดิ่งไม่ใช่วัดวังใช่เห็นไหมครับอันนี้รวมกันแล้วสังขะกับทองขอภูมิอันนี้ข้อมูลผิดนะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับสะพานมอญใช่เมืองบาดาลใช่วังวิเวงใช่น้ำตกจักรดิ่งไม่ใช่เพราะมันเป็นทองขอภูมิหมู่บ้านมอญใช่โอเคไหมครับสังขบุรีเมืองสวยรวยธรรมชาติ2วัฒนธรรมงานวิถีมอญโอ้โหสะพานไม้ยาววัดเก่าเล่าประวัติศาสตร์นะครับผมโอเคเห็นไหมครับนี่แหละครับที่อยากบอกและได้วุฒิได้การศึกษาโอกาสทั้งหลายจงเชื่อในความรู้จงเชื่อในการพัฒนาตัวเองและจงเชื่อในตัวไปได้แน่นอนนะครับย้ำนะครับที่ผมอยากอวดครับกิจกรรมที่ไปทำมาพออภิจิอนัญญาเรืองเพ็ญครับที่ให้ผมไปให้ทำให้เด็กเข้าใจภาษาอังกฤษทันเทคโนโลยีมีเป้าหมายผมเลยได้เป็นวิทยากรกับอาจารย์พี่พึ่ง49ครับอาจารย์ติ๋ว48อาจารย์เอียด49ข้าราชการบำนาญที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งเทคโนโลยีมากนะผมก็เลยได้ไปเสริมด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อคุณเก่งภาษาอังกฤษมีเทคโนโลยีดนตรีได้อีกคุณไปทุกทางมีวิทยาศาสตร์ด้วยสุดยอดครับผมป้ายาขนมปังไปหลายคนและผมเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายท่านได้จริงๆครับและมาทำงานกรมสายพันธุ์การสทสังขะว่างอยู่สองตำแหน่งในช่างไฟฟ้าครับผมและอีกเยอะแยะอย่างที่ผมบอกเชื่อผมเถอะมาเรียนเถอะไม่ต้องกลัวว่าแข่งใครเพราะว่ามีโอกาสให้คุณจริงๆครับโอเคผมย้ำครับผมเชื่อถึงที่ทำผมจะเป็นข้าราชการที่ดีไม่ใช่เพื่อหาประโยชน์แต่เพื่อช่วยคนให้มีโอกาสดีๆเหมือนที่ผมได้มากรมสายพันธุ์มีบุญคุณกับผมสายอาชีพมีบุญคุณกับผมผมอยากช่วยทุกคนจริงๆครับมาทำงานกรมแพทย์ครับขอบคุณดร.พิจินะครับพอพิจิที่ให้การดูแลและก็ให้ความรู้แนวทางกับผมมากมายครับพี่พึ่งพี่ติ๋วนะครับผมบัดพูดนะครับเด็กก็ตั้งใจดีทำให้ทำอะไรก็ทำนะครับชื่นชมทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกโอกาสจะมากมายขอบคุณแฟนผมที่ไปด้วยนะครับบิวนะครับอันนี้ตอนพี่พึ่งสอนนะครับตอนดนตรีพี่พึ่งก็โชว์ได้เยอะมากมายครับเด็กชอบมากๆครับอันนี้พี่เอียดอีกท่านหนึ่งนะครับที่ช่วยกันสอนช่วยกันบอกทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนนี่49 49 48 49ครับผม44แล้วที่ผมพูดนะผมภูมิใจและผมอยากช่วยจริงๆครับเชื่อผมเถอะและโอกาสคุณจะมากมายนะครับผมขอบคุณโอกาสดีๆที่ท่านผอ.และก็พี่พึ่งให้มานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ

0: แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่เปลี่ยนแนวคิดสุดท้ายอะไรก็แย่ลงก็ไม่อยากและแถมทำงานก็ได้แน่นอนเพราะเขาเข้าใจและผมช่วยซัพพอร์ตแน่นอนเห็นโอกาสและพอเขาเห็นโอกาสเขาจะทำจนเขาประสบความสำเร็จและเขาจะดูแลครอบครัวและสังคมนี้อะไรก็จะดีขึ้นผมจึงบอกไงว่าสายอาชีพดีงามและวิชาการอาชีพทองพาภูมิใกล้บ้านมีโอกาสให้คุณจริงๆผมจึงอยากเชิญชวนและให้ทุกคนได้เรียนกันนะครับและโอกาสคุณจะมากมายถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้บอกได้ขอเพียงบอกมาผมยินดีเสมอครับเพราะผมภูมิใจจริงๆที่ช่วยคุณได้ครับผมสำหรับตอนนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิดหนึ่งโพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
3: ์ Smart Stick ก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
4: ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม
5: ่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

อำเภอเล็กๆเก่าแก่ของจังหวัดตรังที่โอบล้อมด้วยทิวเขาและซ่อนของดีเอาไว้มากมายที่นี่อำเภอห้วยยอดเมืองเงียบสงบวิถีชีวิตเรียบง่ายวันนี้รายการเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมเริ่มต้นการเดินทางหรือว่าวัดในเต่าศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์รวมต่อกันที่ร้านบะหมี่เจ้าดังของอำเภอบะหมี่รสดีที่กลายเป็นอีกหนึ่งของอร่อยขึ้นชื่อของห้วยยอดจากความอิ่มใจความอิ่มท้องกับเส้นบะหมี่ในตำนานของห้วยยอดติดตามทั้งดีค่ะ

ขอเจริญพรทุกท่านสำหรับวัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือวัดในเตาตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังก็มีประวัติความเป็นมายาวนานที่นับได้ก็ประมาณปีพ.ศ. 2260สมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของพระเจ้าทายสะเมื่อถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ309ปีผ่านมาแล้วถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปลายรัชสมัยของอยุธยาเป็นเบื้องต้นนี่คือประวัติความเป็นมาแต่การสร้างนี่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มจัดสร้างขึ้นสำหรับวัดในเตากับชาวบ้านในละแวกนี้หรือตำบลในเตาทั้งตำบลนี่สำหรับวัดนี้นี่เป็นวัดเดียวมีวัดเดียวอยู่ในตำบลในเตาไม่มีวัดอื่นเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชาวบ้านนี่มีมานานแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นสถานที่แหล่งรวมของการทำบุญหรือกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆก็จะได้อาศัยใช้สอยพื้นที่ของวัดเนี่ยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเช่นงานศพงานบวชหรืองานกิจกรรม

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต
2: ์วะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
3: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความ
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: กล้าออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มี

0: เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นการพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็น
1: วัดถ้ำพระที่เคารพ
0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
2: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
3: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได
4: ้ครับแล้วก็มาบวชใหม่ๆ
5: เราก็ยังมีในยุคสมัย
6: ว่ากลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นเกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
5: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ย เหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สำหรับที่ตรงนี้ปัจจุบันเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างครับ
6: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงนี้เป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
5: ครับ
6: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์นึงแต่นี้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
5: ้
6: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทำด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สำเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทำความเชื่อนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสำเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนะก็คือนี่เป็นความเชื่อของโยมว่ามาตักการะขอพรก็ได้สำเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
5: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสำคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทำบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสำหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวันสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันได้หมด
5: ครับ
6: นะทางวัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก
5: ็
6: อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่จะสนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
5: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
6: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่นึงนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่า
5: ครับ
6: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์
5: ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริ
6: ขาเป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่
5: ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
6: อ๋อที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ.2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
5: ครับ
6: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
5: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
6: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
5: ก็
6: คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
5: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
6: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
5: ครับนี่ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
6: ศิลปะคันธรา
5: ศิลปะคันธรา
6: ปางปฐมเทศนา
5: ปางปฐมเทศนาครับผมนี่งดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
6: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระที่เป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
5: ครับ
6: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้
5: ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
6: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
5: ครับ
6: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะเราก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู่
5: ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงไหนๆหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโย

0: นะเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรไหมครับหรือว่าให้เพื่อให้เราได้เขาเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนโมตัสสะภะคะวะโตทั้ง3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
0: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมไปถึงฮะ
1: นะเป็นตัวเหตุเป็นต้นฝากตามเอาไว
0: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับ
1: จ้ะเจริญพรจ้ะ
2: การเดินทางของเราในวันนี้อิ่มทั้งธรรมชาติและธรรมะกันเลยละครับอย่างที่เราทราบจากหลวงพ่อแหละครับว่าชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับการกระทำของตัวเราทั้งสิ้นและหากมีโอกาสคุณผู้ชมอาจจะหาเวลาในวันว่างๆมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเดินทางไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับหาทริปในการแวะไปกราบพระตามศาสนสถานต่างๆก็ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับการพักกายพักใจให้ใจได้สงบชาร์จพลังให้กับชีวิตของตนเองเดินตามรอยศาสนาให้ธรรมะนำชีวิตเพื่อที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบางคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติไปอีกแบบครับแต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขหาเวลาออกมาพักกายใจรักษาสติของเราเหมือนกับคลิปธรรมชาติและธรรมะในวันนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ

0: ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ิริสวภาอีกเอ็มศิลป์เปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เราท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหากฤตอภิรัมโมในตอนสงบเกิดสุขก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขวิเวโกตุทัสสะสุตธรรมัสสะปัสสโตอัพยาปัจฉังสุขังโลเกปานะภูเตสุสัญญโมสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมติกโมอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขันติณบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพระนาศาสนธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประสิทธิปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญราศีและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับความสุขจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอันเป็นการยังชีวิตของเราให้มีความเจริญขึ้นเมื่อเราท่านทั้งหลายปรารถนาความสุขความสุขซึ่งถือว่าเป็นผลเนี่ยผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่ามีเหตุที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเหตุแล้วเนี่ยผลคือความสุขก็จะตามมาไม่ว่าอะไรก็ตามหากว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเสียก่อนในเรื่องของความสุขก็เช่นเดียวกันหากว่าเราอยากได้ความสุขเราก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเราอยากจะได้ความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณาว่าทำอย่างไรคนเราจึงจะพ้นการเกิดแก่เจ็บตายหากว่าพระองค์เนี่ยแค่เพียงพินิจพิจารณาแต่ว่าไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็ไม่ได้รับผลจากการที่พระองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติเพียงแค่คิดก็ไม่ทำให้พระองค์เนี่ยได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าเราเนี่ยอยากได้ความสุขเนี่ยแต่เราไม่ลงมือในการประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความสุขให้เกิดขึ้นความสุขก็ไม่เกิดขึ้นแก่ตัวเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พินิจพิจารณาแล้วพระองค์ก็แสวงหาหนทางที่จะทำให้ความสุขนะบังเกิดขึ้นแก่พระองค์ด้วยการที่พระองค์เนี่ยใช้วิธีการต่างๆผลสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้หาหนทางและประพฤติปฏิบัติจนความสุขนั้นอันได้แก่การหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิด
บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยตรัสชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าอะไรเนี่ยเป็นความสุขแล้วให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่าวิเวกคือความสงบสงัดเนี่ยเป็นความสุขแก่ชีวิตของเราแห่งบุคคลผู้ที่มีธรรมที่ได้สดับแล้วเห็นธรรมและยินดีในธรรมให้เราท่านทั้งหลายได้มาใคร่ครวญชีวิตของเราว่าวิเวกเนี่ยทำให้เกิดความสุขแก่ตัวเราได้อย่างไรและเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้วิเวกคือความสงบคือความสงบสงัดให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราโดยวิเวกอันได้แก่ความสงบความสงัดหรือว่าการปลีกออกก็ได้ให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าความสงัดความสงบโดยเฉพาะความสงบทางกายความสงบทางใจและความสงบจากกิเลสต่างๆให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรให้เข้าถึงความสงบทางกายความสงบทางใจและความสงบจากกิเลสต่างๆโดยเฉพาะประการแรกอันได้แก่กายวิเวกคือการสงัดทางกายได้แก่อยู่ในที่สงัดก็ดีอยู่ในอิริยาบถใดก็ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นมากมายนะไปที่ใดก็ตามเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลมากมายอยู่คนเดียวก็มีความสุขเพราะเราอยู่คนเดียวเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความสงบความสงัดก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เนื่องจากว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนอะไรมากมายเพื่อบุคคลอื่นหากว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยลองรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยคนนั้นมารวมกลุ่มกับคนนี้มากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยการต่อรองต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นและการทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเพื่อแก่ส่วนรวมด้วยเวลาในการที่เราทั้งหลายเนี่ยจะสงบกายเนี่ยก็จะลดลงแทนที่เราทั้งหลายจะนำกายของเราเนี่ยไปประกอบคุณงามความดีได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการทำวัดสวดมนต์บ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างเวลาเนี่ยก็จะลดทอนลงก็เนื่องจากว่ากายของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องบุคคลนั้นบ้างบุคคลนี้บ้างแล้วก็ไปพบคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสงบทางกายเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปประการต่อมาคือจิตวิเวกคือความสงัดหรือว่าความสงบทางใจอันได้แก่ทำจิตของเราให้สงบผ่องใสเนี่ยสงบระงับจากนิวรณ์ต่างๆจากสังโยคเป็นต้นก็ขอให้เราทั้งหลายนี้ได้พินิจพิจารณาในส่วนเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการธรรมสวดมนต์หรือการเจริญจิตภาวนาก็เป็นการทำจิตของเรานี้ให้สงัดให้สงบจากกิเลสต่างๆเมื่อเป็นฉะนั้นเลยจิตของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นหนทางที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปสงบระงับปัญหาในจิตของเราโดยเฉพาะปัญหาคือความทุกข์ที่
ที่บังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยหากว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยจิตของเราเนี่ยคุณหมองคุณมัวเนี่ยจิตไม่นิ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นหนทางไม่สามารถที่จะมองเห็นสาเหตุแห่งปัญหาไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆได้เนี่ยปัญหาในช่วงเราเนี่ยก็ยังอยู่แบบนั้นแหละก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้มาสงบใจของเราใจสงบเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นน้ำใสเนี่ยที่ตะกอนต่างๆเนี่ยนอนอยู่ข้างใต้แล้วเหมือนกับน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างๆหากว่าภาชนะที่บรรจุน้ำนั้นเนี่ยมีน้ำที่นิ่งแล้วเนี่ยตะกอนหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยก็จะนอนอยู่ที่ใต้ภาชนะนั้นน้ำที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นน้ำใสแล้วเราก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นได้หากว่าผู้ใดก็ตามนี่จิตที่ขุ่นมัวจิตที่ร้อนรนบ้างก็เปรียบเสมือนกับว่าจิตยังมีฝุ่นละอองอยู่ยังมีสิ่งที่คอยรบกวนจิตอยู่จิตก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นหนทางและวิธีการที่จะออกจากทุกข์ได้ให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเช่นนี้เมื่ออะไรก็ตามที่เข้ามากระทบชีวิตของเราจะมากจะน้อยให้เราทำจิตของเราเนี่ยให้ผ่องใสซะก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยๆหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหานั้นสุดท้ายแล้วในปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยก็จะหมดไปประการต่อมาคืออุปัทธิวิเวกอันหมายถึงว่าสงัดจากกิเลสต่างๆในที่นี้เนี่ยหมายเอาถึงพระนิพพานอันได้แก่ให้เราท่านทั้งหลายนี้ได้พินิจพิจารณาสังขารทั้งหลายของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ตลอดไปเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์เข้าครอบงำสุดท้ายแล้วสังขารร่างกายของเราเนี่ยก็แตกดับไปตามธรรมชาติให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความสุขในชีวิตของเราเนี่ยก็จะตามมาเราทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของเราจนเกินไปแต่ก็ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีจนที่สุดเลยแหละไม่ใช่ว่าให้เราทั้งหลายเนี่ยปล่อยปละละเลยในการไม่ดูแลร่างกายอันนั้นไม่ใช่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขถ้าหากว่าเราได้ดูแลรักษาร่างกายของเราแล้วเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนบ้างสังขารของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปในการประกอบคุณงามความดีได้มากกว่าคนที่สังขารร่างกายไม่ดีบางคนบางท่านพอจะนั่งสมาธิบ้างปวดแข้งปวดขาแล้วสังขารไม่เอื้ออำนวยในการที่จะประพฤติประกอบคุณงามความดีร่างกายของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับรถนั่นแหละหรือว่าเป็นพาหนะชนิดหนึ่งหากว่าเราได้ดูแลพาหนะคือร่างกายของเราเปรียบเสมือนกับรถหากว่าเราดูแลดีเนี่ยแล้วก็ใช้ได้นานหากว่าผู้ใดก็ตามดูแลไม่ดีเนี่ย
ก็ใช้ไปได้นานบางคนดูแลดีก็ใช้ได้นาน80 ปี90 ปีหรือ100 ปีก็มีบ้างแต่บางคนบางท่านเนี่ยดูแลไม่ดีเนี่ย20 ปี30 ปีเนี่ยรถคือพาหนะได้แก่ร่างกายเนี่ยก็ผุพังไปโดยเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยมีความสงบระงับแล้วเนี่ยความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ที่ฟังธรรมเห็นธรรมพิจารณาธรรมประการต่อมาคือการไม่เบียดเบียนการสำรวมหรือการที่ไม่พยาบาทในสัตว์ทั้งหลายก็เป็นความสุขในโลกให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าเรารักความสุขชั้นใดคนอื่นก็รักความสุขชั้นนั้นอย่าได้ไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าหากว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นและคนอื่นก็มาเบียดเบียนก็คอยหาวิธีการในการป้องกันบ้างหาวิธีในการรุกรานคนอื่นบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาในการที่จะมาประกอบคุณงามความดีเนี่ยเขาหมดไปเรื่อยๆก็เนื่องจากว่าจิตดวงนี้เนี่ยก็จะคอยแต่พยาบาทปองร้ายกับคนอื่นทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดความว้าวุ่นความสุขเนี่ยก็จะไม่บังเกิดขึ้นใครก็ตามเนี่ยที่คอยแต่พยาบาทกับคนอื่นคอยอิจฉาริษยาบุคคลอื่นเนี่ยไม่มีความสำรวมระวังในชีวิตของตนเองเนี่ยชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างน้อยๆเห็นว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่าเราไม่ได้คนอื่นเนี่ยมีกว่าเราไม่ได้เมื่อบุคคลอื่นดีกว่าเราเนี่ยมีกว่าเราแล้วเนี่ยเราก็จะคอยหาทางในการกำจัดจุดเริ่มต้นความทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละหากว่าใจของเราเนี่ยไม่มีการสำรวมระวังคอยอิจฉาริษยาคอยพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่มีความสุขให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่าบางครั้งเนี่ยกับดักแห่งชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีมากมายให้เราทั้งหลายได้ออกจากกับดักแห่งชีวิตนั้นอะไรก็ตามที่เป็นกับดักหรือว่าเป็นปัญหาแห่งชีวิตเนี่ยให้เราทั้งหลายได้พิจารณาและหาวิธีการในการที่จะออกจากปัญหานั้นโดยเฉพาะวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้เนี่ยให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติโดยย่อๆอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหากว่าผู้ใดก็ตามได้ประพฤติปฏิบัติตามนี้นะชีวิตเนี่ยก็จะมีความสุขชีวิตก็จะไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องระแวงก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยทำชีวิตของเรา

ให้มีความสุขเมื่อคนที่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้เราแล้วนะแต่คนจะเดินหนีไม่มีใครผู้ใดชีวิตมีความสุขจิตมีความสุขแล้วเนี่ยผ่องใสแล้วเนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยก็อยากจะอยู่ใกล้เราทั้งหลายเนี่ยได้สังเกตดูว่าใครก็ตามเราอยู่ใกล้แล้วเนี่ยมีความสุขเราก็อยากจะอยู่ใกล้หากว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยเราอยู่ใกล้แล้วเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจชีวิตอยู่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีความสุขคนคนนั้นเนี่ยก็เดินหนีเดินจากไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดบุคคลอื่นเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ตัวเราได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประสานสังคมประสานชุมชนเนี่ยให้อยู่กันได้อย่างผาสุกก็เนื่องจากว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติตนเองเนี่ยให้เป็นความสุขหรือว่าให้มีความสุขเป็นเบื้องต้นเสียก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยก็จะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่บุคคลอื่นความสุขของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นน้ำคอยชโลมจิตของบุคคลอื่นเนี่ยให้มีความสุขไปด้วยบางคนบางท่านเนี่ยเกิดความเดือดร้อนใจมาเราเนี่ยซึ่งมีจิตที่ประกอบด้วยความ

0: ไปให้แก่บุคคลอื่นอย่างเช่นในเทศกาลปีไปให้ท่านแล้วก็ขอพรจากท่านสิ่งของภายนอกเนี่ยเป็นสื่อให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ส่งความสุขแก่กันแต่ความสุขที่เราจะส่งให้กันได้เนี่ยคือส่งจากใจของเรานี่แหละกระเช้าดอกไม้บ้างสิ่งของต่างๆบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อภายนอกให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ความสุขที่มีอยู่จริงๆนั้นก็คือความสุขในใจนั่นแหละที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มอบให้แก่คนนั้นบ้างมอบให้แก่คนนี้บ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยสังคมของเราเนี่ยก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยสังคมของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่แตกแยกไม่แยกเป็นฝ่ายนั้นไม่เป็นฝ่ายนี้ก็เนื่องจากว่าเราแผ่ความสุขให้แก่กันนั้นบุคคลคนอื่นเนี่ยก็ได้รับแสงแห่งความสุขนั้นไปด้วยก็ได้รับอานิสงส์จากการที่ท่านนั้นๆเนี่ยได้แผ่ความสุขไปแต่การที่เราจะแผ่ความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจะมีความสุขและก็ส่งความสุขให้แก่บุคคลอื่นได้สังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่อยู่แล้วเนี่ยมีความสุขไม่ทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันใครก็ตามก็อยากจะอยู่ในสังคมนั้นเป็นสังคมที่เอื้ออารีซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่อยู่แล้วเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยก็มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขดังที่ได้กล่าวในส่วนเบื้องต้นให้เราท่านทั้งหลายได้ทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและความสุขนั้นเนี่ยก็จะแผ่ขยายไปให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงให้ทุกท่านนั้นเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภละคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะพึงได้พึงถึงก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จรับประทานแสดงวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะหากจิตเราไม่นิ่งเราก็จะไม่สามารถพิจารณาเหตุต่างๆได้แต่ถ้าเรามีวิเวกทำให้จิตเกิดความสงบความสงัดเราก็จะสามารถพิจารณาเหตุต่างๆได้ค่ะเราจะมองเห็นหนทางที่จะออกจากความทุกข์ได้ชีวิตก็จะพบกับความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภัยเอกเอมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แตกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะย้อนรอยกลับไปเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคอีสานชาวอำนาจเจริญมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรติดตามได้ใน
1: แต่สำหรับชาวบ้านป่าหวายเสนางคณิคมความทรงจำที่ราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์ทรงสอบถามความทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ประชาชนว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกหลังจากในหลวงเสด็จกลับพื้นแผ่นดินเสนางคณิคมก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจากความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงการรับเสด็จแต่คือการจุดประกายพระราชปณิธานให้อย่างรากลึกในหัวใจของราษฎรของทั้งสองพระองค์
2: เมื่อครั้งตอนเด็กๆนะครับผมและครอบครัวนะครับแล้วก็พร้อมญาติพี่น้องนะครับได้เดินเท้าไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับที่กิ่งอำเภอเสนางคณิคมนะครับตอนนั้นยังขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับเดินเท้าไปกลับมากกว่า14กิโลครับขณะเดินทางนะครับไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับมันมีกำลังใจที่จะจดจ่อที่จะไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับแดดร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะว่าจิตใจเราพร้อมที่จะไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่กิ่งอำเภอเสนางแล้วครับหลังจากตอนไปรับเสด็จตอนเด็กๆนะครับแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยทำงานนะครับก็ได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนะครับหลายครั้งหลายครานะครับที่ผมได้รับเสด็จพระองค์ท่านนะครับพระองค์จะเสด็จผ่านถนนราชดำเนินท้องสนามหลวงไปยังวัดพระแก้วนะครับท่ามกลางพระสงฆ์นิกรที่ร้องคำว่าที่พูดว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเสียงกึกกร้องทั่วฟ้าแผ่นดินสยามมันมีความปิติปลื้มแล้วก็ทุกๆครั้งที่รู้ว่าขบวนพระองค์จะเสด็จผ่านเราจะตั้งหน้าตั้งตาตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับ
1: จากหยาดเหงื่อสู่หยาดน้ำตาแห่งความปิติพี่ประถมจิตรักประธานกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบบ้านป่าหวายตำบลไร่ศรีสุขอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดความรู้สึกในวันนั้นยังคงแจ่มชัดและเป็นแรงผลักดันให้พี่ประถมอดีตที่เคยหันหลังให้เมืองกรุงที่ไม่ใช่คำตอบเดินทางกลับมาหาดินที่ชื่อว่าบ้านสู่การเริ่มต้นใหม่ปลูกความสุขในที่ดินพี่ประถมบอกว่าอาจฟังดูเหมือนการถอยหลังในสายตาคนอื่นแต่สำหรับพี่ประถมที่เคยติดลบนี่คือการรีเซ็ตชีวิตครั้งสำคัญ
2: ถ้าพูดถึงพ่อกับแม่นะครับสิ่งที่กลัวที่สุดกลัวหูดับกลัวช็อตไมค์กลัวร้องไห้แต่ทุกๆครั้งถึงจะร้องไห้แต่ก็ร้องไห้ด้วยความสุขเพราะพ่อและก็พระพันปีหลวงนะครับทรงพระราชทานโครงการมากมายนะครับให้พระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านนะครับ

0: ถิ่นทุรกันดารพ่อยังเสด็จไปถึงไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ลูกจะต้องสืบสานนะครับตามรอยเท้าพ่อครั้งแรกที่ทํามันเหมือนรอยยิ้มที่บนผืนทรายเพราะว่าเราไม่มีที่เราจะต้องมีความขยันมีความอดทนเราเหนื่อยแค่ไหนแต่พ่อเราเหนื่อยมากกว่าพ่อไม่เคยบ่นแล้วก็พระบรมชนนีพันปีหลวงก็เสด็จตามพระองค์เสด็จตามพ่อไม่เคยบ่นไม่เคยย่อท้อผมเหนื่อยแค่นี้ผมทนได้เพราะว่าพ่อเราอ่ะเหนื่อยมากกว่าผมไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่ามันทําให้ผมไม่เหนื่อยเลยครับตื่นเช้ามามีกําลังใจอยากจะทํางานอยากจะสานต่อสืบสานตามรอยเท้าพ่อนะครับแล้วก็น้อมนําเอาศาสตร์ต่างๆของพ่อรักเชื่อแล้วก็ศรัทธาเอามาปรับเอามาใช้เพื่อที่จะเข้าบริบทในพื้นที่ของผมด้วยครับผมมั่นใจว่าทําให้ชีวิตผมดีขึ้นแน่นอนแล้วก็มีความสุขฉะนั้นแล้วในสิ่งที่ผมเจอปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาด้วย3ห่วง2เงื่อนไขนอกจากองค์ความรู้แล้วก็คุณธรรมที่จะนํามาใช้ในครอบครัวเราจนผมเห็นแล้วมันมีความถูกต้องมันทําให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วเทพมหานครเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับ
1: ไปถึงจุดเริ่มต้นความอุดมสมบูรณ์ที่บ้านป่าหวายในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่เกิดจากความเข้าใจในหลักธรรมชาติที่มีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระที่เคยตรัสไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจับจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชปณิธานนี้เองที่เปรียบเสมือนเข็มทิศให้พี่ประถมและสมาชิกในกลุ่มได้ตระหนักว่าเมื่อมีน้ำก็ต้องมีป่าเมื่อมีป่าก็จะมีน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตอย่างไม่รู้จบการกลับมาเดินตามรอยศาสตร์พระราชาของเกษตรกรที่นี่จึงไม่ใช่แค่การปลูกพืชเพื่อเลี้ยงชีพแต่คือการสืบสานความรักระหว่างป่าและน้ำให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

หลังจากที่ดูจากข่าวแล้วก็น้อมนําเอาศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านมาใช้ในพื้นที่ทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่มีที่ทําสวนนะครับแต่ใจอ่ะรักเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในศาสตร์ของพระองค์ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเกษตรตัวน้อยๆคนนี้จะต้องทําให้ได้แล้วก็น้อมนําเอาศาสตร์ของพ่อเราพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เอาศาสตร์ของพระชนนีพันปีหลวงว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําข้าพเจ้าจะเป็นป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ํานี่แหละครับทําให้ผมทนุถนอมเลี้ยงดูต้นไม้แต่ละต้นไม้มีความงอกงามเจริญงอกงามไปพร้อมๆกับความเป็นอยู่ของครอบครัวผมที่ดีขึ้นเรื่อยๆออกดอกออกผลเจริญงอกงามแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ในชุมชนขยายไปเครือข่ายนะครับทําให้กลุ่มเห็นแล้วก็อยากถามว่านี่แหละคือทางเลือกทางรอดที่จะให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้น้อมนําเอาศาสตร์ของพ่อนะครับแล้วก็เอาป่ารักน้ํานะครับมาปลูกตามหัวไร่ปลายนานะครับมาดูแลมาทนุถนอมนะครับแล้วหลังจากนั้นในสิ่งที่เราฟูมฟักของต้นไม้แต่ละต้นพืชแต่ละชนิดนะครับมันออกลูกออกผลมันทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นน้องๆยุวเกษตรกรประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ทุกๆหน่วยงานนะครับที่สนใจในศาสตร์ของพ่อที่นี่ครับเป็นสวนเปิดนะครับนอกจากไม่มีรอบรั้วขอบชิดแล้วยังสามารถที่จะติดตามผลงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แปลงได้มากกว่า24ชั่วโมงด้วยซ้ำครับเพราะว่า

0: พ่อกับแม่ยังไม่เหนื่อยแล้วผมจะเหนื่อยได้ยังไงครับการน้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อแล้วก็พระบรมชนนีพันปีหลวงน้อมนำมาปฏิบัติในครัวเรือนแล้วขยายผลมีความเข้มแข็งสู่ชุมชนจนสามารถที่จะคว้ารางวัลผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่ารางวัลต่างๆรางวัลระดับหมู่บ้านรางวัลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตแม้แต่รางวัลระดับประเทศนี่คือผลมาจากคำว่าเชื่อรักและก็มีความศรัทธาของศาสตร์ของพ่อน้อมนำมาปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้วเป็นผลที่ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการ360องศาทำให้กรรมการเชื่อแล้วก็ประชาชนเชื่อแล้วก็ผู้ที่สนใจน้อมนำเอาศาสตร์ของพ่อไปขยายงานต่อทำให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งส่งเข้าประกวดได้ครับแล้วก็สามารถคว้ารางวัลโล่รางวัลมาได้ครับ
1: จากพระราชเสาวนีสู่การปฏิบัติจริงพี่ประถมและชาวบ้านป่าวายได้เปลี่ยนแนวคิดการทำเกษตรแบบดั้งเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ยืนต้นแบบผสมผสานพัฒนาพื้นที่ในชุมชนตามศาสตร์พระราชาจนวันนี้พื้นที่ทำกินของพวกเขาไม่เคยขาดแคลนน้ำเพราะมีอินทรีย์ปลอดสารปลอดภัยร่วมกันสร้างคอยอุ้มชูและคืนความชุ่มชื้นกลับสู่ดินในชุมชนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงคนคนเดียวแต่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและการเป็นแบบอย่างเมื่อศาสตร์พระราชาเริ่มผลิตดอกออกผลในพื้นที่นำร่องภารกิจสำคัญคือการขยายผลสู่ทั้งชุมชนโดยมีผู้นำท้องถิ่นอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวขบวนในการสร้างความเข้าใจ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือชุมชนของเราชาวบ้านเราก็คือได้รับหลังจากฤดูทำนาเสร็จแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับรายได้นะคะไม่พอใช้จ่ายทีนี้ก็เลยมาเห็นโครงการของน้องประถมนะคะก็เลยมาเอาต้นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเอาไปทำแล้วก็ไปบอกต่อกับชุมชนของเรานะคะแล้วชาวบ้านก็เกิดความคิดนะคะว่าอยากสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนครัวเรือนของเราก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะสานต่อก็คือสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้มีรายได้คือ1ผู้ใหญ่ต้องประสานในระหว่างเครือข่ายหรือชุมชนนะคะโดยการนำข้อมูลต่างๆไปติดต่อหน่วยงานเพื่อเป็นการในการมาซื้อหรือนำไปจำหน่ายเป็นตัวแทนให้กับชุมชนเพื่อเป็นการขายต่อยอดชุมชนของเราดีขึ้นค่ะมีรายได้ให้กับครอบครัวมีเงินจับจ่ายใช้สอยในชุมชนดีขึ้นค่ะที่เราได้ดูได้ศึกษาและได้จากสวนเศรษฐกิจพอเพียงหรือสวนของน้องประถมเนี่ยนะคะก็คือชาวบ้านได้นำไปใช้ในครอบครัวแล้วก็ปลูกต่อสานต่อไปให้มันมีรายได้แบบยั่งยืนนะคะ
3: ศูนย์เรียนรู้คุณประถมเนี่ยเป็นศูนย์ระดับตำบลระดับหมู่บ้านระดับตำบลและระดับอำเภอด้วยส่วนในด้านของผู้นำท้องที่เคยเอาประชาชนเคยเอาเยาวชนมาฝึกเอาอบรมกิจกรรมต่างๆหลายครั้งเลยครับเป็นศูนย์ตัวอย่างเป็นศูนย์ตัวอย่างชาวบ้านหลายๆครัวเรือนนำไปเป็นธุรกิจเสริมหลายๆครัวเรือนหลายครับเคยอบรมด้วยครับหลังจากที่คุณประถมทำตรงจุดนี้มาหลายสิบปีแล้วรู้สึกว่ามันเจริญเติบโตงอกงามแล้วชาวบ้านก็เข้ามาดูมาศึกษาด้วยครับก็มีหลายๆอย่างนะที่คุณปฐมต้องทำต่อทำเพิ่มเติมเพราะว่าแกเป็นคนที่ไปพริบดีปฏิภาณดีเพิ่มเติมขึ้นทุกอย่างหลายๆอย่างที่ไม่เคยเห็นเช่นตัวอย่างนี่ผักกระแยงนี่เพิ่งเห็น2ปีแล้วนี่2ปี3ปีที่ผ่านมานี่เพิ่งมีเป็นต่อยอดของแกด้วยดีครับดีครับผมในฐานะผู้นำท้องที่ระดับตำบลรู้สึกภาคภูมิใจกับคุณปฐมที่แกตั้งใจและมุ่งมั่นเพราะว่าแกเคยทำงานที่กรุงเทพแล้วก็หลายสิบปี ปไม่ได้กลับมาทำตรงจุดนี้ได้หลายสิบปีแล้วก็ภูมิใจกับแกครับ

0: พลังของชุมชนที่เข้มแข็งเมื่อผนวกกับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเข้ามาเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญในการเติมเต็มองค์ความรู้คอยเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยถอดรหัสความพอเพียงให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอครับหลังจากที่ได้มาเข้ามาอบรมในพื้นที่ให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยรูปแบบเกษตรปลอดภัยเกษตรยั่งยืนแล้วครับเรามีการติดตามการดำเนินงานต่อเนื่องครับเราลงพื้นที่เราเข้าไปสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่มีการอบรมครับเราหลังจากเราติดตามแล้วเราก็จะมาประเมินผลครับเราพบปัญหาตัวไหนบ้างเกษตรกรไม่สามารถจัดการแนวทางตามแนวทางการจัดการของเราได้เราก็จะช่วยตรงนี้ด้วยครับซึ่งหลังจากที่การดำเนินงานของเราแล้วก็พบว่าประสบความสำเร็จครับซึ่งศูนย์ตรงนี้ก็ถูกผลักดันให้เป็นศูนย์ในการส่งเสริมเกษตรกรหลากหลายศูนย์ครับอย่างแรกจะเป็นสปค.ครับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรครับผมแล้วก็เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนครับซึ่งตัวพี่ปฐมจิตรักเองก็ได้รับการผลักดันให้เป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดอำนาจเจริญด้วยครับครับตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิคมดำเนินการด้านการตลาดอยู่ครับซึ่งเราได้เปิดจุดเราได้ประสานงานจุดในการจำหน่ายเป็นจุดรวบรวมสินค้าเกษตรครับเป็นจุดตลาดนัดเกษตรกรด้วยครับและอีกแผนการนึงที่เรากำลังจะดำเนินการก็คือการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการตลาดออนไลน์ครับจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปิดเพจครับการหาช่องทางในการจัดการการตลาดออนไลน์ครับผม
2: ค่ะโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิคมนะคะได้มีการมาสนับสนุนแปลงของพี่ประถมนะคะโดยการส่งเสริมเป็นเกษตรกรต้นแบบนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะทั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะศูนย์เรียนรู้การจัดการศัตรูพืชชุมชนค่ะโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมาใช้ในศูนย์ค่ะเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าเกษตรกรผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะมาศึกษาดูงานค่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ค่ะเพื่อนำไปต่อยอดสำหรับแปลงเกษตรกรนะคะในพื้นที่ต่างๆค่ะ
0: วันนี้บ้านป่าหวายไม่ได้เป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรมทั่วไปแต่ได้ยกระดับสู่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เกิดจากการมีกินมีใช้และการพึ่งพาตนเองได้อย่างสง่างาม
3: รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้นำความรู้จักน้องปฐมเนี่ยไปใช้ในชีวิตครอบครัวผมก็ได้มาเอาผักเอาหลายๆอย่างมะนาวมะพร้าวมะม่วงนี่แหละก็นำไปปลูกครอบครัวก็พอได้กินได้ลดรายจ่ายในครอบครัวบอกชาวบ้านลูกบ้านต่อๆกันบอกว่าอยู่ที่สวนปฐมนี่มีทุกอย่างเป็นตะไคร้เป็นข่าแล้วก็พืชผักสวนครัวนี่เยอะคณะกระลำผักบางรักครับนี่และก็มีแม่ค้าพ่อค้ามารับทุกวันครับเนี่ยนำไปใช้ไปขายที่ตลาดเพราะว่ามันเป็นผักปลอดสารพิษครับมันไม่มีสารเคมีมีแต่ใช้ปุ๋ยคอกที่วัวนะครับที่เรานำมาใส่สารเนเพราะอันนี้หลายๆอย่างนะครับยั่งยืนครับดีกว่าไปซื้อผักที่ตลาดไม่รู้ว่าเขาอะไรบ้างเพราะสารเคมีก็เยอะทุกวันนี้มันเพราะไปที่จังหวัดก็ไปดูผักเขาสวยจริงแต่ใช้สารเคมีภาพภูมิใจผมตั้งมาเนี่ยก็มีชาวบ้านหลายอำเภอหลายต่างจังหวัดหลายตำบลมาเรียนรู้แล้วก็ได้นำความรู้จากน้องปฐมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวครับก็ได้ผลสำเร็จครับชีวิตชุมชนดีขึ้นครับในตำบลและก็ตำบลใกล้ๆเคียงเขาก็ได้มานำเอาไป ช้จ่ายเหมือนกันครับไปปลูกในแต่ละครัวเรือนนะครับตำบลใกล้ๆรอบข้าง
0: ภาพของพื้นป่าสีเขียวที่อบล้อมแหล่งน้ำในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้คือประจักษ์พยานแห่งความจงรักภักดีเป็นสายสัมพันธ์ที่ร้อยระหว่างน้ำจากพ่อหลวงและป่าจากแม่หลวงเข้าไว้ด้วยกันในหัวใจของราษฎรเพื่อส่งต่อความชุ่มชื้นนี้ให้กับลูกหลานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ในสิ่งที่ผมทำนี่คือเป็นทางเลือกแล้วก็ทางรอดอยากจะให้สมาชิกกลุ่มได้น้อมนำแล้วก็ขยายผลไปสู่ระดับชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือแม้แต่ระดับที่กว้างออกไปอีกนะครับนี่ทำให้สืบสานแล้วก็ตามรอยเท้าพ่อนะครับนี่คือสิ่งที่ปลื้มแล้วก็น่าภาคภูมิใจที่พ่อทรงพระราชทานพ่อมองลงมาพ่อน่าจะยิ้มรู้ว่าพ่อกับแม่คงมองพระสงฆ์นิกรที่มีความเป็นอยู่ดีกินดีขึ้นความภาคภูมิใจนะครับนอกจากผมแล้วก็สมาชิกกลุ่มแล้วพ่อหลวงรัชกาลที่9พระบรมชนนีพันปีหลวงท่านคงทรงพระเนตรทอดพระเนตรนะครับมองลงมาว่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีลูกๆจะสืบสานงานของพ่อตามรอยเท้าพ่อต่อไปนะครับ
1: เกษตรกรที่นี่ไม่ได้เดินตามรอยพระบาทเพียงเพื่อความอยู่รอดแต่เดินตามเพื่อรักษามรดกแห่งทางรอดไว้ให้กับลูกหลานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีให้มากที่สุดแต่คือการรู้จักพอและแบ่งปันอย่างยั่งยืน

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นความเข้มแข็งของราษฎรโดยเฉพาะในการรวมกลุ่มเกษตรกรการสืบสานพระราชปณิธานและความยั่งยืนที่ทำให้เห็นแล้วว่าชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาและด้วยพระบารมีของแม่หลวงทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไม่
0: หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะติดตามรับชมกับเราค่ะช่อง11 NBT ภาคกลางเว็บไซต์ www.nbtcentral.com และ Facebook Fanpage Live NBT ภาคกลางติดตามรับชมกับเราได้นะคะส่วนประเด็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบประวัติความเป็นมาของผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศด้วยพระบารมีนะคะหากเราจะพูดถึงความงดงามของชุดไทยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันเลยค่ะชุดไทยพระราชนิยมที่สร้างความประทับใจให้แม้แต่คนไทยหรือชาวต่างชาตินะคะนานาประเทศค่ะที่เห็นแล้วบอกว่านี่คือผ้าไทยที่มีความสวยงามมากๆนะผ้าไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ้าไทยที่มีความสง่างามหนึ่งในนั้นที่ลืมไม่ได้และต้องพูดถึงผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สะท้อนความงดงามนะคะแล้วก็สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุดไทยพระราชนิยมด้วยเนี่ยนะคะผ้าไทยค่ะที่ไม่ได้เพียงแค่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการฟื้นฟูค่ะแล้วก็มีการพัฒนาให้มีความงดงามแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะด้วยพระราชดำริที่ส่งมุ่งมั่นส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองนะคะให้ผ้าทอพื้นเมืองของประเทศไทยเนี่ยค่ะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติต่างชาติรู้จักประเทศไทยรู้จักผ้าไทยนะคะจากผ้าไทยพื้นบ้านพระองค์ท่านก็นำมาแต่งกายนะคะนำมาเป็นพระราชกรณียกิจเวลาไปต่างประเทศต่างๆก็ทำให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความงดงามของผ้าไทยด้วยส่วนผ้าไทยที่เราพูดถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพระองค์ท่านนะคะทรงเลือกสรรผ้าไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งแน่นอนว่าเป็นผ้าไหมที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็มีความประณีตนำมาใช้ในการตัดเย็บเป็นชุดไทยพระราชนิยมใช้ในพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆรวมไปถึงการเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเจริญสัมพันธไมตรีในต่างประเทศนะคะพระองค์ท่านก็นำผ้าไหมไทยตัวนี้ล่ะค่ะมาใช้ในโอกาสสำคัญแบบนี้ก็เลยทำให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักในเวทีโลกด้วยแล้วก็จากผ้าพอพื้นเมืองของไทยก็ได้ขยับขึ้นมาค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยแต่ความพิเศษค่ะคุณผู้ชมความพิเศษนะคะที่ทำให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีความโดดเด่นมีความสวยงามนี่ก็คือเรื่องของเทคนิคการทอเทคนิคการทอนะคะมีความซับซ้อนนะคะแอบยากนิดนึงแล้วก็ต้องอาศัยความประณีตของผู้ทอค่ะซึ่งกระบวนการสำคัญในการใช้เทคนิคหรือกระบวนการสำคัญของการทออยู่ที่2คำนี้เทคนิคการทอยกแล้วก็ข่ม2คำนี้นะคะเป็นการทอเส้นไหมแบบประณีตค่ะก็เลยทำให้การทอเกิดลวดลายที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากผืนผ้ามีความงดงามอ่อนช้อยแล้วก็เวลามองผืนผ้านะคะจะเห็นผ้าเนี่ยเป็นมิติโดยเฉพาะมองลักษณะของลายดอกเป็นดอกพิกุลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของผ้าไหมยกดอกลำพูนเลยค่ะแล้วก็เป็นลวดลายที่สร้างชื่อเสียงให้กับหัตถศิลป์ของประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักในนานาชาติด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะความงดงามของผ้าไหมยกดอกลำพูนนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสวยงามของผืนผ้าเท่านั้นนะคะลวดลายดอกพิกุลที่มีความงามการทอที่มีเทคนิคทุกอย่างคือความงามแต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะเกิดจากภูมิปัญญาเกิดจากความชำนาญที่อยู่เบื้องหลังในทุกขั้นตอนของการทอเลยทีเดียวจนทำให้วันนี้นะคะผ้าไหมยกดอกลำพูนก็ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มหรือว่าเป็นเพียงแค่ชื่อต่อไปแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการสืบสานภูมิปัญญาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศเลย
ใครที่มีโอกาสนะคะได้จับต้องได้สัมผัสหรือได้มีโอกาสซื้อหานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าที่มีความสวยแล้วก็งดงามมากๆซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยที่ทำให้ผ้าทอพื้นเมืองกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชนได้แล้วก็ส่งเสริมไปจนถึงการพัฒนานะคะที่สามารถทำให้ผ้าเนี่ยเริ่มจากชุมชนกลายเป็นระดับนานาชาติเลยนะคะทุกผ้าทุกผืนมีเรื่องราวมีเรื่องของการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ้าไหมยกดอกลำพูนเองก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกว้างไกลในสายตานานาชาติด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติตัวนี้ที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติมาต้องบอกว่าคุ้มครอง3ภัยด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันทั้งนะว่ามีภัยอะไรบ้างซึ่งวงเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่30ล้านนะคะถือว่าเอา30ครัวเรือนแล้วเงินที่ทดแทนอยู่ที่2ล้านนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมการให้การช่วยเหลือนะคะโดยครม.นะคะมีการอนุมัติเลย1กันยายน2569ครม.เห็นชอบในหลักการนะคะการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเขาให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนได้โดยมีความคุ้มครองค่ะที่อยู่อาศัยเนี่ย30ล้านครัวเรือนใน3ภัยด้วยกัน3ภัยเมื่อกี้บอกไปคือนี่เลยค่ะอุทกภัยนะคะน้ำท่วมนะคะวาตภัยเกิดจากแรงลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยเนี้ยครอบคลุมอยู่ที่30ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นการปรับแนวทางการบริหารการจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกของประเทศไทยเราเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเราจะดูแลประชาชนก็คือเรารอให้เกิดเหตุพอมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเยียวยาใช่ไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนละไม่ใช่แบบเดิมคือไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยาแต่เปลี่ยนเป็นเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะเขาได้มีความคุ้มครองแล้วเงินชดเชยเขาก็จะต้องได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะ3อย่างนี้ที่ครม.อนุมัติมานะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนการทำงานการบริหารงานของภาครัฐเองก็สามารถที่จะบริหารงานหรือว่าจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เงินงบประมาณได้อย่างเป็นระบบมากมากขึ้นด้วยนะคะส่วนการจ่ายเนี่ยค่ะหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นค่ะมีการกำหนดเลยอย่างเช่นอันแรกนี่คืออุทกภัยน้ำท่วมนะคะกรณีน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยค่ะให้จ่ายส่วนที่1ก้อนแรกจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งแต่คือใน1ครั้งจะต้องจ่ายก้อนแรกไปเลย 10,000 บาทต่อมากรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหว2อย่างนี้นะคุณผู้ชมก้อนแรกจะเป็นส่วนที่1ก็คือ 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องจ่ายภายใน15วันนะคะจำนวนเงินไม่เท่ากันนะคะเมื่อกี้11,000อันนี้ 5,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนต้องได้รับเงินจ่ายเนี่ย15วันต่อมาการจ่ายเพิ่มเติมก็ต้องมีอีกนะคะในกรณีที่เกิดความเสียหายแบบรุนแรงค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะคะวงเงินค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนเนี่ยจะต้องรวมกันรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนไม่รวมกับก้อนแรกคือให้ไปแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลพอจ่ายจริงจะต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะส่วนในกรณีที่เสียชีวิตค่ะนี่เลยกรณีที่เสียชีวิตจากภัยที่คุ้มครองนะคะภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองต่างๆอย่างที่บอกก็จะมีการกำหนดการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อยู่ที่รายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้นะคะผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลนะคะก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก็ต้องมีการเร่งรัดดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตัวใหม่เนี้ยให้เสร็จโดยเร็วเลยแล้วก็
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อที่จะเร่งศึกษาแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่การยกเลิกหรือว่าการแก้ไขระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อัปเดตมากขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือจะต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับผู้ประสบภัยกลุ่มเดิมจะต้องมีการช่วยเหลือให้ทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางครม.เคาะไฟเขียวการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยทั้ง3แบบนะคะอุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยลมนะคะพายุต่างๆแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวนะคะก็เป็นอะไรที่ป้องกันวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วต้องมารอเงินเยียวยาภายหลังซึ่งบางครั้งอย่างที่เราทราบกันก็คือไม่ทันการนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาช่วงต่อไปของคนคุยข่าวค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่สองก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของ

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
5: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
6: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการคนคุยข่าวนะคะทางช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของมิจฉาชีพกันบ้างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีหลายท่านนะคะเกิดความกังวลใจในเรื่องของบัญชีธนาคารค่ะบัญชีธนาคารที่ว่าหมายความว่ากำลังกังวลว่าเอ๊ะของเราเนี่ยค่ะจะเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงที่เราจะโดนธนาคารระงับการใช้งานไหมนะคะเนื่องจากว่ามิจฉาชีพตอนนี้เขามีกลลวงหรืออุบายในการที่จะหลอกล่อขอข้อมูลแล้วก็แจ้งว่าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของต้องไปเช็คบัญชีนะก็เลยทำให้หลายคนค่ะเลือกที่จะไปว่าจ้างคนอื่นนะคะให้มาช่วยตรวจสอบบัญชีให้ถามว่าเรื่องนี้อันตรายอย่างไรการตรวจสอบบัญชีจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีความ

ันตรายแน่นอนเพราะตำรวจไซเบอร์ออกมาแจ้งเตือนเลยนะคะบอกว่าประชาชนไม่ควรที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับใครในการที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสำคัญสำคัญนะคะแทนตนเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินค่าจ้างในการตรวจสอบให้คนอื่นเข้ามาตรวจสอบบัญชีเราอะไรแบบนี้ไม่ต้องจ้างห้ามทำเด็ดขาดอย่างที่บอกนี่นะคะไม่ต้องไปนะคะว่าเราไปจ้างคนอื่นตรวจว่าบัญชีเราเป็นบัญชีเสี่ยงหรือไม่เพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นจะเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพค่ะทางตำรวจไซเบอร์นะคะแจ้งว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับคนอื่นจะเป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพเนี่ยนำข้อมูลของเราเนี่ยแหละค่ะไปใช้ประโยชน์หรือว่านำไปสู่การที่เราจะโดนเอาข้อมูลของเราเองกลับมาถูกหลอกหลอกซ้ำหลอกซากนะคะมิจฉาชีพก็จะไปสวมรอยเป็นเราหรือเอาข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์ในช่องทางที่ผิดเพราะฉะนั้นหากมีใครมาบอกว่าบัญชีของคุณเสี่ยงหรือว่าคุณต้องไปตรวจสอบบัญชีนะนะคะการที่เราจะต้องการตรวจสอบบัญชีว่าเรามีความเสี่ยงไหมจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเช็คด้วยตัวเองได้นะคะเราสามารถเข้าไปได้ที่นี่เลยค่ะเว็บไซต์แรกนี่ thaipoliceonline.go.th เป็นเว็บไซต์นะคะพอเราเข้าไปแล้วค่ะก็จะไปเข้าสู่ระบบของเขาแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวตนผ่านไทยดีเข้าเว็บไซต์นี้ก่อนนะ thaipoliceonline.go.th เข้าปุ๊บเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหลังจากเข้าไปยืนยันตัวตนแล้วนะคะคุณผู้ชมเราสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเราด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาดูข้อมูลของเราเลยป้องกันความเสี่ยงและนอกจากนี้ค่ะทางตำรวจไซเบอร์เขาก็มีการเตือนว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะเวลาส่งข้อมูลไปให้คนอื่นดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีเลขบัญชีธนาคารหรืออาจจะเป็นลายเซ็นบัตรหรือเลขหลังบัตรหรืออะไรต่างๆข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราเอกสารหรือข้อมูลส่วนตัวรหัส OTP หรือข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยค่ะข้อสุดท้ายน่ากลัวมากภาพหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะอันนี้ถ้าเกิดเขามาขอหรือว่ามาหลอกลวงล่อลวงขอข้อมูลต่างๆที่ลิสต์อยู่ตรงนี้นะคะให้ไม่ได้เลยและถ้าเขาอ้างว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อเช็คบัญชีบอกไปเลยว่าข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวให้ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคุณผู้ชมว่าเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ทำอะไรต่อซึ่งอาจนำไปสู่การสวมรอยเอาไปข้อมูลไปขายต่อหรืออาจจะทำให้เราถูกหลอกก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องจำเอาไว้เลยนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ใครบัญชีของเราข้อมูลของเราเราเช็คด้วยตัวเองค่ะปลอดภัยกว่าไม่จำเป็นต้องจ้างใครนะคะไม่ให้ใครมาตรวจสอบไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครด้วยแล้วเราจะไม่เสี่ยงในการที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะระวังมากๆเลยช่วงนี้มิจฉาชีพมากันหลากหลายช่องทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างเราเพราะฉะนั้นนะคะให้ติดตามข่าวสารกันเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เขามีอัปเดตในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งทางรายการคนคุยข่าวเราก็จะมีกลลวงของมิจฉาชีพมาพูดคุยมาบอกให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดอยู่แล้วเช่นเดียวกันส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
1: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
5: ์ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิดหนึ่งโพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
10: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

0: ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: 2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลฟ์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ข่าววันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีนะคะเพื่อร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะพร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมสะพานไม้อุตมานุสรณ์พร้อมย้ำจุดยืนยังคงอัตลักษณ์ไม้ดั้งเดิมไว้ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมบูรณาการและเร่งรัดการซ่อมแซมสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุชาติสิริปัญโยเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามเข้าร่วมประชุมนะคะพร้อมด้วยนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการบูรณะสะพานค่ะโดยที่ประชุมได้กำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันนะคะได้แก่ระยะเร่งด่วนซึ่งจะดำเนินการค้ำยันและเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเดิมทันทีหลังช่วงฤดูฝนค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและในระยะยาวจะเป็นการบูรณะใหม่ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกแบบไว้ซึ่งมีมติเอกฉันท์จากคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนในการปฏิเสธการใช้ต่อหม้อคอนกรีตนะคะแม้ว่าจะประเมินว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน 40-50 ปีก็ตามทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาอัตลักษณ์และเสน่ห์ของสะพานไม้เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์เพื่อตรวจดูสภาพโครงสร้างจริงของสะพานในปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจประชาชนและยืนยันความพร้อมในการบูรณะสะพานมอนให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจและแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจถนนสาย323สังขละบุรีทองผาภูมิสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหารถบรรทุกทะลักถนนชำรุดค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบนเส้นทางหลวงหมายเลข323สายสังขละบุรีทองผาภูมิเพื่อร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนางสาววริฐาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงได้ปฏิบัติงานอย่างหนักในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแต่พบปัญหาเมื่อทำการเทวัสดุเพื่อบูรณะพื้นผิวไม่ได้มีการปิดเบี่ยงการจราจรประกอบกับเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณรถสัญจรขับข้างจึงส่งผลให้วัสดุไม่สามารถเซตตัวได้เต็มที่และเกิดการชำรุดซ้ำอย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะจึงได้หารือเพื่อปรับแผนการทำงานและเมื่อทำการซ่อมแซมจะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อให้วัสดุได้เซตตัวยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นสำหรับแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีระบุว่าหมวดทางหลวงได้เสนอเรื่องเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570ในการบูรณะซ่อมแซมใหญ่ในจุดที่ชำรุดหนักซึ่งทางจังหวัดจะร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ค่ะ
3: ตรงนี้ก็คือแน่นอนต้องได้รับความไม่สะดวกแน่นะครับเพราะว่าสภาพท่านก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็การบูรณะซ่อมแซมเนี่ยทางผู้เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาดูแลอยู่สม่ำเสมอนะคะเพียงแต่ด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพการจราจรที่มีการสัญจรไปมาพอจำนวนเยอะมากนะครับก็สืบเนื่องจากที่ทางตอนบนของประเทศนะคะทางจังหวัดตากเนี่ยได้มีการเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยมีการปิดการขนส่งนำเข้าส่งออกนะครับก็ปริมาณการนำเข้าส่งออกค้าขายก็จะมาที่บริเวณเนี่ยที่พื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีนะครับบริเวณด่านเจดีย์สามองค์กันจำนวนมากทำให้ส่วนหนึ่งก็คือปริมาณการสัญจรของรถบรรทุกสินค้ามีเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะแล้วก็รวมทั้งการท่องเที่ยวนี่ก็มีเยอะเป็นปกติอยู่แล้ว นะคะพอการสัญจรมีมากเป็นเท่าตัวและประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็

0: นอนถนนสภาพถนนก็จะได้รับความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ได้เห็นแล้วเลยนะคะว่าทุกหน่วยงานก็พยายามเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้การเดินทางมานะคะก็โดยเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวนะอาจจะได้รับความไม่สะดวกในบางช่วงเวลานะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบ้างนะคะในช่วงของการที่จะบูรณะซ่อมแซมพื้นผิวค่ะส่วนรถบรรทุกสินค้าทั้งหลายนะท่านก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้นนะคะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคําแนะนํานักท่องเที่ยวเองด้วยนะคะปฏิบัติตามคําแนะนําทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะคะเพื่อระยะถัดไปทุกคนก็จะได้เดินทางไปมาในพื้นที่บริเวณนี้ได้อย่าง
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือจัดระเบียบการจอดรถภายในศาลากลางจังหวัดนะคะพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาการจราจรและความปลอดภัยค่ะที่ห้องประชุมมงคลบพิตร2อาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการจอดรถภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจอดรถการจราจรให้มีความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการค่ะซึ่งจากกรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาการจอดรถของผู้ที่มาติดต่อราชการประกอบกับปัจจุบันค่ะมีเจ้าหน้าที่และประชาชนเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเป็นจำนวนมากรวมถึงมีการจัดตลาดนัดทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่งผลให้พื้นที่จอดรถภายในและโดยรอบไม่เพียงพอนะคะและเกิดปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้วยที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจอดรถและการจราจรภายในศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบภายใน30วันค่ะเพื่อให้การใช้พื้นที่นั้นเป็นระเบียบลดปัญหาการกีดขวางเส้นทางและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการค่ะ
2: กกต.เปิดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดรุ่นที่4ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่โรงแรมเดอะคาวาลีคาซ่ารีสอร์ทอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองกรรมการสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและบุคลากรของสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคกลางในการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดประจำปี2569รุ่นที่4ภาคกลางโดยมีนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดและนายเกรียงไกรพานดอกไม้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมซึ่งการอบรมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองรวมถึงหน้าที่ของสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการอบรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและเปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสมค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกภายใต้ชื่องานย้อนวันวานมนต์เสน่ห์สู้ศึกบรรยากาศที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกนะคะนายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกภายใต้ชื่องานย้อนวันวานมนต์เสน่ห์สู้ศึกค่ะโดยมีนายทิตินัยตั้งบูรพาจิตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

0: ภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมงานนะคะสำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าค่ะทางด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และต่อยอดคุณค่าของชุมชนนะคะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายค่ะอาทิขบวนพาเหรดย้อนยุคการประกวดแฟชั่นการแต่งกายสไตล์ไทยวินเทจการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดชุมชนกิจกรรมลีลาดเพื่อร่วมบันทึกสถิติรวมถึงกิจกรรมค้นหามนต์เสน่ห์ถนนสู้ศึกที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานค่ะใช้โทรศัพท์มือถือออกค้นหาและสะสม RC ให้ครบทั้ง6จุดนะคะเพื่อส่งเสริมการเดินเที่ยวเรียนรู้และค้นพบเรื่องราวของพื้นที่ผ่านระบบดิจิทัลค่ะทั้งนี้การจัดงานก็มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึงนะคะอันจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดอิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่น
1: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
2: โอเค
3: โขนไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันประณีตสินและการสืบสานความภูมิใจระดับโลก
4: องค์ราชินีตลอดไป
5: ข่าวท้องถิ่นค่ะ
6: ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปบ้านคลองหม่อมแชมป์ค่ะที่วัดสโมสรหมู่ที่9ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปบ้านคลองหม่อมแชมป์โดยมีพระครูสถิตนันทสโพธวิเชียนกตบุญโยเจ้าอาวาสวัดสโมสรเมตตานำคณะสงฆ์พร้อมด้วยนางจิราพรโมสิกรัฐนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักเรียนประชาชนและคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้มีกิจกรรมภายในงานที่สำคัญประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและการให้บริการนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติhand on ตามโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนแชมป์

0: ทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งนี้นางสาวสะอาดพิมพ์สมบูรณ์นายอำเภอไซน้อยกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาชุมชนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนผ่านแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในพื้นที่หมู่ท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการค่ะที่ห้องประชุม401ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่4เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมค่ะที่ประชุมนะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดค่ะและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาครมีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรถตุ๊กๆยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวค่ะณห้องชบาชั้น2โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายปริญญาหัสดินทร ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้าง3ล้อหรือรถตุ๊กๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางกันนิกาฤกษ์อุโคตหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายปริญญาหัสดินทร ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้การรองรับสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรถสาธารณะที่ใช้ในการเดินทางของผู้มาท่องเที่ยวในจังหวัดจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้าง3ล้อรถตุ๊กๆเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการเสริมสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งการอบรมตามโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดสรรให้หน่วยงานในระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อนำมาใช้จัดทำโครงการโดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้าง3ล้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน100คนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ให้โอวาทกับนักเรียนภายใต้โครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยาที่โรงเรียนคู่รุประชาสรรค์ค่ะ ที่บริเวณโรงเรียนคู่รู้ประชาสันอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยานะคะโดยก่อนเริ่มพิธีค่ะได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนคู่รู้ประชาสันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนนะคะโดยเน้นให้เป็นคนเก่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดตามนโยบาย2ไม่ค่ะไม่ที่1คือไม่ลองและไม่ที่2คือไม่อายนะคะไม่อายที่จะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพาไปหาลุงผู้ว่าที่ห้องทำงานก็ได้ค่ะสำหรับโครงการวัยรุ่นชัยนาทสมาร์ทไร้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้ากับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดชัยนาทนะคะเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดต่างๆส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือติดตามเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดกฎหมายรวมทั้งอาจจะนำมาขยายผลหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะคะอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดสัมมนาทางวิชาการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบพร้อมโชว์ขออภัยค่ะพร้อมโชว์ความสำเร็จชุมชนต้นแบบสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตค่ะที่ห้องประชุมศักดีเดชศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรีนายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนายสุขุมจันทโชติผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีตัวแทนจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจากการศึกษาข้อมูลปีฐาน2562จังหวัดเพชรบุรีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกว่า3ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าอย่างไรก็ตามนะคะผลการศึกษาชี้ว่าจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงกว่า1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งนี้จังหวัดยังมีตัวอย่างความสำเร็จเชิงพื้นที่เช่นโครงการป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางอำเภอท่ายางซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตได้กว่า 5,259 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า7ล้านบาทการสัมมนาครั้งนี้นะคะจึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจและสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ใต้ผืนดินของจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีเรื่องราวของผู้คนเมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนซ่อนอยู่ค่ะแล้ววันนี้เรื่องราวเหล่านั้นกำลังถูกเปิดเผยผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาตินะคะการค้นพบที่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองไม่ได้เป็นเพียงการพบโบราณวัตถุค่ะแต่ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยด้วยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะจากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกโดยบังเอิญสู่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งในพื้นที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทีมโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มขุดค้นสิ่งที่พบกลับมีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้มีทั้งกลองมโหระทึก6ใบโครงกระดูกมนุษย์9โครงเครื่องประดับทองคำลูกปัดคริสตัลภาชนะสำริดแล้วแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอการศึกษาและพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของผู้คนที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกว่า 1,500 ปี
2: อันนี้ก็คือหนึ่งในใช้คำว่ามาสเตอร์พีซในชีวิตการทำงานทางโบราณคดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เราได้พบ คลองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่เจอหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากด้วยแล้วก็ตัวของบริบทของผู้ตายอะค่ะเขาก็ยังมีสถานะทางสังคมที่สูงเพราะเขามีการประดับทองคำจำนวนหลายชิ้นด้วยหลักฐานตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประเทศไทยหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเรื่องราวของสุวรรณภูมิค่ะที่ศึกษาเรื่องราวของคนสุวรรณภูมิค่ะอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มข้อมูลได้เยอะเลยค่ะถ้าเราได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดนะคะ
1: ความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนโบราณวัตถุหากแต่อยู่ที่บริบทของการค้นพบทั้งการพบกรองมโหระทึกในตำแหน่งดั้งเดิมร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์และการฝังศพพร้อมเครื่องประดับทองคำซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนหลักฐานเหล่านี้กำลังช่วยต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและสถานะของผู้คนในอดีตพร้อมสะท้อนว่าเพชรบุรีอาจเคยเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา
3: ตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าเพชรบุรีนะรู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก็จริงแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลึกๆออกไปจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเจอไอ้โครงกระดูกนี่ปุ๊บมันทำให้เราคิดถึงว่าเอ๊ะนี่มันนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อยู่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์กว่าก็คือว่าเขาบอกว่าอายุตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีอะไรเงี้ย
1: ภารกิจของนักโบราณคดียังไม่สิ้นสุดหลักฐานทุกชิ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพเดิมให้สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดพร้อมไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจะได้รับการดูแลณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรและบางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าของแผ่นดินไทย
2: พอเราเก็บกู้ขึ้นใช่ไหมคะเราจะส่งกระดูกแล้วก็สำริดภาชนะดินเผานะคะโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปอนุรักษ์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแล็บแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถอนุรักษ์วัตถุโบราณประเภทสำริดเอากำจัดสนิมสำริดออกแล้วก็อนุรักษ์กระดูกโดยการค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบเกลือที่อยู่กับกระดูกออกอะค่ะ
1: ทุกครั้งที่แปลงปัดผ่านเม็ดดินไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบหากแต่คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งดอนยายทองจึงไม่ใช่เพียงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแต่เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่บอกเล่ารากเหง้าของแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานที่จับต้องได้และย้ำเตือนว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนดินไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของจังหวัดเพชรบุรีหากแต่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ถึงคนรุ่นหลังเพราะทุกหลักฐานที่ถูกค้นพบไม่ได้บอกเพียงว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่กำลังช่วยให้คนไทยเข้าใจรากเหง้าของตนมากขึ้นทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่จังหวัดอยุธยาค่ะคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเปิดสัมมนา ICS พักกันสักครู่เดียวค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
0: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ามข่าวกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570ค่ะที่ห้องประชุมบึงพระรามอาคาร1ชั้น1ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายวรวิทย์ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชัยวัฒน์คลังทรัพย์ศึกษาธิการจังหวัดคณะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหน่วยงานด้านการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน2รายได้แก่นางสาวบุญญนุชบุญจิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดมเหยงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1และนางสาวธีรฐานสุดสงบตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยาโดยคณะกรรมการร่วมพิจารณาข้อมูลจากการลงพื้นที่สืบสอบข้อเท็จจริงทางด้านตัวครูเพื่อนครูผู้บังคับบัญชาลูกศิษย์ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกอย่างรอบด้านโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดสัมมนา ICS เตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งน้ำมันทางบกค่ะที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือว่า ICS นะคะสำหรับการขนส่งน้ำมันทางบกค่ะโดยมีคณะจัดโครงการนางปวีนาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการค่ะโดยนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าการขนส่งน้ำมันทางบกนะคะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมการเตรียมความพร้อมและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชาการเหตุการณ์นะคะหรือว่า Incident Command System หรือ ICS แนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินตลอดจนการเตรียมความพร้อมและรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งน้ำมันทางบกและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติระหว่างทุกภาคส่วนนะคะเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้และการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทจัดพิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าไม้ตบไฟให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลเพื่อนำไปใช้ดับไฟป่าในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลธรรมามูลตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าไม้ตบไฟให้กับเทศบาลตำบลธรรมามูลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยจังหวัดชัยนาทจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ2500 2569เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งลงพื้นที่จัดทำแนวกันไฟบริเวณเขาพลองและเขาพระนอนตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทเมื่อระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2569ซึ่งที่ผ่านมาณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทและได้จัดซื้อไม้ตบไฟจำนวน20อันเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดและในวันนี้นะคะเป็นการมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าหรือไม้ตบไฟให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และสนับสนุนกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่71ทับ1และ71ทับ2หมู่ที่3ตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรองผอ.รมน.จังหวัดชัยนาทชลประทานจังหวัดชัยนาทนายอำเภอมโนรมนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้รับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมของบ้านเลขที่71ทับ1และ71ทับ2หมู่3ตำบลศิลาดานค่ะโดยชลประทานจังหวัดชัยนาทบอกว่าสืบเนื่องมาจากบริเวณแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณนอกคันกั้นน้ำแล้วก็ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยซึ่งหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นบ้าน2หลังนี้จะได้รับผลกระทบนะคะทำให้ทั้งสองหลังนั้นถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็ยังเป็นหลังแรกของจังหวัดชัยนาทด้วยที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะได้ปรึกษากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนางสาวณัฐธริกาแก่นพุทธรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีนายมานะวินทชัยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจิตอาสา904และประชาชนเข้าร่วมพร้อมนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในการนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวสำนึกใน

0: พระกรุณาธิคุณพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีและผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินด้วยชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพร้อมกันหนึ่งครั้งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะ
1: พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีการมอบทุนการศึกษานะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในช่วงสุดท้ายในรายการสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติค่ะที่หอประชุมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหอประชุมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการกาชาดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ71พรรษา2เมษายน2569โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีนะคะสำหรับการจัดสรรทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวังน้อยได้รับการจัดสรรทุนจำนวน100ทุนค่ะรวมเป็นเงิน 150,000 บาทแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา30ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น40ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย30ทุนนะคะส่วนอำเภออุทัยค่ะได้รับการจัดสรรทุนจำนวน113ทุนรวมเป็นเงิน 132,500 บาทแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา79ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น29ทุนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5ทุนค่ะซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นการส่งต่อโอกาสและสร้างกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความเสมอภาคและเข้มแข็งค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเปิดอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษที่โรงเรียน

0: อินบุรีและพิธีเปิดป้ายห้องประชุมพระเทพสารเวทีประยงประภาโสนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสเปิดอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษโรงเรียนอินบุรีและพิธีเปิดป้ายห้องประชุมพระเทพสารเวทีประยงประภาโสโดยมีพระเทพวชิรกิตติรองเจ้าคณะภาค1-3ธรรมยุทธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมนัสราชวรวิหารพร้อมด้วยพระมงคลธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดทองเนียมและพระครูพิสารธรรมสิริเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรีธรรมยุทธคณะสงฆ์นายอำเภออินบุรีผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษโรงเรียนอินบุรีด้านว่าที่ร้อยตรีชาญชัยกาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอินบุรีกล่าวว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าวโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570งบลงทุนจำนวนกว่า21ล้านบาทโดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนสำหรับโรงเรียนอินบุรีนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2495โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุทธิโมลีผึ่งบัวสวงอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์พระอารามหลวงซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประสานกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งโรงเรียนและให้ความอนุเคราะห์ที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนทางนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดใช้อาคารและห้องประชุมแห่งใหม่รวมถึงเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนอินบุรีวัดโบสถ์พระอารามหลวงและคณะสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้พระเทพวชิรกิตติได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอินบุรีที่เรียนดีมีความประพฤติดีจำนวน150ทุนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนายวิษณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ4รโดยมีส่วนราชการประธานกรรมการบริษัทรู้รักสามัคคีชัยนาทวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนะคะโดยนายวิษณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการภายใต้3กลุ่มงานได้แก่เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางมากขึ้นสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐซึ่งเป็นกลไกสำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ4รและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าผู้ผลิตอาหารปลอดภัยร้านค้าเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและตลาดสินค้ามหกรรมของดีวิถีชุมชนคนชัยนาทภายในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมค่ะ
0: นายกเทศมนตรีนครหัวหินเปิดหน้ายืนยันนะคะว่าหัวหินไม่เคยร้างและไม่มีทางเหงาพร้อมโชว์ความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางรถไฟทางคู่รันเวย์บินตรงต่างชาติและรางวัลอากาศสะอาดระดับอาเซียนมั่นใจนะคะว่าต่อจากนี้หัวหินจะกลับมาก้าวกระโดดและทรงเสน่ห์ยิ่งกว่าเดิมติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จากกระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่พูดถึงความเงียบเหงาของเมืองหัวหินเมืองตากอากาศยอดฮิตขวัญใจคนไทยและชาวต่างชาติจนทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าหัวหินในวันนี้กำลังซบเซาจริงหรือไม่ วันนี้เราจะพาไปฟังคำยืนยันชัดๆจากปากของท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินที่พร้อมสยบทุกข้อสงสัยและเปิดเผยแผนพัฒนาที่จะทำให้หัวหินเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งซึ่งจากปัญหาเรื่องการเดินทางที่เคยเป็นอุปสรรคสำคัญของการมาเที่ยวหัวหินไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหรือความล่าช้าวันนี้ทุกอย่างได้รับการแก้ไขและเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ที่สะดวกขึ้นรถไฟทางคู่ที่ปลอดภัยตรงเวลารวมถึงการขยายรันเวย์สนามบินเพื่อรองรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ
3: จริงๆแล้วหัวหินเนี่ยผ่านจุดที่วิกฤตมานานแล้วก็คือช่วงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างถนนพระราม2นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพระราม2ก็แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ M82 เนี่ยก็แล้วเสร็จแล้วเพราะการเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยสะดวกแน่นอนพอมีรถไฟทางคู่เนี่ยให้นักเดินทางเนี่ยสามารถกำหนดเวลาได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับในส่วนของเครื่องบินนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการขยายรันเวย์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้กับการบินตรงนะครับจากที่เป็นข่าวก็คือจีนไต้หวันสิงคโปร์และมาเลเซียล่าสุดเนี่ยเรื่องของ PM 2.5 นะครับผู้เห็นเองก็ได้รับรางวัลอากาศสะอาดอาเซียนประจำปี2568เพราะฉะนั้นยิ่งนานวันไปเนี่ยนะครับผมว่าจะสร้างความเป็นเมืองที่มีคุณค่าเมืองที่มีความปลอดภัยเมืองที่น่าอยู่เมืองที่น่าลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นหัวหินเนี่ยผมเชื่อว่าอีก3ปีจากนี้ไปนะครับหัวหินจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหัวหินดีแน่ๆครับไม่มีเงียบไม่มีร้างไม่มีเหงาแน่นอน
2: นอกจากความสะดวกในการเดินทางและจุดขายด้านอากาศสะอาดแล้วหัวหินยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะหาดทรายขาวสะอาดสายแน่นระดับที่สามารถจัดแข่งขันม้าโปโลชายหาดได้รวมไปถึงความเป็นครัวของโลกที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อย4หมวดหมู่ทั้งอาหารพื้นถิ่นซีฟู้ดอาหารซิกเนเจอร์และอาหารเสวยควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์
3: ชายหาดหัวหินนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นหาดที่มีทรายสวยนะครับขาวสะอาดแล้วก็แน่นนะครับเป็นสนามเป็นหาดทรายที่สามารถจัดโปโลม้าได้เป็นตัวชี้วัดว่าทรายต้องแน่นม้าจะได้วิ่งได้หัวหินเป็นเมืองแห่งขัวโลกได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยก็จะทานอาหารประเภทไหนนะครับอาหารมี4ประเภทผมแยกเป็นประเภทนะครับคืออาหารพื้นถิ่นอาหารซีฟู้ดอาหารซิกเนเจอร์สลับจากสถานประกอบการแล้วก็อาหารเสวยเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประวัติความเป็นมาสถาปัตยกรรมนับที่โรงแรมรถไฟในอดีตก็คือเซ็นทราปัจจุบันนะครับสถานีรถไฟเก่าแล้วก็พระพาทิประทับนะครับนั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นมาเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของวิถีชีวิตคิดว่าหินเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆครับ
2: ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทั้งสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกสถานพยาบาลมาตรฐานสูงรองรับนักท่องเที่ยวสนามกอล์ฟชั้นนำและอัธยาศัยไมตรีของผู้คนในพื้นที่หัวหินจึงยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่เคยเสื่อมคลายเสน่ห์และพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
3: ตอนนี้หัวหินผ่านจุดต่างๆมาหมดแล้วเชื่อว่าหัวหินนั้นน่ามาเที่ยวแน่นอนนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพประมาณ200กิโลเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ผู้คนน่ารักอาหารก็เลือกได้เลยครับจะอาหารจากทุกภาคอาหารจากทุกที่ทั่วโลกมีหมดครับขอให้ท่านมาถ้าท่านมาแล้วไม่สบายท่านก็มีโรงพยาบาลไว้รองรับท่านให้ท่านเลือกก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวหินครับ
2: ความพร้อมทั้งทางบกทางรางและทางอากาศบวกกับเสน่ห์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครเป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าหัวหินไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่จะเติบโตและสร้างความประทับใจให้ทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของสนามข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์

0: หยุดชดเชยไม่ดู
1: ไปเข้าบ้าน
2: ขอพี่น้องชาวไทยทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไร้หนทางแก้ไขมีทางออกเสมอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุข
3: เอ้าเดี๋ยวก็เช็คอินไม่ทันหรอก
4: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
5: ทำบัตรป่ะพี
4: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำ
3: ตัวเองเพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
6: ้คือ
3: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
7: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
8: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย

0: ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดดงสลาวนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปนะฮะทางวัดเขาจัดเป็นซุ้มที่เราเห็นเนี่ยจะมีลักษณะของมิดดาบนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันครับนี่แหละครับที่เรากำลังเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซุ้มในลักษณะนี้ก็จะมีต้นนะฮะต้นสลาวป่านะฮะนี่เห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในวัดเนี่ยมีเยอะมากอาจจะเป็นที่มาของชื่อวัดก็ได้วัดดงสลาวแล้วก็มีสถานที่เขาจัดไว้สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปหาพระอาจารย์จะพาไปดูเขาทำพิธีกรรมกันอยู่ด้วยครับไปครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่กับพระอาจารย์แล้วกราบนมัสการครับ
2: ขอเจริญพรจ้ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ผมได้เดินผ่านเป็นซุ้มที่มีลักษณะเหมือนดาบของวัดดงสลาวมีที่มาที่ไปยังไงครับตรงนี้ครับ
2: ซุ้มดาบตรงนี้นะครับให้ทุกคนรอดมาถึงวัดเนี่ยเราจะเดินลอดซุ้มดาบมาเพื่อเป็นการตัดโศกตัดโรคตัดภัยนะครับของซุ้มดาบของวัดดงสลาวเรานี่
1: อืมครับหมายถึงว่าทางวัดเองก็จะมีเหมือนเป็นปริศนาธรรมอยู่ในนั้นด้วย
2: ใช่เป็นปริศนาธรรมครับเป็นปริศนาธรรมให้ทุกคนเนี่ยได้คิดตาม
1: สถานที่แห่งนี้มีสิ่งใดบ้างเวลาญาติโยมเข้ามาจะมาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่บ้างครับ
2: ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาไหว้หลวงพ่อขุนด่านมากราบหลวงพ่อขุนด่านแล้วก็มาทำพิธีกรรมขอเข้ามากรรมกันทุกวันครับ
1: ครับตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์มหาอุดที่ประดิษฐานหลวงพ่อขุนด่านพระประธานประจำโบสถ์ของเรา
1: ครับไปกันครับผู้ชมครับ
2: ทางขึ้นเราก็จะขึ้นได้ทุกทางเพราะเราไม่มายึดติดกับทางขึ้นเนาะก็ทางวัดเราก็สามารถคนที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถมาได้เพราะว่าโบสถ์เราเนี่ยจะมีทางวีลแชร์ด้านข้างให้ทุกคนได้ขึ้นทุกเพศทุกวัยคนแก่หรือคนขาไม่ดีหรือว่านั่งวีลแชร์เนี่ยขึ้นได้หมดครับ
1: เพราะนั้นทางวัดเองก็จะมีท
2: างลาด
1: เอาไว้หมดเลยครับผมครับมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์สีดำนะที่องค์ใหญ่มากๆมาอยู่ด้านในให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมหลวงพ่อขุนด่านใช่ไหมครับมีความสำคัญอย่างไรแล้วที่มาเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ก็หลวงพ่อขุนด่านนะท่านมานิมิตในเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มานิมิตให้สร้างเต็มโบสถ์ท่านหาเงินสร้างตัวเองไม่ได้เป็นการบอกบุญบอกกล่าวกับใครแม้แต่คนเดียวท่านหาเงินสร้างด้วยตัวเองก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านเรื่องนี้ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาภกันในบารมีของหลวงพ่อขุนด่านก็อยากให้ทุกคนเจริญพรทุกคนให้มาสัมผัสด้วยตนเอง
1: ครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะก็จะมีพิธีกรรมของทางวัดซึ่งก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของญาติโยมที่จะเข้ามาซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะมีศรัทธาหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเรามีความสบายใจก็สามารถที่จะมาที่วัดแห่งนี้ได้เลยตรงนี้ทำอะไรกันอยู่ครับที่เห็น
2: ตอนนี้เป็นพิธีกรรมขอขมากรรมครับก็ทางหลวงพ่อก็จะอธิบายตลอดว่าการตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเราตัดกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงจะอธิบายเรื่องของพิธีขอขมากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เรางมงายถามว่าเรามาตัดกรรมกันครั้งแรกเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยอมเราไหมให้โยมลองสมมุติตามว่าอดีตชาติเราเนี่ย

0: คยไปปล้นไปฆ่าใครไว้เนี่ยแล้วเรามาทำการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่หายเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆโยมการขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยแต่เราทำได้เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลอกให้โยมมาทำที่วัดเรานะพิธีกรรมขอขมากรรมตัดกรรมเนี่ยเราทำได้ทุกวัดที่เขามีพิธีกรรมแบบนี้เราสบายใจเราไปทำได้เลย
1: ครับหลักๆก็อาจจะบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตไปบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการชดเชย
0: หรือ
1: เหม
0: ือ
1: นเราทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นคือการขอขมากรรมก็คือการขอโทษเรารู้สึกสึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเนี่ยหรือเราเคยไปลบหลู่เจ้ากรรมนายเวรหรืออุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถมาขอขมากรรมตัดกรรมได้บางทีเราไม่ได้มาขอขมากรรมถอนคำสาบานถอนข่าวสาปแช่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าใครสาปแช่งเราไว้เราเคยไปบนบานศาลกล่าวหรือให้คำสัญญากับใครไว้เราอาจจะลืมไป
1: บางทีอ๋อเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเราจะไปขอพรหรือว่าบอกจะให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะฮะก็รู้สึกไม่สบายใจก็จะใช้วิธีพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อทำให้เราสบายใจมากขึ้น
0: พอเราไม่สบายใจเราก็จะมาทำการขอเข้ามากรรมตัดกรรมการตัดกรรมไม่ใช่ว่ากรรมเราจะหายไปแต่เป็นการหยุดทำกรรมชั่วละเว้นความชั่วทำแต่กรรมดี
1: ครับผมนี่ก็เป็นหลักๆใจความนะครับว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราระลึกได้ก็คือการคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดพลั้งไปเราก็อาจจะมีพิธีกรรมนี่แหละเพื่อให้ใจของเราสบายขึ้นเมื่อใจเราสบายขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปกันต่อนอกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเห็นว่าทางวัดเนี่ยยังมีจุดต่างๆให้สามารถเดินไปสำรวจหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเนี่ยมากมายอยู่ที่นี่ด้วย
0: ก็จะมีทางวัดเราก็จะพอเราตัดกรรมเสร็จแล้วเราก็จะมีลานบุญให้เราเดินได้ทำบุญได้มองข้อคิดต่าง
1: ๆครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามีจุดไหนอย่างไรบ้างครับไปครับครับมาจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดแรกเราก็จะเป็นการฝากดวงชะตากับพ่อปู่นาลายทรงสุบรรณหรือพ่อปู่นาลายทรงคุด
1: ครับ
0: กับพญาคุดประจำวันเกิดทั้ง7ตนก็เป็นการฝากดวงชะตาที่เราต้องให้ฝากดวงชะตากับพ่อปู่นาลายทรงสุบรรณเนี่ยถ้าเราไปฝากดวงชะตาไว้กับคนหรือมนุษย์เราไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะหักหลังเราละหักหลังเราไม่รู้เลยแต่เทวดาเนี่ยท่านจะไม่หักหลังเราท่านจะดูแลเราปกปักรักษาเราถ้าเราทำดีคิดดีแล้วเทวดาย่อมรักษา
1: ครับผมถ้าในเรื่องของความเชื่อในความเชื่อเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะมีความหมายต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ได้มีความหมายต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีให้มีพญาคุดทั้ง7ตนเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ไหว้พญาคุดประจำวันเกิดของเราบางคนเขาไม่ชอบสีแดง บางคนอาจจะชอบสีอื่นเราก็เลยต้องให้มีทุกองค
1: ์ครับก็เหมือนว่าหากเราเกิดวันไหนเราก็จะไปบูชาในองค์นั้นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับหลังจากจุดที่2แล้วเนาะหลังจากที่เราไปไหว้ด้านบนมาแล้วก็จะมาจุดนี้นะฮะซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็จะทำทางเดินมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเดินเข้ามาที่เป็นซุ้มดาบนะครับก็เดินผ่านเข้ามาแล้วก็มากราบขอพรก็ได้หรือว่าจะมาทําพิธีตามความเชื่อก็ได้นะครับแล้วก็มาจุดนี้เป็นจุดต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกนะครับ
0: มีครับ
1: ไปกันครับไปครับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยถนนโชคดีวัดดงสลา
0: ตรงนี้เป็นถนนโชคดีนะครับที่ให้เดินทําบุญกันให้เรากลับไปมีโชคมีลาภ
1: ครับครับก็จะเป็นถนนเป็นทำเป็นเส้นทางเอาไว้
0: ใช่เป็นทางเดินจงกรมของพระด้วยก็เวลาญาติโยมหมดแล้วพระจะปฏิบัติธรรมก็สามารถเดินจงกรมได้ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมก็สามารถมาเดินจงกรมที่เส้นทางถนนโชคดีได
1: ้ครับผมอ๋อนี่ถนนโชคดีนะครับก็จะเป็นสถานที่เวลาที่ของพระด้วยเดินจงกรม
0: เวลาพระเดินจงกรม
1: นะครับแล้วก็จะทำเป็นซุ้มเอาไว้ซุ้มระฆังนะครับ
0: เอาไว้เคาะ
1: ไปครับ อ๋อมีประวัติด้วยนุ่งมีประวัติด้วย
0: ครับเป็นประวัติ
1: อ๋อในเมื่อก่อนนี้เป็นกอไผ่
0: ใช่แต่ก่อนจะเป็นป่ารกในฝั่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านได้มาพัฒนาวัดได้มาทําให้มันมีแหล่งท่องเที่ยวมีที่ท่องเที่ยวให้โยมได้เดินทําบุญ
1: ครับก็คือจากเดิมเนี่ยก็เป็น
0: ป่ารก
1: นะฮะแล้วก็ทางวัดเองก็โดยหลวงพ่อท่านก็เข้ามาพัฒนาในจุดต่างๆให้สามารถเดินได้หรือว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะครับไปครับผมจุดนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: จุดนี้คือเติมน้ำมันตะเกียงความเชื่อของการเติมน้ำมันตะเกียงคือให้เรามีแสงสว่างในใจให้เราคิดดีทำดีมีความสว่างอยู่ในใจไม่ให้เราคิดเรื่องอคติเรื่องทุกข์เรื่องสิ่งไม่ดีให้เราคิดให้เรามีแสงสว่างอยู่ในใจ
1: ครับผมก็จะเป็นมีนะครับมีพระนะประจําวันเกิดแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์โตแล้วก็องค์ตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรนะครับ
0: พระศิวลี
1: พระศิวลีนะครับพระศิวลีนี่เวลาเราพบก็จะเหมือนกับความอุดมสมบูรณ์
0: ความอุดมสมบูรณ์พระศิวลี
1: ครับผมนะ
0: เป็นความเชื่อครับความเชื่อ
1: ครับไปกันครับเดินทางไปเรื่อยๆก็ทางวัดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทำทางเดินเอาไว้สวยงามมากแล้วก็สามารถเดินไปแต่ละจุดได้อย่างสบายเลยครับผมอันนี้ดูแต่ละจุดเนี่ยอย่างป้ายอย่างอะไรนี่ดูทันสมัยขึ้นมานะครับ
0: หลวงพ่อจะทันสมัยบ้าง
1: ครับ
0: มากหลวงพ่อชอบความทันสมัย
1: ครับ
0: ทางวัดก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีหมดพวก QR code พวกอะไรเนี่ยครับก็อยากให้โยมตามแบบสแกนได้แบบบางทีเราไม่ต้องพกเงินมา
1: ครับครับ
0: เราก็ทำบุญด้วยใจจิตศรัทธาก็ได้ไม่ต้องใช้เงิน
1: ครับผมก็เหมือนกับหลวงพ่อก็ทันสมัยเหมือนว่าแม้สแกนหรือว่าจะดูข้อมูลหรือว่าป้ายต่างๆเราจะดูว่าหรือว่ารูปแบบในการจัดสถานที่เนี่ยดูทันสมัยมากๆนะครับอ๋อแต่ละที่นี่มี
0: เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีจะเคยทำไว้แต่ช่วงนี้อากาศแรงก็ไม่ได้มี
1: ก็จะเป็นช่วงๆไปเวลาทำนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะน้ำท่าอะไรอาจจะ
0: ใช่วัดเราอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะ
1: ครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยด่านช้างนี่ห่างจากตัวเมืองเยอะไหมครับหลวงพี
0: ่วัดเราเนี่ยห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ40กิโล
1: อ๋อห่างจากตัวด่านช้างนี่40กิโลแล้วนะ
0: 40กิโล
1: ค่อนข้างลึก
0: ค่อนข้างอยู่ในป่าหน่อยนึงวัดเราจะอยู่ในป่า
1: ต่อมาที่กำลังจะไปนี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่เรากำลังจะมาเนี่ยคือตักบาตรพระประจำวัน
1: ครับ
0: บางทีเราอยากทำบุญอยากตักบาตรไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรตอนเช้าเราก็สามารถมาตักบาตรพระประจำวันได้ในลานบุญก็สามารถแล้วก็มีหลวงพ่อกำไ
1: ร
0: เป็นส่วนเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมาถวายกำไรให้เราค้าขายได้มีกำไรเนี่ยคือหลวงพ่อกำไรจ้ะ
1: ครับอ๋อก็จะมีญาติโยมบางส่วนเนี่ยก็เอากำไรอะไรมา
0: ใช่
1: ถวาย
0: ก็จะมีโยมบางส่วนเขาเอากำไรมาถวายหรือเขามาบนบานเรื่องหลวงพ่อชอบกำไรอะไรประมาณนี้ให้เรามีกำไร
1: ก็เหมือนกับชีวิตหรือว่าพูดง่ายๆคือเรื่องค้าขายอย่างเงี้ยก็ได้กำไรแบบนั้นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะเดินไปรอบเลยนะจะเป็นเส้นทางไปนะครับเป็นเหมือนสวนป่า
0: ใช่ครับ
1: สวนป่าที่มีป่าธรรมชาติแล้วก็มีต้นที่ปลูกขึ้นมาด้วย
0: ใช่ที่นี่จะอุดมสมบูรณ์มาก
1: ครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญของวัดให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังเลยครับ
0: ก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นต้นสีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดมาจากที่อินเดีย
1: ครับ
0: ก็นำมาปลูกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตสุวรรณพรท่านก็ได้เอามาปลูกให้ญาติโยมทุกคนได้มาสักการะบางทีเราไม่มีโอกาสได้ไปถึงประเทศอินเดีย
1: ครับ
0: เราก็สามารถมาสักการะที่นี่ได้เพราะว่าเป็นเมล็ดจากประเทศอินเดีย
1: ก็จริงๆที่อินเดียก็จะเรียกพระศรีมหาโพธ
0: ิ์ใช่ต้นพระศรีมหาโพธ
1: ิ์เพราะนั้นก็คือนำมาปลูกตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าด้วย
0: ก็จะมีเป็นพระพุทธรูป

0: เป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หินอ่อนประดิษฐานไว้แทนตัวแทนพระพุทธเจ้า
1: ครับผมเพราะนั้นเชื่อว่าในอนาคตเมื่อต้นไม้เติบใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากๆ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางวัดบอกว่าถ้ามาที่วัดดงสลาวแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มาจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและที่สำคัญคือเมล็ดที่เอามาปลูกตรงนี้ก็มาจากทางอินเดียด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมไปครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มหัศจรรย
1: ์ครับ
0: ที่เราต้องมาดูเนาะเราต้องมาดู
1: เข้ามาครับคุณผู้ชมครับต้นไม้มหัศจรรย์เป็นยังไงครับ
0: ก็ถ้าในวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ต้นมะกอกเนี่ยต้นมะกอกน้ําเนาะเขาก็จะไม่มีตุ่มหรือจะไม่มีอะไรจะเป็นต้นเรียบๆขึ้นไปแต่ต้นมะกอกน้ําที่นี่มีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาจะมีปุ่มขึ้นมามีปุ่มขึ้นมาแบบคล้ายๆของผู้ชายของลับของผู้ชายเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์หรือเรื่องที่แปลกมาก
1: ครับครับ
0: ก็ทุกคนก็จะมาขอโชคขอลาบชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาขอโลกขอโชคขอลาบกัน
1: อืมก็คือเป็นตามธรรมชาติเลยที่มี
0: ตามธรรมชาติแล้วต้นมะกอกจะไม่มีปุ่มจะไม่มีปุ่มแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย
1: ์ก็เลยเรียกว่าต้นปู่โชคดีต้นปู่โชคดีนะครับผมก็มีอีกฝั่งหนึ่งครับหลวงพี่ครับ
0: อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นต้นหญ้าโชคดี
1: ต้นหญ้าโชคดีนี่มีความหมายยังไงบ้างครับ
0: ต้นหญ้าโชคดีเนี่ยก็จะมีเหมือนมีของลับเหมือนกันแต่ปิดไว้อยู
1: ่
0: ผ้าปิดไว้อยู่ก็จะเหมือนของผู้หญิงก็จะมีคนมาขอโชคขอลาบเหมือนกัน
1: ครับผมนี่ก็แสดงว่ามีคนมาได้โชคเหมือนกันนะเพราะว่ามีเราเห็นจากสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมีเสื้อผ้ามีอะไรเพราะนั้นก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะได้โชคได้ลาบไปด้วยครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์นะ
0: ใช่ต้นไม้มหัศจรรย์ที่เหมือนเคยมีพวกกรมที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็ยังเขาที่แรกเขาก็ไม่เชื่อว่าต้นมะกอกอะไรจะมีปุ่มเขาก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็เลยได้มาเห็นของจริง
0: ของจริง
1: ครับผมไปกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็ร่มรื่นมากๆนะตอนนี้เราอยู่กันก็ที่เราถ่ายทําก็คือช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็ธรรมชาติแล้วก็ร่มเงาแล้วก็สงบเงียบมากครับที่นี่ครับ
0: ที่วัดนี้ก็สงบเงียบอยู่ในป่าเนาะไม่ได้อยู่ในเมืองก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านก็ผู้คนจะน้อยหน่อย
1: ครับวัดดงสลาวนี่คือที่มาจากอะไรครับที่เป็นชื่อของวัดนะครับ
0: ที่มาของวัดดงสลาวมาจากแถวเนี้ยจะเป็นมีต้นสลาวป่าเยอะ
1: ครับ
0: ก็จะมีต้นสลาวป่าเยอะก็จะเขาก็เรียกกันว่าดงสลาว
1: ก็เลยเป็นจากต้นสลาวดอกสลาวอย่างงี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แถวนี้มีชุม

0: อีกหนึ่งจุดเช็คอินเวลานักท่องเที่ยวสายบุญนะเวลาจะเข้ามาก็มา
1: หินโชคดีรูปร่างก็จะ
0: แปลกมีอายุเก่าแก่ด้วยไหมครับหลวงพี
1: ่ใช่ครับ
0: ครับผมตอนนั้นก็เลยนำมาจัดสถานที่เอาไว้นะเพื่อให้ตามความเชื่อเช่นคู่รักกันหรือว่าอะไรก็สามารถมาผูก
1: ผ้าแดงได้หรือมาจุดเทียนลอยดวงชะตาของเรา
0: ครับครับผมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่เวลาเข้ามาเหมือนกันนะครับผมไปครับอ๋อนี่ก็เหมือนลอยเทียนด้วยอะไรด้วย
1: ลอยเทียนด้วย
0: ครับผมนี่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็พอมาทำอย่างนี้ก็ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาก็เดินได้รอบเลย
1: เดินได้รอบมาแล้วบางคนคิดว่าเราต้องมาตัดกรรมขอขมากรรมอย่างเดียวไม่ใช่เราก็สามารถเดินมาเที่ยวได้ไม่จำเป็นต้องมาขอขมากรรมเราแวะมาไหว้พระปิดทองมาขอพรหลวงพ่อขุนด่านได
0: ้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเป็นสถานที่อีกมากมายเนาะที่เป็นเป็นอะไรเทวดา
1: เทวดาน้อยความเชื่อของไทยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีกุมาร
0: ครับ
1: แต่ก็มีทุกที่แต่ของทางวัดเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกุมาร
0: ครับ
1: จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเทวดาน้อยเป็นเทพแต่ก็คล้ายๆไอ้ไข่แต่ไม่ใช่ก
0: ็
1: เป็นเทพน่ะทุกคนก็มาขอโชคขอลาภตามปกติเหมือนไอ้ไข่
0: ครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าศาล2เทพมหาลาภนะเทพหนูแดงก็คือเป็นองค์ยืน
1: แล้วก็เทพเพชรคง
0: เทพเพชรคงเป็นองค์นั่งอ๋อเอาความเชื่อโหของเล่นเยอะเลยของเล่นเยอะแล้วก็โอ้มีแก้บนได้ด้วย
1: แก้บนได้ด้วยคร
0: ับ ครับผมโอ้นี่ยังมีจุดที่เป็นของเล่นไหม
1: ของเล่นเยอะมาก
0: ต้องทำไว้เฉพาะเลยนะ
1: ใช่ทำไว้เก็บของเฉพาะเลย
0: ครับอ๋อนี่เราก็ใกล้จะสุดเส้นทางแล้วนะครับที่เราเดินกันไป
1: จุดสุดท้ายของเรามันก็จะเป็นเท้าพญาโยมปางชี้ชะตาเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากท่าน
0: ครับ
1: ให้ท่านดูแลปกปักรักษาเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
0: ครับ
1: ให้ทุกคนมารอดท้องพญาควาย
0: ครับครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเราได้มาชมนะครับวัดดงสะเหลานะครับที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาด้วยซึ่งก็เช่นการพิธีขอขมากรรมอะไรต่างๆแต่ว่าทางพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำเพื่อให้เราสบายใจแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับกล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ก่อน
1: ครับเจริญพร
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับฟังธรรมะยังอยู่กับพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมอะไรอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะครับ
1: ขอเจริญพรจ้ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตช่วยชีวิตให้เราเข้าใจความทุกข์และหาทางออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมชีวิตเราต้องมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงของชีวิตและเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นหลักที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ข้อแรกคือทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงความเศร้าเสียใจเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่พอใจหรือทนอยู่ในสภาพที่เดิมไม่ได้

ตัวอย่างเช่นความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายการต้องจากสิ่งที่รักการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เกิดทุกข์การเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราที่ว่างเปล่าทั้งชีวิตดูปกติพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตนี้มีทุกข์ไม่ใช่เพื่อเราท้อแต่เพื่อให้เรายอมรับความจริงเพราะถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็จะหาทางแก้ไขไม่ได้ข้อที่สองคือสมุทัยสมุทัยคือสาเหตุของทุกข์สาเหตุหลักของทุกข์คือตัณหาตัณหาคือความอยากได้ความอยากมีทั้งสามแบบได้แก่อยากได้กามตัณหาอยากเป็นภาวะตัณหาอยากไม่เป็นวิภาวะตัณหาอยากได้คืออยากได้ของใหม่พอได้ของใหม่เราไม่พอใจหรือเราเบื่อก็จะเกิดทุกข์ความอยากเป็นคืออยากให้คนอื่นเข้าใจเราให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราหวังพอคนอื่นไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็จะเกิดทุกข์สรุปคือความอยากยึดติดความอยากได้ความอยากมีทำให้เราเกิดทุกข์ทุกข์สามารถดับได้เมื่อเราปล่อยวางความอยากหรือไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆให้ใจเราสงบสบายขึ้นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการอะไรเลยแต่หมายถึงเราไม่ควรยึดติดอะไรเลยถ้าเรายึดติดแล้วตัวเรานั่นแหละจะเป็นทุกข์ทุกข์เกิดที่ใจเราเช่นเรามีความสุขกับสิ่งที่มีแต่พอวันหนึ่งในความสุขนั้นที่ไม่มีแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์บางทีเนี่ยเรามีแฟนเราเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเกิดความทุกข์ความเข้าใจไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยให้เราทุกคนเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เกิดมาในโลกเนี้ยล้วนไม่เที่ยงการที่เราดับทุกเนี่ยเราต้องดับทุกจากใจตัวเองมีข้อสุดท้ายคือการดับทุกมรรคคือหนทางของการดับทุกมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางได้แก่ความเห็นชอบความชอบดำริวาจาชอบหรือการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบการดับทุกข์หรือมรรคเนี่ยฟังดูอาจเยอะแต่สรุปง่ายๆคือคิดดีทำดีพูดดีและฝึกจิตใจให้ดีให้คิดไปแต่บุญและกุศลสรุปคืออริยสัจ4ทุกข์คือชีวิตความไม่สมบูรณ์สมุทัยคือทุกข์เกิดจากความอยาก3นิโรธคือทุกข์ดับได้4มรรคมีทางปฏิบัติได้ให้ผลทุกข์สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้แต่คือลองนำไปใช้เริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นฝึกสมาธิลดความยึดติดเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทุกอย่างแต่มาจากการเข้าใจและการปล่อยวางขอเจริญพรญาติโยมขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละเจริญพร้อมไปด้วยธนสารสมบัติคิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมาตรปรารถนาขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองด้วยเถิดเจริญพร

0: ลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
1: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
0: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮีย
1: ค่
0: ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮะเขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่าก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ2ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบ
1: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อนึงประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง8060ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบสดได้
1: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนา
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกันแบบเยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดน
0: ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสดเท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: บ่มเป็นปีนะฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะ แล้วก็ทีนี้มันก็จะทําให้กลิ่นวานิลานี้
0: ค่อย
1: ออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทําอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นนั้นก็จะ
1: ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มมั้ยคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
0: แล้วก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนาะ
0: ค่ะ
1: หลังจากบ่มแล้วอ่ะนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ม
1: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอตัวสแลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอด
0: คือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม้
0: ที่ชอบน้ำ

0: เนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเนาะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหมือนกับ
0: พอเรา
1: จะไม่เห็น
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นนึงประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่ใช่
0: 10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยเราก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ฤดูกาลอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้อง แล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั
0: ้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่อีก9เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก
1: ็
0: ราคาก็สูงแล้วนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็ไม่อ่ะเอาต้องเอาไปบ่มแต่ว่าผมก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันก
0: ็
1: คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีกจะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากๆเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ไหมคะปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: เนี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็น
1: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวานิลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย
1: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
0: เสาไม
1: ้ก็ได
0: ้
1: มันผุไง
0: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
1: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ผุแล้ว
0: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
1: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถทีเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
1: นี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
0: ก็คือปลูกง
1: ่
0: าย
1: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
0: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
1: ได้เลย
0: แบบดูแล
1: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
0: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
1: อันนี้ไม่เจอ
0: ก็คิดว่าน่าจะ
1: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
0: คือ
1: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
0: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอ
1: ยังเลย
0: ยัง
1: ยังไม่เจอครับ
0: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
1: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
0: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วยใช่

0: ต่อยอดมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วเวลาเราปักชังเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการ
1: ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยแหละลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ๆๆเพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเค้าก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้
1: ำยันไว้ต้นนึงเนี่ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำมั้ยคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว
1: ้ให้อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะฮะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได
1: ้ก็พอได้แต่ว่านิดอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่าม
0: ันจะทำให้
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่งๆ
1: ก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ย
2: อันนี้บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ7-8เดือน
2: ใช่
1: นี่คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะด
2: ู
1: มันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ดแบบน
2: ี
1: ้นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ20,000ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60-70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ12เนี่ย
1: ถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้

0: ยังไม่ได้คิดตามนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่คือจะขายจะขายเป็นกิโล
0: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
0: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
0: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
0: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
0: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่น
0: ี่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดีย
0: วได้ดีครับ
1: คำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
0: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อย่างที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่หมายนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริม

0: นี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน
1: ไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
2: ไม่
1: หลงกลโกงออนไลน์
3: มิ้งแปดห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค

0: พันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT
1: ทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนคร

0: นานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ
1: นเรนทร์ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะ3วันก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570จำนวนเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมี41มาตราด้วยกันโดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทและนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทค่ะทั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนำไปใช้จ่ายกรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายค่ะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณ5สูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ในส่วนมาตรา6งบกลางก็จะมีกมธ.และสส.เข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชาชีวะสส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบกลางรายการดังกล่าวโดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของบรรดาส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT 2HD ของเรานะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นวันนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อให้ร่างงบประมาณนั้นผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกับย้ำว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นเรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมี

0: มีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
1: อ๋อก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2: คำชับยังไงนะคะ
1: ไม่ต้องคำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
2: พอดีว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แหละที่ฟ้องซ้อมทางที่ตายด้วย
1: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีที่มีการอาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากงบประมาณเช่นเรื่องคดีหัวสว.เรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงอย่างไรก็ตามการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีครับ
3: ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็เป็นการสนับสนุนการค้าขายภายในประเทศอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วของคุณเป็นยังไงบ้างผ่านมา6วันหมดหรือยัง
0: ยังเหลืออีกเพราะว่าจำกัดอยู่ที่200บาทไงไ
3: ม่
0: งั้นคงหมดไปแล้วล่ะ
3: นะคะแล้วก็หลายคนก็มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็เลยพยายามที่จะใช้จ่ายให้ถึงสิ้นเดือนนะคะทีนี้เนี่ยพอว่าเป็นเดือนสุดท้ายแบบนี้บรรดาร้านค้าและประชาชนต่างบอกว่าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกค่ะเนื่องจากว่าสามารถกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงในส่วนของผู้ค้าต่างบอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายให้กับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ฟังเสียงผู้เข้าร่วมโครงการกันหน่อยค่ะ
4: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
5: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
4: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของกับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
6: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี่ย3เดือนเนี่ยดีขึ้น
5: ช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้เยอะ
6: ใช่ๆได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
7: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มี

0: การตอนนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
1: และการใช้จ่ายในแต่ละวันค่ะ
2: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช่
3: ว่าเปิดร้านมันช่วยลดค่าใช้จ่ายไปเยอะ
2: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนอาจจะมีแบบอะไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยก็อาจจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
3: ส่วนนั้นนี่เอาไว้ซื้ออะไร
2: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
3: ทำให้มันทำให้เราซื้อของกินดีข
2: ึ้นใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
4: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่
3: สมม
4: ติ
3: 3,000ก็ตัดมาไปเลยไม่ต้องตัดไปเลย
4: ใช่แบบนั้นมันจะเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้6 โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่ว่าขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตี 4 ตี 5เขาใช้ไม่ได
5: ้หลากหลายรูปแบบหลากหลายความคิดเห็นนะครับขณะที่คุณยายวัย80 ปีชาวจังหวัดยะลาครับบอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้เพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อชีวิตได้จริงครับและก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับไปดูบรรยากาศการไปใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับช่วงนี้ก็คึกคักผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างนำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์แล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่สำรวจตามร้านสะดวกซื้อของทีมข่าว NBT พบว่าส่วนใหญ่เขาซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางครับสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและก็ผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัย80ปีท่านนี้หนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนมาต่อเนื่องแล้ว4เดือนด้วยกันโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองก็เลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆลักษณะนี้ต่อเนื่องกันอีกและรู้สึกดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีราย
6: ใจของใจในบ้านนี่แหละใจทุกอย่างเลย
7: หมดไหมเดือนนึง
6: หมดไม่พอ
7: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหม
6: ยังไงมีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจมากเลย
1: สะท้อนเสียงตอบรับนะคะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะส่วนการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐทำให้บรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4 วันที่ผ่านมานี่คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะร้านสักร้านเพ้นสะท้อนว่าช่างฝีมือไทยนี่แบบได้รับการยอมรับจริงๆนะคะล่าสุดเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกำลังพลทั้ง 5,000 นายค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีช่วงประมาณ 11:00 นเมื่อวานนี้ค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนหรือว่า CVN-72 ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่2 ถึง 6 กันยายน 2569ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4 วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งบรรยากาศการส่งเรือก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณ

0: ท่าเรือต่างโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับก่อนเรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีนะคะโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่4วันที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากนะคะนอกจากเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นแล้วก็ยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาและ USS Robert Small ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยค่ะโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตลอดช่วง4วันที่ผ่านมา
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนชูยุทธศาสตร์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันจับมือสร้างอนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ไปด้วยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานจากนั้นได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนพร้อมกล่าวว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสารสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับความเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มภาคภูมิถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงโอกาสยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำสายสัมพันธ์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยและขอให้คิดว่าจีนคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาตินายกรัฐมนตรียังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนช่วยสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นและอยากให้มีมุมมองว่าจีนไม่ใช่แค่พื้นที่ของบรรพบุรุษแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสของโลกไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้
1: วันนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว AI หุ่นยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดหรือเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอันมากในอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตและตรงนี้เองที่ผมคิดว่าชมรม9สมาคมของจีนรวมถึงเครือข่ายพี่น้องชาวไทยเสื้อฉายจีนทั่วประเทศสามารถมีบทบาทที่สำคัญมาก60ปีที่ผ่านมาพวกท่านเป็นสะพานเชื่อมผู้คนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศใน60ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นสะพานนี้เชื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ธุรกิจใหม่เทคโนโลยีใหม่และโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะหากพบต่างชาติทำตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ว่าด้วยการกระทําใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทําต่อคนไทยกระทําในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทยก็สามารถเนรเทศเขาออกจากประเทศได้โดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำประเทศไทยแม้ต้องการจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในไทยแต่การเข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ก็เป็นงานกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี้ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี
3: ที่ประเทศไทยมีอยู่ถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
0: อัครเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสครับท่านยืนยันว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้แจงว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลครับนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเนี่ยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงข้อที่จริงหลังสื่อกัมพูชาพนมเปญโพสต์ออกข่าวอ้างว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ OIF ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองก็คือคุณนิกรเดชพยายามใช้อิทธิพลหรือว่าชักจูงเอกอัครราชทูตประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นหารือในเวทีการประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อที่จริงไม่เคยกระทำเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดบ้านในมาตรการสูงสุดมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือและระบบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็น

0: รากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันครับ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพระราม9โดยหลังทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อประเมินความปลอดภัยนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์หรือว่า BKK01 ย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกนะคะหลังจากที่ไปพบว่ามีคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงสู่คลองพระราม9เบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลได้แจ้งว่าบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดซึ่งการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นรถนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทั้งเร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังจบกระบวนการทำความสะอาดแล้วกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบรรบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บรรบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
0: ในเรื่องของการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมกับเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังครับนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าหน้าที่ของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมวาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจะทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Take Down ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับการรายการสินค้าที่เข้าข่ายการละเมิดออกจากระบบโดยสถิติตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการทางนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เก็บหลักฐานการซื้อทุกครั้งครับ

0: เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเยาวชนวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่าแม้แต่แฟนเราเองเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจได้ขนาดนั้นนะคะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าบก.ปคม.บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังล่อลวงเยาวชนหญิงมาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อจำหน่ายทาง OnlyFans ค่ะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็รายได้กว่า3ล้านบาทแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กค่ะตำรวจกองกำกับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมจับกุมนายยานนภัทรหรือว่าบูมอายุ32ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X เจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมตบนสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้จ่ายเงินค่าสมาชิกเข้าดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์ม OnlyFans นะคะมีการอัพโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมากว่า3ปีแล้วด้วยและจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าช่วงกลางปี2568ผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารรวมกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะคะรวม7ข้อหาอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุต่ำอายุกว่า15ปีแต่ว่ายังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารอีกหนึ่งข้อหาชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพรบคุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:36 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับมาดูเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนที่แสดงความสามารถของตัวเองโดยสำนักงานพระคลังคลั่งที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3รอบภูมิภาคภาคเหนือเพื่อค้นหา9ตัวแทนไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569โดยมีนายปัทมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์เยาวชนผู้ประกวดและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมและยังสร้างความกล้าการแสดงออกรวมถึงปลูกฝังวินัยในตนเองอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตทางด้านหัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการใช้ภาษาไทยโดยการประกวดรอบออดิชั่นที่ผ่านมามีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,205 คนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ผ่านเข้าสู่รอบ360คนและจะแบ่งการประกวดเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนเพื่อประชันเสียงร้องผ่าน3ประเภทเพลงคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยประเภทละ30คนจากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียงภูมิภาคประเภทละ3คนรวม9คนเพื่อเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร
1: โครงการนี้มันเป็นโครงการประกวดร้องเพลงแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่กิจกรรมของเด็กๆเนาะคือในความเชื่อของทางพระคลังข้างที่เนี่ยก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสืออยู่แล้วเรื่องของวิชาการแต่ถ้าเรามีกิจกรรมเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเลือกทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือแม้กระทั่งการขับร้องเนี่ยเมื่อเด็กๆเลือกทำกิจกรรมพวกนี้จะทำให้เด็กๆพัฒนาทักษะชีวิตอนาคตโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเก่งและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยนะครับ
2: สำหรับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประเภทเพลงลูกกรุงภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1ได้แก่นางสาวขวัญฤทัยวัดสิงห์จากโรงเรียนศรีนครจังหวัดสุโขทัยเพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงแค้นรอชำระอันดับ2นายประพันธ์พินโยจากโรงเรียนหล่มเกล่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเรือนแพอันดับ3นายยานนรินทร์เอื้อตระกูลชัยจากโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงจากจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเพ้อค่ะผู้ชนะการประกวดการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงลูกทุ่งภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1เด็กชายเปรมปรีสิทธิ์น้อยจากโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาคราชอุทิศจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดกลับมาทำไมอันดับ2นายบทเพลงพินโยจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงน้ำตาอีสานอันดับ3นายสุพนัทบุญธรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพนะคะแต่ว่าภูมิลำเนาอยู่ที่เพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือคนกล่อมโลกค่ะ
0: ส่วนผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยร่วมสมัยภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1นางสาวพิงลานาธัญญธนาโนนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ในการประกวดคือตะกายดาวอันดับ2คือนางสาวสุธาสินีสิริธรจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดอมพระมาพูดและอันดับ3นายเมธาสิทธิ์เพชรบังเกิดจากโรงเรียนคลองลานวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรเพลงที่ใช้ในการประกวดคือช่วยรับถี่ครับ
2: จังหวัด ดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนนะคะเป็นการส่งเสริมประเพณีค่ะนายวิปูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนหรือว่าเอโดปอมี Taste and Smells of the Forest แม่ฮ่องสอน In the Green Season ด้วยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิถีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าและเผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวกะแยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมสุขภาพหรือว่า Bio Cultural Wellness Tourism ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วง Green Season โดยนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรสชาติของอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิกาแฟโกโก้น้ำผึ้งป่าถั่วไรเสือและการอาบป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยสำหรับประเพณีเอโดปอมีประเพณีบุญประจำปีสำคัญของชาวกะแยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะคำว่าเอะหมายถึงการเรียกขวัญกะแยมีความเชื่อว่าคนและข้าวมีขวัญประจำตัวส่วนคำว่าโดหมายถึงการถือศีลและปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคาะคบไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นช่วงแห่งการทำบุญทำทานการแบ่งปันขอบคุณขอขมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและธรรมชาติผืนป่าผืนดินเจ้าป่าเจ้าเขาต้นน้ำลำห้วยท้องไร่ท้องนารวมไปถึงต้นข้าวซึ่งเป็นผู้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตรอดและเจริญเติบโตประเพณีเอโดปอมีจึงเป็นเทศกาลเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีรวมทั้งขอพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนอยู่กับป่าของชาวแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ไปที่สตูลนะครับเดือนหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงครับโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปที่บริเวณเขาบ่อคะบ้านทางงอหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการของชุมชนภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมปีนเขาพิชิตเขาบ่อคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ลิเกฮูลูและชาชักลีลาพร้อมเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานโคระรวมถึงกิจกรรมประจนภัยและนันทนาการเช่นการปีนผาโรยตัวการขับรถ ATV และการพายเรือคายักณอ่าวณอ่างเก็บน้ำวังตะหงาตลอดจนร่วมชิมอาหารพื้นถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาบ่อคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลสัมผัสจุดชมวิวควนโดนและทะเลหมอกอันงดงามท่ามกลางธรรมชาติและพันไม้หาชมได้ยากอาทิองุ่นป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีพร้อมทำกิจกรรมผจญภัยหลากหลายและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่ออาทิข้าวยำพื้นบ้านชาชักและชากูรำอีกด้วยครับ
2: พาไปเที่ยวโซนภาคเหนือมาแล้วภาคใต้ก็ไปมาแล้วพาไปโซนอีสานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกรมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยนะคะด้วยการจัดกิจกรรมพายเรือคายักสุดชิลพิชิตสกายวอล์กที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดขอนแก่นจะมีความสนุกสนานแล้วก็สวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
3: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
4: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
5: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
3: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ 10+10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
6: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
3: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: ไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรนครศรีธรรมราชในกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026 at นครศรีเป็นอย่างคึกคักนะครับพร้อมกับมีให้บริการด้วยก็คือกล่องส่งทางไปรษณีย์ฟรีครับเพื่อให้ญาติมิตรต่างจังหวัดได้ร่วมชิมผลไม้ของดีของนครศรีธรรมราชครับงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชก็มีกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026 at นครศรีตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษครับ ดยนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและแจกคูปองเงินส่วนมูลค่า50บาทต่อใบวันละ 5,000 คนขออภัยครับเยอะไป 5,000 คนวันละ 5,000 บาทวันละ2รอบนี่รวมตลอดการจัดกิจกรรมกว่า 15,000 บาทครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในงานเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทุกการอุดหนุนคือกำลังใจที่ส่งตรงจากผู้บริโภคถึงเกษตรกรครับนอกจากนี้ยังมีบริการกล่องผลไม้ DIT ด้วยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ไทยครับพร้อมบริการส่งผลไม้ฟรีทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งผลไม้ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฟรีผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยอีกด้วยครับ
2: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
7: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบ

0: และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรม
1: หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
0: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
1: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
2: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กรมประชาสัมพันธ์จึงอยากเชิญชวนคนไทยครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกในงานนี้ทีนี้จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกการมีทัศนคติและจิตบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจ2การมีสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจ3เสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเหมาะสมกรณีเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Groupannual meetings ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกทางนี้ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร

0: ก่อนออกจากบ้านเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ต้องเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ตอนบนค่ะวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกระลอกและช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องจับตาพายุนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยใหม่ 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นช่วงวันที่ 8-11 กันยายนตัวร่องมรสุมจะพาดผ่านในภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนหนักในหลายพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่ 12-13 กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากอีกจุดที่ต้องระวังคือช่วงวันที่ 11-13 กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับวันนี้ตอนบนยังมีฝนหนักบางพื้นที่ต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและ